0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนเราทั้งสองคนดิฉันวิรวรรณ บรรุษแล้วก็คุณภูเบศสุนีจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินท่านก็พร้อมแล้วนะคะไปทักทายท่านกันเลยอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรวรรณคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: เราก็มาต่อกันเลยนะคะอีพิโซดวันนี้เป็นอีพิโซดที่28สถานภาพอาเซียนในเวทีสากลจะแตกรังหรือยังแต่ดูแล้วตั้งแต่ฟังมาดิฉันว่ามันก็ยังรวมกันไม่ได้เลยนะอาจารย์เนาะค่ะ
3: แต่เป็นแต่งเนี่ย
1: จ้ะ
3: มันใคร
2: ครับ
1: เราจะพูดอย่างนี้ได้ไหมตัวใครตัวมันภาษาชาวบ้าน
3: จริงๆแล้วอาเซียนมันไม่ได้เกิดเพราะว่าเป็นเจตจำนงของอาเซียนเป็นพระมหาอำนาจตั้งให
2: ้อืมครับ
3: มหาอำนาจตั้งให้มันก็เลยเป็นไปโดยเจตจำนงของประเทศมหาอำนาจยุคนั้นมันก็คือฉันไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์แต่ทีนี้พอมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเนี่ยคำว่าไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์มันหายไปแล้วก็เพราะว่าเวียดนามเข้ามาใช่ไหม
2: ครับ
3: เวียดนามเป็นความยึดในสุดที่
2: เป็นอาจารย
1: ์สังคมนิยม
3: นั่นแล้วไม่กลัวเลย
2: มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไงครับ
1: เขาก็ค้าขายมันได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนเราถูกวาดภาพให้กลัวคอมมิวนิสต์จับจิตจับใจค่ะ
3: แต่นั่นแหละมันพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็เลยต้องเป็นอาเซียนที่ต้องมีเจตจำนงของตัวเองเป็นแต่ว่าอาเซียนก็เป็นไปตามเจตจำนงของมหาอำนาจเช่นเดียวมันก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องคิดเองทำเองให้เป็นตอนนี้ใช่ไหมครับเมื่อเสาร์ที่แล้วที่แข่งตัวบรรดาชิปนี่แหละตอนเราพูดถึงมาเลเซียกับพม่า
2: ใช่ครับ
3: มีตั้งหลายไปแล้ว
2: ไปแล้วช่วงวันที่8
3: แสดงว่าต้องฟังรายการเ
2: ราจะมีกำหนดการอยู่แล้วครับอาจารย
3: ์ก็มันก็ต้องมีนิสัยคิดเป็นของตัวเองอย่างอันใดอีกใดต้องทำความเข้าใจตัวตนของเราเพื่อเป็นเดียวกันคือในอย่างกรณีของการเมืองในกัมพูชาในวันที่อันใดอีกใดไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเขาเปิดสถานบ้านรับสมรังสีในขณะที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียในช่วงเวลาก็คือท่านก็คือมหาไม่ต้อนรับสมนักศีลแต่เหตุที่ไม่ต้อนรับสมนักศีลก็เพราะว่าคุณแทนมันไปบอกทุกคนเลยว่าห้ามต้อนรับสมนักศีลถ้าใครต้อนรับสมนักศีลก็คือแทรกแซงกิจการภายในของคนนี
1: ้
3: แต่ในวันนั้นก็คือตัวบังสีเนี่ยมาได้ถึงตัวระดับเปิดสายการบินมาเลเซียอะไรมาลงที่ตัว

0: พระเจ้ามหาเจียพูดเลยห้ามเข้าประเทศบอกว่าอันนั้นอิบราฮิมบอกว่าเชิญมาตรวจเยี่ยมสภาบอกว่าคุณเป็นนักประชาธิปไตยเห็นไหม
1: เขากล้าแย้งเนาะเขากล้าแย้งกับท่านมหาเมย์นะค
0: ่
1: ะ
0: แต่ในวันที่อันมาเป็นนายกอันมาก็ไม่ต้านนักคำเลี้ยงจีน
1: เออเห็นไหม
0: เพราะว่ามันมีเหตุผลสามารถอธิบายได้ตรงนี้ก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าฉันอยู่ในหน้าที่นั้นฉันจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้อะไรพวกนี้นะก็อย่างกรณีที่เขาเปิดบ้านต้อนรับมินอังไลมินอังไลเดินทางไปในฐานะแฝดของรัฐบาลมาเลเซียแบบรัฐต่อรัฐเลยในขณะที่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะฮะคือถ้ายุโรปถ้าไม่ใช่ยุคของโดนัลด์ทรัมป์มันจะเป็นประเด็นที่ใหญ่โตมโหฬารมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาคุณต้อนรับปฏิการคุณคบค้าสมาคมกับผู้บริหารที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมันก็จะมีกระแสเสียงเพิ่มขึ้นแต่นี่คือเงียบเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อความเขาเรียกอะไรนะเข้าใจสถานการณ์แล้วก็เลือกสถานะที่จะพูดถึงอันใดอีกแต่ยังพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องแรงงานพม่าที่อยู่ในประเทศเขาไม่ได้พูดตรงหรือว่าชัดเจนเท่าไหร่จริงๆแล้วแรงงานพม่าที่อยู่ในประเทศที่โรฮิงญา
2: ครับ
1: ค่ะ
0: โรฮิงญาที่บ้านแตกแสแหลกขาดเพราะความขัดแย้งที่ฝังกันมาตั้งแต่อันนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าโดยวิญญาณคนพม่าไม่เคยถือว่าพวกเขาเป็นคนที่อยู่ในประเทศพม่าเลยมันมีความแค้นฝังหุ่นที่เราคุย
1: ค่ะที่อาจารย์เคยเล่าว่าแค้นในความแค้นยังฝังหุ่นอยู่สมัยที่อังกฤษเนี่ยนะครอบครองพม่า
0: ก็คือมหาอำนาจเป็นคนที่วางยา
1: ค่ะ
0: เห็นไหมอังกฤษเงียบเลยนะฮะนี่ต้องหลายมาประเดี๋ยวเสียอังกฤษเงียบไม่พูดอะไรครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันก็คงมองเฉียดๆมันอ่ะต้องจะเล่นกับมันดีไหมอะไรประมาณ
1: แต่เฉยไว้ก่อนเฉยไว้ก่อนดูทีท่าไปก่อน
0: เพราะว่าเอาแค่อิหร่านก็รับไม่ไหว
1: เอาอิหร่านก็แย่อยู่แล้วตอนนี้ค่ะ
0: เอาอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะเลือกตั้งกัน
1: ใช่ค่ะแล้วตั้งกลางเทอม
0: ทุกวันนี้ก็ต้องนั่นแหละครับหาคำพูดที่ดีงามจะต้องใช้คำนี้คำพูดที่ดีงามเพื่อทำให้คนอเมริกันเชื่อแต่ท่านจะได้อยู่ครบถ้วนนะฮะก็ต้องอะไรล่ะก็ต้องหาวิธีทางพูดไปเดี๋ยวหลังเลือกตั้งแล้วจะถล่มมันอิหร่านครับให้มันดับศูนย์ไปเลยอะไรประมาณนั้นแล้วคำพูดแบบนี้จะเป็นประเทศที่สามารถถือตรงคำว่าสันติภาพได้มันไม่มีทางอยู่แล้วใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แล้วก็เศรษฐกิจที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ส่วนคนอเมริกันเขาสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้ว่าพวกคุณเนี่ยกำลังอยู่กับอะไรนะฮะแล้วก็คุยกันมาเยอะแยะมากมายนะสิ่งที่คนที่เคยเลือกอย่างผู้หญิงคนนั้นที่ผมชอบแกมา
1: จ
0: ะบอกว่าเลือกไอ้โดนัลด์ทรัมป์มาตั้ง3ครั้งตรง3ครั้งฉันก็เลือกมาตั้ง3ครั้งมันแพ้ครั้งหนึ่งมันชนะ2ครั้งแล้วเธอก็บอกว่าฉันไม่น่าเลือกมันเลยไอ้ขยะอวกาศ

0: ครับก็คือพอคนเห็นความจริงเขาจะสัมผัสได้นะฮะพอเขาสัมผัสได้หรือแม้กระทั่งในสังคมที่มันเป็นอยู่คือในสังคมที่คิดว่าประเทศของตัวเองเนี่ยก้าวล้ำนำหน้าที่สุดสวัสดิภาพในชีวิตสวัสดิการในชีวิตของคนดีที่สุดมองไปที่ฝรั่งเศสตอนนี้เกิดอะไรที่ฝรั่ง
1: เด็กนักเรียนประท้วงทั่วประเทศนะ
0: จ๊ะนะครับแล้วมันขยายไปนะเบลเยียมก
1: ็
0: จะเกิดมันจะเกิดขึ้นทั้งยุโรปเลยนะกระแสนี
1: ้
0: นั่นแหละแต่เด็กเช่นอะไรนะคุณครูเด็ก
2: ครับ
0: เจนซีเลย
2: เจนซีครับ
0: อังกฤษก็ไม่เข้าใจนะเจนซีเขาเข้าใจว่าเจนแซด
1: เขาเรียกเจนแซดก็เรียกเจนซี
0: นั่นแหละมันพอมันกระแสพวกนี้มันเกิดขึ้นและทุกคนมันสัมผัสในสิ่งที่ตัวเองได้รับผลมันก็จะปรามเลยครับเรื่องพวกนี้มันก็จะลามไปที่อื่นเลยเช่นเดียวกันในอาเซียนเนี่ยเรากำลังจัดระเบียบวิธีคิดของตัวเองพอเราจัดวิธีคิดของตัวเองเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเดี๋ยวคนนั้นเดินไปหาคนนี้คนนั้นเชิญคนนี้ไปอย่างในยกเวียดนามเนี่ยไปเนี่ยสองสามวันนี้ไปสองประเทศเลย
2: คร
0: ับลาวกับเทเบตเพราะว่าอะไรเพราะว่าสองประเทศนี้สู้ร่วมกันสู้กับฝรั่งเศสร่วมกันสู้กับอเมริกามาแล้วนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็ต้องหนึ่งแหละหานอกหาอดีตที่มีจุดร่วมกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะยังยืนอยู่ในจุดที่มันเป็นอดีตนะครับเราหารากที่มันร่วมกันก็จริงแต่เรากำลังเดินไปในวันข้างหน้าว่าเราจะเดินเช่นเดียวกันกับที่บินออกมาไปที่มาเลย์นะครับแล้วก็อันใดอีกใดทำไมถึงเชิญบินออกไปทั้งที่ถ้าเป็นยุคก่อนอย่างที่ผมบอกเขาก็จะบอกว่าคุณไปเ
2: ป็น
1: น่าจะเป็น
0: เราไปเด็กจะคุยเชิญครับ
1: ค่ะ
2: พักสักครู่ครับ
3: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ผ่าน meeting.imf.org
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM

0: ่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังกับชมรีพลคุณเบสสุนีดิฉันวิรวรรณวรรุธอาจารย์ชมรีถ้ามาติดตามต่อไปเรื่องนี้เหมือนกันเนาะที่ท่านอันวาอิบราฮิมเนี่ยโอ้โหเชิญนะเชิญมิงออนไลน์มาเยือนประเทศของเขาอะค่ะ
2: ก็ให้ฉลาดฉลาดที่จะดูฉลาดที่จะบอกและการอบรมยกเราว่าเขาก็ฉลาดที่จะพูดเขาไม่ได้บอกว่าที่ดูว่าเป็นยังไงผมก็ยกจากทำไมทั้งที่ในความเป็นจริงก็คือคิดมาเดียวกันที่เ

like that. I thought

ที่ผมรู้

0: ต่ไม่มีสะพานก็เลยต้องข้ามเรือแต่พอมีสะพานจีนมันจะไปข้ามได้ไม่ต้องใช้เรือพอข้ามไปปุ๊บมันจะต้องเกิดบ้านเจนก็เลยอยู่ในแบบเดียวกันไม่ใช่นครหลวงถ้าเราไม่ดูนะครับสนามที่เป็นสนามในสมัยที่อเมริกาใช้ฝนตกนิยมชุดต่อแต่พอที่มาใช้เนี่ยเองผิดแหละเออมันทำไมสนามบินมันจะอันเดิมได้สนามบินมันจะเอารถถังมาจอดไหนมันก็ต้องเอาเครื่องบินมาลงใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้ต้องดูเนื้อหานะครับเชื่อบางคนก็จะไปตีลาวเวียดนามแน่นอนที่ให้เครื่องบินรบของจีนมาลงเวลาเวียดนามที่ให้เครื่องบินของอเมริกามาลงก็ต้องผิดเห็นไหมคร
2: ับ
0: ผิดที่ผิดเราเรายัง

ตรงเดียวเด็กแรก

0: แต่ก็ยังมีการใช้อยู่ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ไม่ละ
0: ไม่ได้ใช้
1: สมัยผมเป็นเด็กผมเด็กขี่จักรยานสี่เด็กอยู่ที่นั่นนะฮะมันไม่พอมันไม่มีสงครามแล้วมันก็ไม่ได้
0: ใช้ใช้แล้ว
1: แต่มันเป็นสนามบินขนาดเล็กเครื่องบินขนาดเล็กลงเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่ใหญ่โตมโหฬารอะไรแต่ทุกวันนี้ผมไม่ได้ไปไหนนะท่านใดอยู่น้ำชายส่งข้อมูลมาบอกหน่อยว่าฝั่งตรงข้ามโรงเรียนประทุมเทพจะ
0: ค่ะ
1: นะฮะทุกวันนี้เป็นอะไรไปแล้วอาจจะเป็นห้างลูกชามอะไรประมาณนั้นอันนี้เป็นปั๊มน้ำมันก็มีนะครับเราต้องการนะฮะพอโลกเปลี่ยนเราต้องการถ้าเราตัดไม่ทันเราเป็นจิตของสงครามเย็นเมื่อไอ้ผิดสิ่งที่เราเขียนสิ่งที่เราคิดมันผิดเลยพอมันผิดปุ๊บเนี่ยก็คือเราจะเห็นทุกวันนี้เขาเป็นมิตรกันแล้วคุณก็ยังไปเขียนว่าเป็นศัตรูจริงไหมจริงไหม
0: คะใช่ค่ะอาจารย
1: ์นะเดินทางไปต่างประเทศสิ่งที่เล็กๆ

0: เราสามคนก็ลาคุณฟังต้องการเลยนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
2: ร้อยจุดห้าช่วง

ดีแบบจะประกอบรายการ9ทันทาวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท. FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพ

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำแบบนี้ที่นี่เวลาเดิม FM 100.5 MHz นะคะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 แล้วก็ในช่วงเวลา7:00 น.ถึง8:00 น.ค่ะอยู่กันครึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้เจอกันวันหยุดวันเสาร์ตุลาคม2569ค่ะมาอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะตอนนี้ Facebook Live มาแล้วนะคะติดตามชมได้ค่ะก็ส่งข้อความมาถึงกันได้รวมไปถึงต้องฝากกดกดให้เราด้วยนะคะประเด็นหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะ
0: ครับ
1: เข้มข้นหลายประเด็นทั้งการเมืองเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจที่มีปัญหาผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูยาวๆไปเนาะว่าจะมีการแก้ปัญหาอย่างไรทั้งเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนเรื่องของเศรษฐกิจที่ต้องตามแก้กันไปทีละเปาะทีละเปาะในขณะที่ราคาพลังงานแพงขึ้นด้วย
0: ครับดูเรื่องนี้กันก่อนเลยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชโองการนำเนเน่รอยัลพร้อมครอบครัวเข้าเฝ้านะครับเมื่อวันที่9ตุลาคมครับคือวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตราชทานพระบรมราชโองการให้นายโชติอรินทร์เกิดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัตน์กับอำลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้นำแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลออกทุลีพระบาททุกตั้งทุกลำพูนกับวันชนะการแข่งขันแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้ครับพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้ผ่านใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวปฏิการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและอิจฉาแก่วงตระกูลสืบไปมีภาพประกอบหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับเช้าวันนี้เลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวรัติการอำลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการ AGT ซีซั่น21ปี2026และครอบครัวเฝ้าถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันภาพบุคคลไทยรัฐในตัวตั้งชื่อให้ประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำตบตาสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันตุ๊กตาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ประจำปี2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลอ่อนทูลพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะว่าการผูกปิดในหลวงตัดขึ้นชมน้องเนี่ยก็เก่งมากที่สร้างชื่อให้ประเทศชาติมีพระมหากรุณาธิคุณประทานพระกำลังปิดให้แก่ครอบครัวน้องเนี่ยครับ
1: ค่ะเช่นกันกับเดลินิวส์นะคะก็มีประเด็นนี้นะคะภาพประกอบอีกอยู่บนหน้ากระดาษปลดเอฟเอาสองต้นกล้าAGT 2009พระราชทานพระราชวรกาศให้ในรอยัลสาวน้อยร็อกสตาร์วัย16ปีจัดพิธีเปิดหมวกนะคะสู่การได้รับแชมป์เวทีใหญ่ AGT ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรกาศให้นายโชตินรินทร์เกิดสงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอำลอยหรือเนเน่รอยัลเยาวชนจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าค่ะ
0: เรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับน่าห่วงก็คือช่วงนี้ยังจะมีฝนตกซ้ำนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ยาวไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนะครับหลายฝ่ายก็เป็นห่วงแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์นายกรัฐมนตรีประชุมทุกวันนะครับประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปปช.เน้นย้ำ แม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มดีขึ้นแต่ขอให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังหนักโดยเฉพาะการระบายน้ำในเขตกรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราโดยให้ถวยโอกาสระบายน้ำออกท่วมน้ำทะเลไม่หนุนให้เร็วที่สุดครับพร้อมสั่งเร่งบิ๊กคลีนนิ่งจัดการขยะมูลฝอยและก็สิ่งของที่เสียหายหลังน้ำแห้งไม่ให้กองขยะกีดขวางการจราจรหรือว่าอุดตันท่อระบายน้ำและสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนช่วงปลายปีส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนายกรัฐมนตรีบอกว่าขณะนี้ครับธนาคารออมสินเริ่มทยอยโอนเงินตรงเข้าบัญชีประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วกว่า 11,000 ครอบครัวและได้กำชับให้เร่งจัดส่งรายชื่อเข้ามาอย่างเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับมีพาดหัวข่าวฉบับนะครับหยิบยกมาจากข่าวสดครับเพราะว่ามีภาพประกอบด้วยนะครับภาพประกอบจม2เมตรครับเป็นภาพครัวลุงแดงเกาะเรียนร้านอาหารชื่อดังบนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับขึ้นป้ายประกาศปิดบริการทุกคราวเนื่องจากยังถูกน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรขณะที่ชาวบ้านโดยรอบยังคงใช้เรือเป็นพาหนะเดินทางเข้าออกชุมชนอยู่ครับพาดหัวข่าวใหญ่ของข่าวสดประเด็นเรื่องของอุทกภัยนะครับเตือนถึง13ตุลาคมทั่วประเทศรับฝนแช่คูเก็ตเริ่มท่วมแล้วกรุงเก่าจมหนัก2เมตรดูระดมเร่งระบายน้ำปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราชัดชาติขอ3วันทำเสร็จลุยเคลียร์ขยะร่มเกล้าอุตุเตือนทุกภาครับมือถล่มหนักฝนสะสมฝนแช่9ถึง13ตุลาคมนายกอนุทินย้ำสถานการณ์ดีขึ้นสั่งเร่งระบายน้ำพื้นที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรากำชับทุกจังหวัดเตรียมแผนบิ๊กคลีนนิ่งเคลียร์ขยะเตือนภาคใต้รับมือฝนตุลาคมถึงธันวาคมชาวบ้านรุ่มเกล้าและกระบังโวยขยะกองเป็นภูเขาเหล่ากาส่งกลิ่นเหม็นผู้ว่าชัดชาติสั่งระดมเก็บขยะขอเวลา3วันจันทบุรีกระอักสวนทุเรียนเสียหายหนัก 20,000 ไร่น้ำบางปะกงเอ่อท่วมอำเภอคลองเขื่อนเมืองแปดริ้วส่วนที่อยุธยาอ่วมเกาะเรียนจมเกือบ2เมตรส่วนที่คลองเม่าจังหวัดคลองเม่าอำเภออุทัยครับน้ำเน่าเริ่มส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งชาวบ้านกินข้าวไม่ลงภูเก็ตฝนถล่มท่วมแล้วโรงตึงช่วยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนครับ
1: ค่ะซึ่งในหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะแม้ว่ามีบางพื้นที่คลี่คลายลงแต่ว่าอย่างที่ปราจีนบุรีที่อำเภอบ้านสร้างนะคะสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังน่าเป็นห่วงระดับน้ำท่วมขังสูงแม้ระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงแต่ว่าช้าเหลือเกินค่ะเพียงวันละ3เซนติเมตรเท่านั้นนะคะการเดินทางประชาชนในพื้นที่ต้องพึ่งพาเรือเป็นหลักเกรงว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนถ้าเป็นแบบนั้นจริงสร้างความเดือดร้อนแน่นอนค่ะก็ฝากไปถึงหน่วยงานรัฐเร่งลงพื้นที่ช่วยที่รับตำแหน่งแทนคนกลับก็ขอให้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้วยตัวเองทั้งนี้นะ

ชลสิทธิ์นะคะและยังมีประเด็นพาดหัวที่รวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบภาวะน้ำท่วมทั่วภาคมีหน้าแสนล้าน

ราชการเรื่องนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่เอาผิดประการได้ 100% แต่หลายครั้งก็เอาความกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการทำหน้า

0: ตัดโควต้ากล้าทำร่วมอภิปราย
1: ขยายความและออกโต้ข้อกล่าวหาของฝ่ายนายกรัฐมนตรีสนานัฐมนตรีประจำสำนักนะครับให้มันยื่นอภิปรายไม่ไว้รัฐมนตรี18คนรัฐมนตรีทุกคนสามารถตอบชี้แจงแล้วครับถือ

ณะพระภูมินการคุมตัวหลังถูกฝากขังครบกำหนด7ผลัดรวม84วันมาตรา7ต้องการรับประกันทุกแห่งชาติอย่างตรวจสอบสนุนยกว่าอย่างไรใน

0: านคดีสิ่งที่ผลจับกลุ่มหัวหน้าสายเรียกครับ
1: คดีแม่พัดนะคะ

ูนย์หัวละ120,000บาทนะครับชับพมทุกดับเพศสังเกตพ่อแม่ลูกเดินทางเป็นครอบครัวข้ามประเทศให้ตรวจสอบเชิงลึกการสวมสิทธิ์ซ้ำรอยรัฐมนตรีวรกิจจากนี้ไปต้องไม่มีเรื่อง

ตะวันนายกรัฐมนตรีแจ้งเลขาสปช.แจ้งด่วนคำสั่งหมอสนะฝืนคำพิพากษาศาลปกครองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานของ

서다쳐ว่ามีอำนาจตามมาตรา63แห่งพระราชบัญญัติความถี่และกำกับการบริการ

0: 9:05 น.และ MCOT HD 30เวลาปฏิกันนักข่าวไทย
1: สนับสนุนแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแชมพู
2: ปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและก

ความตุ้มตั้งแล้วมาลองเซลติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมันเนี่ยซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,000

0: แล้วสิการเกษตร
1: แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยพลาดไปก็เบาI'm sorry.

0: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

แล้วก็คุณพระดอนเนี่ย10รัฐมนตรีนะคะที่มีชื่อเนี่ยไปเกี่ยวข้องกันกับคดีโหวตสว.คือแม้ว่าทางกกต.จะไม่ได้ส่งนะคะไป

ฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งก็ตามทีแหละนะคะแต่ว่าเนี่ย10รายชื่อเนี้ยนะคะที่ถูกอภิปรายเนี่ยก็มีชื่อนะคะไปเอี่ยวแล้วก็เกี่ยวข้องกันกับคดีโหวตสว.เพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีการมองกันว่าโอ้โหงวดนี้นะคะการอภิปรายเนี่ยจะต้องมุ่งเน้นไปที่เรื่องของโหวตสว.แน่ๆและนอกนั้นนะคะอีก8คนเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าจะแยกกันไปเนี่ย

ง2ท่านก็คือพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็พลตํารวจโทรุฑพลนวรัตน์นะคะรัฐมนตรียุติธรรมอันนี้เป็นสายตรงคุณเนวินอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นขุนพลของพรรคภูมิใจไทยก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณสุชาติชมกลิ่นส่วนอีก3คนน่ะนะคะก็จะเป็นกลุ่ม

มดรอบค่ะคุณผู้ฟังคะก็มาคุยกันบ้างดีกว่านะคะหายไปหลายวันหลายคนหลายท่านบอกว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมมีค่ะพอดีลูกสาวที่นอนด้วยกันมา10กว่าปีจากไปก็เลยรู้สึกชีวิตก็ค่อยๆพิจารณานะคุณผู้ฟังคนเราไม่จากเป็นก็จากตายนี่คือจากลูกสาวคือน้องหมาที่รักเขามากแล้วก็นอนด้วยกันน่ะก็เลยเอาจะเกเกนิดนึงเลยไม่ได้มาทำงาน วันเสาร์นี้มาค่ะแล้วก็ทุกอย่างพอเราคิดพิจารณาแล้วไม่จากเป็นก็จากตายเราเห็นสังขารเขาเราก็ไปโหยหาแต่จริงแล้วจิตวิญญาณที่เขาหลุดไปเขาไปเกิดใหม่ละอีแต่เรานี่แหละที่ยังต้องหายใจอยู่นะอย่าขี้เกียจแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนะคะวันนี้มาส่งกำลังใจให้ทุกท่านค่ะแล้วก็เปิดเพลงที่คิดถึงเพลงยุคกลางและยุคเก่าเราจะเปิดกันในวันนี้นะคะสวัสดีทาง Facebook ค่ะพี่สวยมาแล้วค่ะบุ๋มบิ๋มสวัสดีลูกแล้วก็พรุ่งนี้วันเสาร์อีกนะทำไมได้ฟังเพลงยาวๆไม่ต้องมีดีเจพูดใช่ปะมีน้ำหวานมาค่ะปาล์มโอลีฟคุณเรืองเดชจากเป็ดลาดพร้าว46นะคะหนูแฮมวันนี้ได้เกรด4มาอวดแม่ดีใจด้วยลูกหนูเก่งมากแล้วก็มีแถวๆนะคะมีน้ำไข่พี่จุ๋มค่ะคุณสุนิสาแล้วก็มีใครอีกเอาละคุณกฎชมนค่ะมาทักทายกันหน่อยเร็วใครที่คิดถึงทานะคะอยากทราบว่ายังอยู่กันไหมเธอเองมารายงานตัวแล้วนะคะว่าทายังอยู่พี่หวานใจคนใกล้ค่ะขอบคุณคุณสุนิสานะคะแล้วก็ใครอีกคุณสมประสงค์จากปารีสค่ะตอนนี้15องศาเซลเซียสนะคะ3:40 น. Have a nice weekend เช่นกันนะคะอากาศก็อุณหภูมิก็อุ่นลงนะคะปกติที่นั่นจะเย็นตลอดเลยพี่จุ๋มบอกน้องไปสบายแล้วใช่ค่ะโอ้ยอย่าพูดสิเอาเป็นว่าเราพูดเรื่องอื่นเนาะคุณยานิสาสวัสดีค่ะแล้วก็พี่หวานใจนี่มาถึงปุ๊บก็แชร์ให้เรียบร้อยนะคะรบกวนคุณผู้ฟังที่เข้ามาแชร์กันด้วยใครที่ยังไม่ได้เข้ามารายงานตัวมานะคะมาทักทายกันเนาะ ทำไมต้องสะอื้นขนาดนี้มันสะอื้นในอกค่ะคุณผู้ฟังอ้าวเดี๋ยวเราว่ากันไปคุณทัพทิมบอกว่าไงพรุ่งนี้วันพระนะคะขึ้น15ค่ำเป็นวันศาสตร์ก็เตรียมของใส่บาตรอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณนิตยาค่ะปุ้มบิ๋มว่าไงมาไวไปไวคืสวัสดีนะลูกก็คิดถึงทุกคนค่ะบางทีอยากจะไลฟ์แต่ว่าไลฟ์ไม่ไหวนะก็ที่ผ่านมาก็คือพยายามคือคนเรามันมีเวลานี้จริงๆถ้าหากว่าเราไม่เกิดเราก็คงจะไม่ตายแต่ทำยังไงได้ชีวิตที่มันต้องเป็นอยู่ในวัฏสงสารที่เวียนว่ายตายเกิดมันเป็นอะไรที่หนีไม่พ้นจริงๆเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราสามารถจะทำได้ในสิ่งที่ดีๆนะคะเก็บเอาไว้ติดวิญญาณเพื่อเราจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็แล้วแต่ก็จะได้รับในสิ่งที่เราทำนั่นแหละทำดีก็ต้องได้ดีถ้าหากว่าทำไม่ดีแน่นอนก็ติดวิญญาณไปของเราไปเช่นกันนะคะเอาแดม15ค่ำเหรอพรุ่งนี้น้ำหวานขอโทษทีอ้าวสำหรับเรื่องราวของบทเพลงส่งไปไม่ถูกใจแนะนำเพิ่มเติมได้ค่ะ022481366นะคะ Facebook ที่ทักทายกันตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทาง SMS ที่4689400แม่เปียเข้ามาทักทายแล้วสวัสดีค่ะคุณภัยศรีสวัสดีค่ะคุณสุริยาขอเพลงออกพรรษาที่เชียงขันยังไม่ออกพรรษาเนาะออกพรรษา26ใช่ไหมคะไม่เป็นไรจดไว้ก่อนสำหรับบทเพลงที่แนะนำมาเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเปิดให้แต่สำหรับที่เปิดไปแล้วในบ้านของเราก็ยืนยันว่าทรามาแน่นอนนะคะตามมาด้วยทรัพย์สินคนเก่าพี่พุ่มพุ่มพวงดวงจันทร์คำสั่งเตรียมพร้อมค่ะพี่เป้าสยันสัญญาคืนนี้พี่ติดเวรค่ะพี่วิไลพนมนะคะไม่ตายจะกลับมาแต่งพี่เสกสรรคู่กันทองฐานเรือมาแล้วพี่เอ๋ยรักสลักใจทหารเกณฑ์ผลัด2ค่ะพี่หยงสอนชัยเมฆวิเชียรยังแข็งแรงอยู่ค่ะเพิ่งเจอในงานของครูดอยอินทนนท์นะคะก็บทเพลงที่ครูแต่งให้กับพี่หยงก็ดังเสียงซอสังสาวเจอสิทธิพรสุนทรโพจน์เจอน้องพึ่งบึงสามพันธ์

เจอหลายๆคนนะคะที่ครูได้แต่งเพลงให้งานเพลงครู 2,000 เพลงเชียวนะนะคะเพียงแต่ว่าทาก็จะรู้น้อยไปหน่อยเพราะว่างานเพลงก็จะเป็นทางอีสานซะเยอะนะคะชื่อดอยอินทนนท์แต่เป็นคนอีสานค่ะสำหรับบทเพลงที่ตามมาทั้งมวลรักลูกทุ่งค่ะก็เป็นงานเพลงของพี่ไพบัลย์ลูกเพชรเป็นบทเพลงอยู่ในภาพยนตร์เรื่องมนรักลูกทุ่งนะคะแล้วก็มาถึงแม่พวงมะนาวค่ะพ่อไปพ้นเพชรสุพรรณสาวอยู่บ้านไหนอปองปรีดานะคะซึ่งพี่ยงสอนชัยก็นำมาร้องใหม่เหมือนกันฝากใจว่าอีสานพี่เอ๋ยรักสลักใจสาวผักไห่พี่ชาตรีศรีชนค่ะหนุ่มพเนจรอาบรรจบเจริญพรนะคะก็เป็นเพลงอยู่ในภาพยนตร์มนต์รักลูกทุ่งนะคะป่าซางนางไพรป่าซางนี่ครูสุรพลสมบัติเจริญตามมาด้วยนางไพรพี่เป้าสายันสัญญาสามอนคนสวยพี่แอสุรชัยสมบัติเจริญและที่จบไปคือฮักสาวขอนแก่นคุณพรที่พาบอกว่าที่ปากชมจังหวัดเลยฝนตกปรอยๆหมอกหนาอากาศเริ่มเย็นๆนะคะโอ้อยากไปเลยอ่ะนะคะแล้วก็แถวว่าไงคะมาไม่ทันทรัพย์สินคนเก่ามาเช้าหน่อยสิจ๊ะเอาละคุณที่แนะนำเพลงพี่แอลมาด้วยนะคะคุณพี่หวานใจบอกอยากฟังพี่ยงบัวหลวงบึงพะหลานเดี๋ยวค่อยว่ากันรักข้ามกำแพงก็เข้ามาภาพประกวดแต่ตอนนี้เขาเป็นฝั่งสาวๆกันบ้างเป็นสาว AM เนาะเสียงร้องของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วเดี๋ยวมีอีกหลายๆบทเพลงอีกชั่วโมงกว่าๆที่เราจะได้ฟังเพลงที่คิดถึงกันค่ะ

0: เป็นสองสาวนะคะสาว AM พี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็สาวลูกทุ่งค่ะเสียงร้องของทาเองซึ่งทั้งสองงานเพลงนี้เป็นงานเพลงของครูลพบุรีรัตน์นะคะจะว่าไปแล้วในรูปแบบของเพลงในยุคก่อนๆเราจะเห็นถึงการบรรยายความเป็นท้องทุ่งท้องนาแล้วก็ด้วยถ้อยคำที่ฟังง่ายๆสบายๆนะคะก็เวลาที่ฟังเพลงเขาอยากให้คือชี้ว่าเออเรามาพิจารณากันหน่อยเนาะในการใช้ภาษาของครูเพลงแต่ละท่านซึ่งจะมีความแตกต่างกันในการใช้คำถ้าจะเป็นครูลบก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะใช้คำตายใช้คำว่าคำตายก็สะกดด้วยแม่กกกดกบประมาณนี้นะคะก็จะมีคำที่จริงๆแล้วเป็นการแต่งเพลงที่ยากมากส่วนครูการก็จะเป็นภาษาที่สวยครูพงศักดิ์วิธีการเขียนแตกต่างกันค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีละช็อตก็แล้วกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมากับอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มกับบทเพลงที่คิดถึงกันค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยสิรินทรานิยากร
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปี

0: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าว2รสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B โคอีดีวิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B โคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B โคอีดีวิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B โคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจ

0: กันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: นี้เวลา 9 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันรัฐบาลห่วงใยสิทธิผู้สูงอายุสั่งพม.ทั่วประเทศตรวจเข้มศูนย์ดูแลเร่งประเมินสุขภาพกายใจวางแผนช่วยเหลือ104รายที่ศูนย์กาญจนบุรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีข่าวความขัดแย้งในครอบครัวและการนำผู้สูงอายุเข้ารับการดูแลในสถานสงเคราะห์ซึ่งมีข้อกังวลเกี่ยวกับความสมัครใจของผู้ใช้บริการรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสวัสดิภาพของประชาชนโดยกำชับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้บริการได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมปลอดภัยและได้รับการเคารพสิทธิ์ส่วนการช่วยเหลือผู้ใช้บริการในสถานดูแลที่เป็นข่าวขณะนี้มีผู้ใช้บริการที่ผ่าน

0: การคัดกรองเบื้องต้นรวม104รายโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประสานกรมสุขภาพจิตจัดทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินสุขภาพกายใจก่อนพิจารณาแนวทางดูแลตามความจำเป็นของแต่ละรายในขณะที่ทีมพม.จังหวัดกาญจนบุรีได้ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้สูงอายุที่ใช้บริการในสถานดูแลดังกล่าวแล้ว25รายแบ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาญจนบุรี2รายต่างจังหวัด23รายส่วนผู้ใช้บริการอีก79รายซึ่งไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุอยู่ระหว่างการประเมินสุขภาพจิตและพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมสำหรับขั้นตอนต่อไปรัฐบาลโดยกระทรวงพม.เตรียมดำเนินการเร่งด่วน3แนวทางได้แก่ดูแลผู้ที่ไม่มีครอบครัวรองรับโดยประสานส่งเข้ารับการอุปการะในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างต่อเนื่องประสานครอบครัวสำหรับผู้ที่สามารถกลับไปพักอาศัยได้พร้อมติดตามผลการช่วยเหลือเพื่อให้การกลับไปใช้ชีวิตร่วมกันเป็นอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนอกจากนี้พม.เตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในสังกัดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงวัยรัฐบาลเตรียมโชว์เป๋าตังไทยช่วยไทยพลัส AI นกกระซิบบนเวที IMF นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและไอ้นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวอย่างใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยนางสาวลลิดากล่าวว่านายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวทางนำประสบการณ์ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลทั้งการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้ระบบ G Wallet บนแอปเป๋าตังรองรับมาตรการร่วมจ่าย 60-40 ช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในร้านค้ารายย่อยในขณะที่ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายพฤติกรรมลูกค้าต้นทุนและแนวโน้มธุรกิจเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้านำข้อมูลไปวางแผนและบริหารกิจการได้ดีขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
5: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้ง

0: เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มคอร์ดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี

็เป็นเรื่องของผู้หญิงที่โดนกระทำเนาะคุณสวัสดิ์บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงที่ว่าผู้ชายแต่ก็เป็นเพลงที่เพราะนะคะก็แนะนำมาเองนะคะเริ่มตั้งแต่เพลงน้ำตาเมียหลวงคุณฉันเห็นคุณแล้วของคุณ ยังจะมีอารมณ์สนุกชีวิตคนเรานะคุณผู้ฟังถึงบอกว่าเราจะต้องให้จบเร็วๆเรื่องราวของความเศร้าทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นสิ่งที่เราทำมาทั้งสิ้นน่ะนะคะแต่คนเราจะเศร้าตลอดเวลาก็ไม่ไหวแม้

เดียวกันถ้าจะสุขตลอดเวลาคงเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าพูดเสมอว่าความเศร้านั้นให้อยู่กับเราให้น้อยที่สุดแล้วก็ให้ไปจากเราเร็วที่สุดแต่ความสุขนั้นเอามาเป็นพลังให้เรานะคะแล้วก็เตรียมรับไปเลยว่าเอ้ยวันไหนเราที่เราจะต้องเจอเรื่องเศร้าๆเราจะได้ไม่ต้องเศร้ามากทุกอย่างเดินสายกลางค่ะมัชฌิมาปฏิปทาวันก่อนมีถ้าเห็นแถวบ้านนะคะโอ้ยเป็นเรื่องราวกันเลยรถเขาต้องการไม่เข้าในเส้นคู่ขนานแถวบ้านมีชายคนหนึ่งเอาปืนจ่อหัวตัวเองนะคะเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเองที่จะต้องน่ากลัวหรือว่ามันทำให้คนทุกคนที่อยู่รอบๆนั้นหวาดระแวงเพราะถ้าเกิดว่าเขาเกิดอะไรขึ้นคือเขาก็ต้องป้องกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะกันให้คนอยู่ใกล้ตรงนั้นน้อยที่สุดคือไม่ให้เข้าเลยแล้วก็ให้อยู่ห่างๆกันไปเลยเพราะถ้าหากว่าเขาเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมาจริงๆมันเกิดความเสียหายได้นี่คือการป้องกันเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ารู้แหละในอารมณ์ที่เรียกอารมณ์จรสิ่งที่เข้ามาในห้วงของความรู้สึกของแต่ละคนมันจะมีความรุนแรงที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีธรรมะในหัวใจคือมีหลักในการยึดเหนี่ยวหัวใจมันจะทำให้เราได้รู้สึกว่าเออเราไม่เคว้งนะเหมือนตัวเธอเองอยู่กับธรรมะเยอะเนาะถ้าก็ค่อยๆแหละแต่มันเป็นปุถุชนนะคะจะบอกว่ามันจะไม่ให้เสียใจได้ไงกับสิ่งที่เราต้องสูญเสียต้องจากคนที่เรารักนะคะก็เป็นอะไรที่ก็ต้องมันอดไม่ได้ที่จะต้องเสียใจทั้งที่ก็บอกกับตัวเองว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ขอร้องไห้ก่อนได้ไหมอันนี้เข้าใจได้นะคะแต่ว่ามันก็ต้องจบให้เร็วเพราะไม่งั้นน่ะพอเรารู้สึกแย่เศร้ามันเหมือนจะทิ้งร่างเลยไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากเจอใครเลยแต่ชีวิตมันต้องเดินต่อครับเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตต้องเดินต่อทำยังไงอันนั้นเอาไว้ข้างหลังก่อนเราทำในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราให้ดีที่สุดก่อนนี่คือหน้าที่และความรับผิดชอบมันคือสิ่งที่ทาบอกกับทุกคนเพราะว่าเวลาที่ทาจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะนึกถึงคำพูดที่ทาได้พูดตลอดเลยว่าเราได้บอกกับทุกคนนะเราได้พูดนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทำไม่ได้เราจะไปบอกเขาได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีแง่มุมความคิดที่จะต้องทำให้ได้เหมือนที่เราพูดคุณสมบัติสงฆ์ค่ะอ๋อหมายถึงว่าเรื่องราวของน้องหมาทาใช่ไหมคะก็เลยแบบเอ้ยเราจะทำยังไงดีนะคุณแม่มบอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทำใจนะคะขอบคุณมากค่ะคุณสวรบอกไม่อยากให้เศร้าค่ะเออทาก็ส่งของเพิ่งมานั่งฟังอ๋อพี่ทาเป็นอะไรไม่เป็นไรค่ะคุณเล็กกาแฟทุกอย่างก็จากไปค่ะมันไม่อยากให้จากเนาะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ที่เราผูกพันเมื่อจากไปแล้วเราก็ต้องได้แต่มานั่งพิจารณาแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองว่าเราจะต้องแข็งแรงนะแล้วจากนี้ไปเราจะดูแลเขายังไงให้เขาได้อยู่กับเราให้นานที่สุดไม่ทำร้ายเขาคือทานอ่ะเป็นคนที่ใจอ่อนแล้วก็เวลาเขามานั่งข้างๆแล้วขออะไรขอกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็อดที่จะป้อนไม่ได้เพราะป้อนเขาตัวพองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นแล้วเขาไม่ชอบกินน้ำถึงบอกว่าในระบบร่างกายไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็แล้วแต่การเรื่องของการดูแลการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะยังไงก็ตามต้องกลับมาดูแลที่ตัวเองแล้วล่ะว่าเราจะทำยังไงให้เราได้อยู่ด้วยกันแบบแข็งแรงแล้วก็มีแต่ความสุขบุ๋มบิ๋มว่าไงอย่าร้องไห้พร่ำเพรื่อใช่อ้าวหนูแม่ร้องไห้อยู่2วัน3วันวันนี้ก็ยังร้องอยู่แต่วันนี้ทำหน้าที่อยู่เราจะส่งเพลงแล้วก็เพิ่มความสุขกันนะคะคุณผู้ฟังน้ำตาเมียหลวงตาผ่านไปเรียบร้อยนะคะตามด้วยหยุดก่อนผู้ชายเจ้าชู้ค่ะอ๋อขุดดินแช่งก่อนพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะแล้วก็หยุดก่อนผู้ชายเจ้าชู้ก็เสียงร้องพี่เรียมดาราน้อยค่ะซึ่งตอนนี้ก็ป่วยก็ส่งกำลังใจให้พี่เรียมด้วยนะคะแล้วก็น้ำมาช่างร้ายเหลือค่ะแม่วงจันทร์ไพโรจน์ค่ะก็เพราะรักค่ะเสียงร้องของทายเองงานเพลงของอาจารย์เดี๋ยวก่อนผู้แต่งเอ้าดูสิลืมแค่นี้เดี๋ยวก่อนนึกก่อนนะคะซึ่งพี่อ้อยพ
พี่อ้อยวิภาจันทร์ระกูลก็ร้องไว้

ในรูปแบบของลูกกรุงตัวเองก็มาลองแบบลูกทุ่งเติมเอื้อนอะไรนิดหน่อยอ๋ออาจารย์ชัยรัตน์วงเกียรติขจรนะคะผู้แต่งรักควายสบายกว่าค่ะพี่เพื่อนเอียงค่ะทานทิพย์ถาวรสุรินันท์เพลงคู่การกรุณวงนะคะคุณแม่บอกว่าตอนคุณพ่อเสียจะบอกพี่น้องทุกคนว่าอย่าร้องไห้นะเดี๋ยวดวงจิตคุณพ่อจะห่วงแล้วคนที่ร้องไห้จะเป็นทุกข์จะลำบากค่ะพี่น้องทุกคนเลยไม่มีใครกล้าร้องไห้ค่ะเนาะแหมเก่งนะไม่กล้าร้องไห้เอาล่ะยังอยู่ในเรื่องราวของบทเพลงที่คิดถึงกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงที่แนะนำด้วยนะคะถ้าเห็นข้อความทาง Facebook ที่แนะนำเพลงมาเสียงร้องของพี่สังทองสีสายกับเพลงรักข้ามกำแพงเราก็มาอยู่ในโหมดของความรักกันดีกว่าเป็นความรักที่สวยงามเมื่อเรามีความรักตรงนี้แล้วเวลาผ่านไปยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้เป็นความรักที่สวยงามเหมือนเดิมนะคะน้องสาวบอกน้องหมาจากไปใช่จ้ะน้องสาวก็เรานึกถึงวันแรกที่เราเจอกันจริงนะคำที่แม่ทาพูดว่ารักรู้คลายตายรู้ลืมมันเป็นเรื่องที่ไม่เจอกับตัวเองก็คิดไม่ถึงว่าเอ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอแต่สุดท้ายมันก็เป็นไปได้จริงๆจากสิ่งที่เราสัมผัสแม่พูดมาปุ๊บเรายังไม่ได้สัมผัสตรงนั้นแต่พอมันสัมผัสปุ๊บอ๋อทุกอย่างเป็นเช่นนี้เองและมันคือเป็นธรรมดานะคะแต่ถ้าอยากให้ทุกคนมีแต่ความรักเป็นความรักที่บริสุทธิ์เท่านั้นเองรักข้ามกำแพงสิร้องของพี่สังทองสีใสค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: แรงทุก

0: ูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮมทูโกทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์ก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่อมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
6: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Eleven
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจน

0: าทเท่านั้น
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
3: โดยสิรินทรานิยากร

และนี่คือบทเพลงของครูดอยอินทนนท์นะคะรักติ๋มคนเดียวพี่ป้าสายันสัญญาร้องแล้วยังมีอีกเยอะมากงานของครู 3,000 ถึง 3,500 เพลงเลยไม่ใช่ธรรมดานะคะครูก็ขอเป็นศิลปินแห่งชาติก็ยื่นเรื่องไปแต่ก็ยังไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนะคะก็จากพวกเราไปซะก่อนก็ขอให้ครูอยู่ในภพภูมิที่ดีนะคะแล้วก็ผลงานของครูนั้นเราก็จะร่วมกันถ่ายทอดสืบต่อให้คนได้ยินได้ฟังกันต่อไปขอบคุณที่ครูได้สร้างนักร้องได้แต่งบทเพลงเพราะให้เขาได้ใช้ทำมาหากินต่อไปบุญกุศลทั้งหลายก็ได้ส่งให้กับครูละค่ะเหมือนกับครูเพลงทุกท่านที่ทำตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับบทเพลงที่เปิดไปตั้งแต่ระฆังกำแพงที่แนะนำมานะคะตามด้วยเทพธิดาพระสิ้นพี่ต้อมเจริญรุ่งสว่างระฆังคลองพี่รักชาติสิริชัยนะคะวันนั้นก็เจอพี่เขาด้วยแต่ไม่ได้เข้าไปทักทายกันพี่เขาก็มาด้วยแล้วก็ค่ายใจพี่หนุ่มรังสีเสรีชัยเอาล่ะคุณผู้ฟังคะเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่นะคะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องของเราที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่น้ำท่วมขังยังอยู่โดยเฉพาะปราจีนบุรีนะคะส่งกำลังใจให้กับนกนะคะหลานอายแล้วก็ป้านางกำลังเดินทางไปขอให้ถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยด้วยนะคะขอให้มีแต่ความสุขและมีแต่ความโชคดีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวันจันทร์ในภาพปกติ10โมงเช้าค่ะเดี๋ยวพบกับเพื่อนอ้อยค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะลาดูเพลงจะขอก็รีบขอสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดเคลียร์ขยะดูแลระบบน้ำไฟและเส้นทางสัญจรเตรียมประชุมผู้ว่าจังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ปัตตานีบ่ายนี้พิษณุแป้นบงรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าน้ำที่เข้ามาระลอกแรกในพื้นที่หลักๆน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือเพียงไม่กี่แห่งซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เน้นเข้าไปแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะทางนี้ยังขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ไม่สามารถระบายน้ำออกได้อย่างเต็มที่โดยเน้นย้ำพื้นที่อื่นที่น้ำเริ่มลดไปเกือบหมดแล้วต้องเตรียมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้กลับเข้าสู่เคหสถานกำจัดเศษขยะมูลฝอยตลอดจนทำความสะอาดถนนหนทางหรือบริกคลีนนิ่งนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าได้เฝ้าคอยติดตามเฝ้าระวังโรคระบาดจึงขอให้ทุกด้านเตรียมพร้อมทั้งการดูแลประชาชนการฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาวะน้ำท่วมนอกจากนี้ยังกำชับให้เตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่และการบริหารจัดการน้ำโดยพยากรณ์อากาศยังเน้นพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้เตรียมพร้อมและประสานการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานให้ครบทุกด้าน
6: เมื่อน้ำลดแล้วนะครับเราก็ยังคงต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการเข้าไปให้การช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนได้กลับเข้าสู่เคหสถานทำการบริหาร

0: จัดการกับเศษขยะมูลฝอยทั้งหลายที่ทับถมมาในช่วงน้ำท่วมนะครับตลอดจนทำความสะอาดบิ๊กคลีนิ่งต้องคอยติดตามเฝ้าระวังในเรื่องของโรคระบาดที่เรายังต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ก็คือการเตรียมรับฝนระลอกใหม่เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคเส้นทางการเดินทางได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วซึ่งจากการพยากรณ์อากาศก็ยังเน้นอยู่ว่าในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนะครับรวมไปถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ด้วยเนี่ยก็ขอให้มีการเตรียมพร้อม
1: นายอนุทินเผยว่าในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งจะไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดปัตตานีจะถือโอกาสเชิญประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อร่วมกันหารือรับทราบแผนการดำเนินการแผนเผชิญเหตุและรับฟังการขอรับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยพิษณุแป้นวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
2: กางแผนลดค่าครองชีพคนกรุง1มกราคมปีหน้าลดไฟฟ้าแรกเข้า17บาทสูงสุด45บาทนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินว่ารัฐบาลเตรียมการเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลตั้งเป้าเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อทำให้การเดินทางเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นและลดภาระการเดินทางของประชาชนหัวใจสำคัญของระบบใหม่คือค่าแรกเข้า17บาทและค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางแม้ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำโดยจะให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ทำหน้าที่บริหารระบบส่วนกลางระบบตัวร่วมยังเตรียมรองรับการจ่ายผ่านบัตรชำระเงินที่ใช้กันในระดับสากลนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถใช้บัตรที่รองรับระบบดังกล่าวและแตะเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าได้ทันทีขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยจะเข้ามาดูแลระบบหลังบ้านและการคำนวณค่าโดยสารระหว่างผู้ให้บริการแต่ละรายด้วยโดยจุดที่ต้องเร่งดำเนินการในขณะนี้คือสายสีเขียวปัจจุบันใช้ระบบรับบิทกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างหารือว่าจะเชื่อมเข้าสู่ระบบ EMV หรือบัตรชำระเงินที่ใช้กันในระดับสากลให้ทันวันที่1มกราคม2570ได้อย่างไรค่าเดินทางเป็นหนึ่งในรายจ่ายก้อนใหญ่ของคนกรุงเทพหลายคนต้องเสียวันละ60 80หรือมากกว่า100บาทการกำหนดเพดานสูงสุด45บาทต่อขาจึงถูกวางเป็นเครื่องมือช่วยลดรายจ่ายโดยตรงทำให้ประชาชนมีเงินเหลือในกระเป๋ามากขึ้น
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
9: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาย
10: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.

0: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
6: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
7: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
8: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
9: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ FM 95ในช่วงของเพื่อชีวิตที่เป็นพิเศษกับพี่อ้อยกระท้อนนะคะตอนนี้กลับมาจากยุโรปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่สามารถเห็นหน้าค่าตากันได้นะเพราะว่าบ้านพี่อ้อยตอนนี้ถูกล้อมไปด้วยน้ำนะคะเป็นผู้ประสบภัยอยู่นะคะเนื่องจากว่าอยู่เขตลาดกระบังมันก็เลยออกไปไหนไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังมีบางจุดที่น้ำท่วมขังเกินครึ่งเมตรก็เลยต้องใช้วิธีการโฟนอินเข้าไปก่อนต้องรอสถานการณ์ที่มันคลี่คลายก่อนนะคะเราอาจจะได้เจอกันวันไหนอันนี้ยังไม่แน่ใจก็ต้องดูว่าเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมมันไปยังไงมันเสร็จเรียบร้อยวันไหนอะไรยังไงนะคะก็คิดถึงนะช่วงที่พี่ไอ้ไม่อยู่คุณหมีคณชัยมาจัดการให้ใช่ไหมให้เพื่อนๆได้ยินเสียงกันชัดหรือเปล่าเพราะตอนนี้พี่ไอ้ก็กำลังเตรียมตัวออกไปลงเจเนื่องจากว่าไปกินเจนะคะก็ไม่อาจจะเสียงวูบวับนิดนึงนะคะก็กราบขออภัยไว้ด้วยเดี๋ยวฟังสักเพลงยาวๆกันเลยละกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้อาจจะมีติดปลายสายแบบรับสายหน้าไมค์กันนิดหน่อยนะคะไปฟังเพลงก็ได้เลยค่ะ

0: คนที่ยังมีแม่ดูแลอยู่มีแม่ให้อบกอดก็ทำหน้าที่ลูกที่ดีกันด้วยนะคะก่อนที่จะไม่มีให้กอดก่อนที่จะไม่มีให้บ่นหรือว่าก่อนที่จะไม่มีคนที่คอยรักดูแลเอาใจใส่นะคะอย่างน้อยก็โทรศัพท์พูดคุยกันก็ได้นะคะถ้าตัวเองยังต้องทำงานอยู่ในเมืองสังคมเมืองที่ต้องดิ้นรนเราก็ต้องทำงานกันไปตามหน้าที่แต่ว่าหน้าที่ของความเป็นลูกเนี่ยเราก็ไม่ละทิ้งนะคะก็หมั่นดูแลแล้วก็หมั่นโทรศัพท์พูดคุยคุณแก่ไม่ต้องการอะไรมากหรอกขี้น้อยใจแค่ลูกโทรไปหาก็ดีใจมากแล้วเอาละค่ะตอนนี้เรารับสายหน้าใหม่กันสักสามสายเนาะคนที่คิดถึงแบบพี่อ้อยหายไปเป็นเดือนเงี้ยโทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกันสายแรกเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่อ้อยครับหนุ่มอันดามันนะครับคนเดิมเสียงเดิมเจ้าเก่าเองครับพี่อ้อย
0: มาแล้วปีนึงมาครั้งนึงมาแล้วมาแล้วแล้วบ้านเธอเป็นยังไงอยู่ติดทะเลน้ำท่วมไหมอ่ะ
1: บ้านพี่อ้อยอ่ะ
0: โอ้ยน้ำท่วมดีเป็นไข่ดาวอยู่นี
1: ่อ
0: ยู่ว่ากระบังว่ากระบังเป็นที่สุดท้ายที่เขาจะเยียวยาเนื่องจากว่ามันผันน้ำออกไปที่ไหนไม่ได้ยัน
1: นั่นนะพยายามยกเอาของยกไว้ที่สูงก็แล้วกันนะ
0: โอ้ไม่ยกไม่ได้ยกไม่ทันยกไม่ทันแล้วมาจากเมืองนอกท่วมเต็มปิ่มพอดีอะ
1: ก็คือ
0: ไม่ทันเพราะว่าที่นั้
1: น
0: ตอนนี้เลยต้องอยู่คอนโดชั้นห้าเดินขึ้นเดินลงเลยแข็งแรงไปโดยปริยาย
1: ไม่เป็นไรได้ออกกำลังกายมั่งบริหารร่างกาย
0: นั่นแหละนั่นแหละโอ้ยคุณแก่อายุ60หน้าขึ้นลงขึ้นลงวันละสองรอบชั้นห้านั้นดูก็แล้วกันนะเอานี่อยากฟังเพลงไหมยังบาง
1: ขอเพลงอย่าพึ่งท้อของไม้เมืองนะครับ
0: อย่าพึ่งท้อของไม้เมืองเห็นไหมสายตัด
1: มอบเพลงนี้ให้กับพี่อ้อยแล้วก็แฟนๆรายการแล้วก็มอบให้พี่น้องที่ประสบภัย
0: น้ำท่วม
1: ท่านหลายจังหวัดด้วยนะครับ
0: ขอบคุณมากนะวันนี้มาแจกกำลังใจให้กับพี่น้องคนที่ประสบน้ำท่วมแล้วก็เกิดเหตุนะแล้วพอหลังจากท่วมก็ต้องมานั่งแก้ปัญหากันใหม่

0: ไงว่าเราจะจัดสรรชีวิตกันยังไงเนาะ
1: ส่งกำลังใจไปให้เลย
0: เออได้ได้วันนี้เติมเงินเยอะนะพูดคุยได้นานนะปกติพูดไปได้นานอย่างนี้นะตังหมดนะ
1: ครับโทรยากโทรยังเหลือเกินเอาเป็นว่าแกเนี่ยยังเหลือเดี๋ยวสาย
0: ที่
1: จะได้เป็นพนัน
0: ไม่รู้เหรอช่วงนี้มันท็อปฮิตมันโทรติดยากงั้นโอเคโอเค
1: เออไปว่าวางสายก่อนเดี๋ยวใจเดี๋ยวสายที่สองจะรอนาน
0: โอเคโอเคได้ได้ได้ได้คุณมากแม่วางเลย
1: ครับ
0: ว
1: ัน
0: นี้ค่ะวันนี้ค่ะอีกสายหนึ่งอีกสายหนึ่งเข้ามาแล้วนะสวัสดีค่ะเป็นใครคะ
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อยจะเชิญจะถือมาได
0: ้เอ้ยนันใช่ไหมนันใช่ไหมนันเพชรบูรณ
2: ์ใช่จ้าพี่เป็นไง
0: บ้างนี่ขนาดไม่ได้ดูหน้าจอนะได้ยินเสียงรู้เลยว่าใครเห็นปะ
2: ไม่คุยกับพี่อ้อยตั้งนานพี่อ้อยนี่หายอีกแล้ว
0: เดือนนึงนะเดือนนึงแล้วก็อาทิตย์นี้ว่าจะว่าจะเข้าไปแต่ว่าเนื่องจากว่าน้ำไม่ลดเลยอ่ะน้ำบ้านพี่อ่ะลาดกระบังเนี่ยคือคอนโดที่พี่ไปเช่าอยู่ตอนนี้นะเนื่องจากว่าน้ำท่วมบ้านใช่ไหมอยู่บ้านไม่ได้ ก็เลยต้องไปเช่าคอนโดอยู่พอเช่าคอนโดอยู่เนี่ยก็คือรอบเนี่ยรอบบริเวณน่ะมันท่วมหมดเลยมันไปไหนไม่ได้ไปได้แค่หาข้าวกินแล้วก็กลับหาข้าวกินแล้วกลับไม่สามารถแบบใช้ชีวิตปกติได
2: ้ท่วมเยอะไหม
0: เยอะสิก็รถพี่โฟร์วิลก็คือครึ่งรถอะประมาณครึ่งประมาณเมตรนึงอะได้
2: แล้วนี่รถก็อย่างนั้นรถลงมากเยอะเลย
0: ก็บ้านก็ต้องปล่อยให้ไว้อย่างนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวพอหลังจากเขาน้ำลดแล้วอะพี่คงต้องเข้าไปดูอีกทีว่ามีอะไรเสียหายบ้างของในนั้นอะ เพราะว่าเข้าไปไม่ได้น้ำท่วมเยอะมาก
2: เป็นกำล
0: ัง
2: ใจ
0: นะ
2: คะพ
0: ี่อ้อ
2: ย
0: คนเป็นมันเป็นนะไม่รู้ทำไงทางว่าจะหนีไปอยู่เขาคอแล้วเนี่ยไปอยู่เพชรบูรณ์หาชีเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์น้ำท่วมเปล่าม
2: าพี่อ้อยปีนี้ไม่ท่วมดีมากเลยเขาลอกคลองใหม่อ่ะมันป่าสัต
0: ว์อ่ะนั่นแหละไปอยู่แต่เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์น้ำไม่ท่วมเนาะ
2: เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเดือนกันยาทั้งเดือนท่วม6ครั้งอ่ะพากันล้างคนกันนำ
0: เออเนาะบางทีเราต้องแก้ปัญหาแบบว่าถ้าปัญหาที่ต้นเหตุเขาแก้ไม่ได้กันเนี่ยเราคงต้องมานั่งแก้ปัญหาที่ปลายเหตุว่าเราจะทำยังไงให้บ้านเราลอยน้ำได้หรือเราจะทำยังไงให้ทรัพย์สินของเราที่มีค่ามันสามารถไม่จมน้ำได้เราต้องหาวิธีการหาอะไรนวัตกรรมหรือหาอะไรที่มันสามารถดูแลทรัพย์สินเราได้อะไม่งั้นถ้ามันเป็นแบบนี้ทุกปีอะเราต้องนั่งแก้ปัญหาทุกปีเราเครียดทุกปีเมื่อไหร่จะได้ลืมตาอ้าปากได้เพราะว่าเราต้องมานั่งแก้ปัญหาน้ำท่วมทุกปีก็ไม่ไหวนะ
2: ใช่ใช่เขาก็เลยผ่ากันลอกคลองไอ้พี่ว่าแล้วก็ติดฝาผนังกั้นน้ำอ่ะ
0: อ๋อ
2: ปีนี้ก็เลยรอดพี่อ้อยพรุ่งนี้ว่างมาเที่ยวงานพุ่งพาดำน้ำที่เพชรบูรณ์นะพี่อ้อย
0: พาดำน้ำที่เพชรบูรณ์พรุ่งนี้ว่างอะไรอ่ะพรุ่งนี้ดันเนียก็อยู่ติดเกาะอยู่นี่แหละ
2: ไอ้สู้ๆซื้อๆนะ
0: วันนี้ขอเพลงอะไรวันนี้นันขอเพลงอะไรมาคะ
2: หัวใจเจ๊เจ๊ของน้าวง
0: เรานี่ขอเพลงลึกตลอดดีแล้วพี่จะได้ฟังด้วยบางทีบางเพลงที่ก็ลืมไปบ้างแล้ว
2: พี่อ้อยเมื่อก่อนพี่อ้อยอยู่สองวัยเหรอใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่สิอยู่สองวัยที่เป็นนักร้องนำวงสองวัยมาก่อน
2: ใช่ที่เขาเขียนเพลงให้สองวัยเยอะๆใช่ไหม
0: ใช่ก็มีนะมีนะซูนะต้อมแล้วก็มีนะวี3คนนี่แหละนะต้อมกับนะวีอ่ะที่เป็นเขียนเพลงให้ตอนสมัยกระท้อนยุคแรกๆนะคะก็เป็นเพื่อนกับนะซูนั่นแหละแต่ว่า2คนนั้นเขาอยู่บนสวรรค์แล้วตอนนี้เหลือนะซูคนเดียวยังอยู่ในโลกมนุษย์อยู่
2: อีกนานอีกนาน
0: อย่าไปช่างนะแกนะแกแข็งแรงจะตายโอ้ยังมีแรงทะเลาะกับพี่อีกนาน
2: นะฮะนะเอฟอย่างเงี้ยไปไม่ได้ห้ามไปเด็ดขาดต้องอยู่ที
0: ่ของกระเพาะเขาถึงบอกว่าคนรักกันมักจะมีเรื่องราวมาพูดคุยกันอยู่เสมอพี่รู้ว่านะสู่เขารักและเป็นห่วงพี่นะแต่บางทีพี่ก็ชอบแบบว่าชอบเหน็บแนมแกหรือไม่งั้นบางทีแกก็ชอบดุพี่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่น้าหลานแกเป็นพ่อที่จำพี่เข้าสู่วงการเพลงเพื่อชีวิตเลยนะนะสู่เนี่ย
2: เขาเป็นกันเองแล้วเขาไม่ได้ถือต
0: ั
2: วไม่อะไรเลย
0: ใช่ค่ะใช่แกติดดีนี้แหละ

0: เขาอยู่แบบติดดินก็เคยอยู่แบบติดดินแบบนั้น
1: จะมอบให้ใครไหมจะมอบให้ใครไหมนานเพลงนี
0: ้มอบไปให้พี่สุดยอดหนุ่มมังสะพุงแล้วก็คุณสุรเดชเขียดชายแดงคุณบัวขาวรามคำแหงแล้วก็ใครอีกอะคุณมานัทนครซีธรรมดาแล้วก็พี่อ้อยแล้วก็น้องหนังใหม่ก็เอฟซีเก้าห้าทุกคนด้วยเลยค่ะ
1: อ๋อขอบคุณมากนะคนสวยโอเคค่ะ
0: สุขภาพนะคะพี่อ้อย
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: ยุงเยอะอะไร
1: ยุงเยอะใช่ช่วงนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดีจ้านั้น
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็ดูแลเจนดีๆนะคะ
1: อันละค่ะเหลืออีกสายหนึ่งที่จะคุยกันตอนนี้เสียงอาจจะแบบว่ามีอะไรเข้ามาแทรกบ้างนะคะเนื่องจากว่าพี่อ้อยกำลังจะไปทานข้าวที่โรงเจนะคะก็เลยอาจจะมีเสียงรถถอยทิ๊ดแต๊ดทิ๊ดแต๊ดอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะคะสวัสดีค่ะอีกสายหนึ่งสวัสดีค่ะสงสัยอีกสายหนึ่งรอนานจะหลุดไปแล้วนะคะอีกสายหนึ่งรอนานหลุดไปแล้วถ้ามีสองสายก็ฟังสองสายก่อนก็แล้วกันนะคะอย่าเพิ่งท้อของไม้เมืองล่าสุดที่เพิ่งเจอน้องอ้อมที่งานคอนเสิร์ตงานคอนเสิร์ตเพื่อชีวิตที่แหละนะคะน้องก็เข้ามาทักทายแล้วก็เป็นเพื่อนกันทางเฟซนะคะแล้วก็อ้อมเนี่ยเอกลักษณ์ของการใช้เสียงดีมากนะที่อ้อยว่าน้องเป็นคนที่แบบว่ามีเสียงมีเอกลักษณ์อะฟังเมื่อไหร่ก็รู้ว่าเป็นไม้เมืองอะคือไม่ว่าน้องจะร้องแบบเอาเพลงของใครมา cover หรือว่าร้องเพลงซึ่งไม่ใช่เพลงที่เขาแต่งเองอะเป็นเพลงอื่นของศิลปินเพื่อชีวิตท่านอื่นก็ยังฟังเป็นเสียงไม้เมืองอะพี่ว่าคนที่มีเอกลักษณ์ในการร้องเพลงแบบนี้หาไม่ง่ายนะเพราะเด็กรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะร้องจะเป็นเหมือนกับว่าพยายามจะก๊อปปี้ให้เหมือนต้นฉบับให้เหมือนอะไรเงี้ยแต่บางทีมันขาดความเป็นตัวตนของตัวเองไปแต่อ้อมเนี่ยไม่เลยตัวตนเขายังอยู่ครบเสมอนะคะก็ยินดีกับน้องเขาด้วยอ่ะส่วนอีกเพลงนึงเนาะอีกเพลงนึงที่ขอกันมาก็คือหัวใจแค่ๆของน้องหว่องมงคลอุทกก็เดี๋ยวสองสายนี้ก่อนก็แล้วกันแล้วใครที่อยากจะฟังถ้าเกิดมันยังมีเวลาพอเหลือนะถ้าไม่เหลือก็เดี๋ยวพี่อ้อยจะใส่เพลงให้แล้วก็จบชั่วโมงนี้ไปเลยนะแต่ถ้าเกิดมีสายเข้ามาก็จะคุยแต่ถ้าไม่มีสายเข้ามาเดี๋ยวใส่เพลงรอไว้ให้เลยนะคะไปเลยค่ะไปฟังเลยค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน
3: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิมซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
6: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
7: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
6: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: เม็ดวันโอเซเว่นหรือโทร0814986322
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: M-Cod Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือ

0: และสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcotacademy
1: เสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

0: นี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเผยเหตุทำหนังสือถามเลขากสทช.เรียกประชุมคณะกรรมการค้านคำสั่งศาลปกครองไม่ได้หวังให้คำแนะนำแต่ทุกอย่างต้องทำตามกฎหมายพิษณุปันวงรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการกสทช.เพื่อขอให้ชี้แจงกรณีที่ประธานกสทช.ยังมีการเรียกประชุมคณะกรรมการซึ่งขัดคำสั่งศาลปกครองว่าทำเรื่องไปถามเพราะต้องการความชัดเจนทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนในฐานะที่มีกฎหมายกสทช.อยู่และมีคำพิพากษาออกมาว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือสละสิทธิ์แต่ก็ยังมีการเรียกประชุมจึงออกหนังสือเพื่อให้ทางเลขาธิการกสทช.ได้ทำการชี้แจงกลับมาทางนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ทำหนังสือไปไม่ได้มองว่าทำได้หรือทำไม่ได้เพราะกสทช.นั้นเป็นองค์กรอิสระแต่ถ้าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและต้องทำตามทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายทางนี้ไม่ได้มีคำแนะนำอะไรแต่ต้องการให้ทำตามกฎหมายเท่านั้นพิษณุเป็นวงสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานครับ
0: อีกเพียง1วันสู่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังให้การต้อนรับกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศในโอกาสประเทศไทยเป็นเจ้าภาพงาน AM 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณห้องรับรองพิเศษ AOT ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่9ตุลาคม2569เวทีการประชุมนี้เป็นเวทีระดับโลกที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศจะมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมพูดคุยถึงทิศทางเศรษฐกิจโลกโดยนายเอกนิติยืนยันความพร้อมจัดประชุมทุกมิติและเบื้องหลังการประชุมระดับโลกคือการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยการเดินทางและการแพทย์อย่างรอบด้านพร้อมการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกและความมั่นใจตลอดการเข้าร่วมงานตั้งแต่พื้นที่จัดงานโรงแรม21แห่งเส้นทางเดินทางไปจนถึงแผนรองรับเหตุฉุก

0: เฉินทุกโซนได้รับการวางแผนและเตรียมพร้อมเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นในครั้งนี้ประเทศไทยจะได้ต้อนรับผู้นำร่วมผู้เข้าร่วม ประชุมจากทั่วโลก 17,000 คนจาก191ประเทศพร้อมร่วมถ่ายทอดเรื่องราวศักยภาพและเอกลักษณ์ของประเทศไทยผ่านประสบการณ์ตลอดการประชุมรัฐบาลติดตามราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลกินเจ 9-18 ตุลาคมรัฐบาลกำชับกรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและพบปะผู้ประกอบการเพื่อดูแลให้ประชาชนซื้อสินค้าได้อย่างเป็นธรรมพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการช่วยลดภาระค่าครองชีพและดูแลราคาสินค้าในช่วงเทศกาลแนะนำประชาชนช่วงเทศกาลกินเจเลือกโปรตีนทางเลือกจากพืชให้หลากหลายกระทรวงพาณิชย์ได้จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ 2,569 สำหรับภาพรวมโครงการมีพันธมิตรเข้าร่วม45รายครอบคลุมการเชื่อมโยงผักสดจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลาง4แห่งและแก่ตลาดไทย4มุมเมือง4เมืองลานเมืองการจำหน่ายวัตถุดิบและอาหารเจผ่านห้างค้าปลีกค้าส่งและร้านสะดวกซื้อ697รายการผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต51รายการและอาหารปรุงสดปรุงสำเร็จจากร้านอาหารเจ250ร้านค้ารวม852รายการทั่วประเทศจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุด 50% เพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและอาหารเจนในราคาประหยัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียด

0: เอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
2: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมยกดอก
3: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
4: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

เป็นเรื่องราวของภัยธรรมชาติเป็นเรื่องราวของป่าไม้เป็นเรื่องราวของธรรมชาติล้วนๆจะให้ส่งกำลังใจให้คนที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยในเรื่องของน้ำท่วมนะประสบภัยซึ่งตัวพี่อ้อยก็เป็นบุคคลในกลุ่มนั้นด้วยนะคะที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่นะตอนนี้นะคะก็เราคงต้องให้กำลังใจกันไปแบบนี้แหละเพราะว่ามันต้องแก้ไขแล้วก็ต้องดูว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับเราทุกครั้งที่มันมีการท่วมของน้ำเนี่ยหนึ่งถ้ามีกำลังทรัพย์หน่อยเราอาจจะยกบ้านให้สูงขึ้นไหมหรือว่าหาวิธีการรักษาทรัพย์สินของเราด้วยวิธีต่างๆเช่นอาจจะทำแพสำหรับเวลาน้ำเริ่มมาเอารถขึ้นแล้วให้มันลอยขึ้นไหมหรือว่าใช้วิธีการเก็บข้าวของไว้บนพื้นที่สูงหรืออะไรเงี้ยเราต้องหาวิธีนะคะเพราะว่าเราก็ไม่พี่อ้อยว่าถ้ามันเคยท่วมแบบนี้น่ะมันอาจจะกลับมาท่วมได้อีกเพราะฉะนั้นต้องป้องกันกันไว้ซึ่งตัวพี่อ้อยเองก็คิดว่ามีมาตรการแล้วล่ะว่าถ้ายังไงซะก็คงจะทำบ้านแบบว่าได้ถุนสูงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ชั้นบนไปอะไรอย่างเงี้ยข้างล่างก็ถ้าช่วงที่น้ำท่วมเราอาจจะขนของขึ้นแพขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องหาวิธีแก้ไขกันไปตามแล้วแต่กำลังทรัพย์ของแต่ละคนพูดถึงภัยของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นพายุที่มันเข้ามากระหน่ำพายุฝนนะคะซึ่งบางทีเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้อะมันเป็นภัยของธรรมชาติของที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกอะเราต้องอาจจะต้องแก้ไขที่ตัวเราเองก่อนแต่เราก็ยังคงมีความหวังว่าเวลามันเกิดอุทกภัยหรือเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านมีมองเห็นความลำบากลำบนของพวกเราก็จะเข้าถึงสถานที่ที่ลำบากลำบนได้รวดเร็วแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างเฉียบพลันนะคะก็หวังเป็นอย่างนั้นเอาละค่ะเพื่อนๆสาวเดี๋ยวพี่อ้อยจะเล่าเรื่องการเดินทางไปยุโรปให้ฟังที่พี่อ้อยไปเป็นทริปที่มีทำงานร้องเพลงที่ยุโรปนะคะก็มันเป็นพี่อ้อยก็สูญเงินไปเยอะอะเนื่องจากว่าเราไม่รู้กฎหมายการเข้าเมืองของแต่ละประเทศคือมันต้องมีการพกเงินข้ามประเภทเนี่ยได้ไม่เกินเท่านี้ถ้าเกินจากนั้นเราจะต้องถูกปรับกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเขาจะมีซึ่งพี่อ้อยก็เดินทางยุโรปมาหลายรอบแล้วพี่อ้อยก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องนะมันจะต้องมีการโดนปรับโดนอะไรเงี้ยพี่อ้อยก็ไม่ทราบซึ่งคราวนี้พี่อ้อยโดนเองแล้วก็การตรวจเข้มข้นมากเนื่องจากว่าเขามองว่าคนโซนเอเชียเนี่ยเป็นคนที่มียาเสพติดไว้ในครอบครองค่อนข้างเยอะนะคะจากข่าวคราวหรือว่าจากอะไรของเขาที่

วิเคราะห์นะคะเขาก็เลยจับพี่อ้อยอะแก้ผ้าใช้คำว่าแก้ผ้านะคือไม่เหลืออะไรเลยบนตัวสักชิ้นเดียวตรวจทุกอย่างกลัวเอายาเสพติดยัดมากกลัวสารพัดเลยอะซึ่งตอนนั้นนะพี่อ้อยแบบน้ำตามันไหลออกมาเองเนาะมันคือไม่เคยโดนกระทำแบบนี้แล้วเราก็น้ำตามันไหลออกมาเองแต่พอเรากลับมามองตอนนั้นนะอารมณ์แบบว่ามันเป็น first time ของฉันอะมันเป็นครั้งแรกในประเทศนี้ของฉันแล้วฉันเจอแบบนี้ฉันไม่แฮปปี้เลยอะไรเงี้ยคือพี่ก็พูดกับเขาว่ามันเป็น first time นะin Norway นะฉันก็บอกเขาก็บอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าเขาไม่สนอะว่ามันจะเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่เท่าไหร่ที่เขาสนคือกฎของเขาเป็นแบบนี้เราต้องให้ความร่วมมืออ่าเขาอธิบายแบบนี้พี่อ้อยก็เลยแบบเออนะมันคงต้องเป็นกฎหมายอะไรของเขาสักอย่างที่เขาต้องดูแลควบคุมอะตอนนั้นบอกเลยตรงๆเลยว่าแบบว่าเสียใจมากแทบอยากจะกลับไม่เข้าประเทศนั้นเลยอะแต่เรามีภารกิจต้องไปทำในประเทศนั้นเราเลยต้องไปตามระบบอะก็พอมานั่งคิดทบทวนแล้วก็เออมันคงจะเป็นกฎหมายของเขานั่นแหละเขาถึงต้องทำเข้มข้นขนาดนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่อ้อยทิ้งสองเพลงนี้ไว้แล้วก็ท้ายชั่วโมงเรามารับสายหน้าไมค์กันอีกสัก3สายที่022481366นะคะก็ขอบคุณมากเลยวันนี้ที่แบบว่าเข้ามาฟังในช่วงของผู้ชีวิตทิพย์เป็นพิเศษในช่วงของที่พี่อ้อยจัดด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้น้ำท่วมก็อาจจะไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันเดือนกว่าแล้วมั้งพอเดือนที่แล้วก็ไม่อยู่ทั้งเดือนนะคะแล้วก็เดือนนี้พอเข้าเดือนตุลานี้จะไปจัดก็จัดไม่ได้อีกน้ำท่วมอีกนะคะก็ช่วงเทศกาลกินเจแล้วก็นะเลี้ยงเนื้อสัตว์กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสร้างบุญสร้างบุญส่วนกันตอนนี้พี่อ้อยก็อยู่โรงเจอาจจะได้ยินเสียงแว่วๆมาเป็นเสียงเพลงของโรงเจนะคะก็เดี๋ยวรับสายหน้าไมค์กัน2สายหลังจะจบเพลงนี้นะคะ2 3สายนี่แหละหลังจะจบ2เพลงนี้ก็แล้วกันนะไปค่ะ

0: นี่ก็เป็นเรื่องราวของสัตว์นะที่อาศัยอยู่ในป่านะคะเราบางทีการที่เราบุกรุกป่าหรือการที่เราแบบสร้างเมืองอะค่ะมันก็ทำให้สัตว์เสียพื้นที่ในการอยู่อาศัยอย่างช้างเนี่ยเขาตัวใหญ่มากเนาะบางทีเขาลงมาหาอาหารกินในพื้นที่ของคนอะก็มีโดนทำร้ายมีตามข่าวที่เราเคยเห็นก็มีอยู่เยอะนะคะซึ่งบางคนก็ล้อมรั้วโดยการใช้ไฟฟ้านะคะบางคนใช้ไฟฟ้าแค่ให้ช้างรู้สึกตัวว่าโอ้มันมีไฟเนาะโอเคเขาก็ไม่เข้าใกล้แต่ถ้าเกิดคนที่ใช้ไฟที่แบบเกินกำลังมาตรฐานเนี่ยบางทีมันก็ไปดูดเขาจนติดอะหรือบางทีก็การล่าเอางาอย่างเงี้ยโอ้พี่อ้อยเห็นแล้วแบบหน้าประนามอะใครก็รักชีวิตของตัวเองทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรนะคะเอาละค่ะตอนนี้เรารับสายหน้าไมค์กัน3สายที่022481366คนไหนที่อยากจะโทรศัพท์เข้ามาแชร์ประสบการณ์ร่วมพูดคุยหรือว่าจะโทรมาว่าตรงนี้บ้านผมน้ำท่วมยุบแล้วหรือยังไม่ยุบมีอะไรยังไงก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้ตอนนี้มีสายหรือยังถ้ามีสายแล้วให้น้องกวางตอบเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณอ้อย
0: อ้าวใครเอ่ย
1: สงสัยพี่จะเป็นรุ่นพี่คุณอ้อยเนี่ย
0: ค่ะพี่ใครคะ
1: พี่อำนวยจ้ะ
0: พี่อำนวยพี่อำนวยอยู่ที่ไหนคะ
1: ตอนนี้วิ่งแท็กซี่อยู่แถวตลิ่งชัน
0: อ๋อน้ำท่วมไหมคะพี่อำนวย
1: เอาฝั่งตลิ่งชันฝั่งทนนี้ไม่ท่วมแต่บ้านพี่อยู่สมุทรปราการท่วม
0: อ๋อสมุทรปราการ
1: รถแล้วจ้ะ
0: มันสมุทรอะค่ะพี่นะสมุทรมันคือน้ำมันก็น่าจะต้องท่วมหรือเปล่าอันนี้หนูเดาเอาละเราต้องย้ายหนีไอ้ที่เขาไม่เขียนว่าสมุทรอะสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการเราต้องย้ายหนีมันแล้วค่ะพี
1: ่คำพูดคืออ้อยนี่ทำให้ไม่เครียดนะไม่เครียดตลกดี
0: คือยังไงอะพี่หนูเครียดจนหนูไม่รู้จะทำยังไงกับมันแล้วเพราะว่าการที่น้ำท่วมเนี่ยพี่ช่วยไหมเข้าของเสียหายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าหนูที่แบบซื้อมาเป็นแพงอ่ะหนูต้องจมน้ำอ่ะหนูก็ทำอะไรไม่ได้เลยพี่เข้าไปเก็บก็ไม่ได้ได้แต่นั่งมองน้ำที่มันท่วมแล้วหนูไม่รู้จะเริ่มต้นนับ1 2 3อะไรก่อนน่ะนับไม่ถูกอ่ะเลยต้องที่ทำได้คือหนูต้องทำใจอ่ะว่ามันคงถึงเวลาที่แบบมันต้องอะไรที่มันต้องปล่อยหนูต้องปล่อยถ้าเกิดหนูมันยังยึดติดกับของหรือสมบัติต่างๆเราเนี่ยหนูจะเครียดมาก
1: พี่ก็เป็นแบบนั้นสิ่งแรกที่พี่
0: หนูก็เลยให้วิธีการก็คือให้มันเอาให้เต็มที่ไปเลยให้น้ำมันเต็มที่กับเขาไปเลยแล้วถึงเวลาก็เข้ามาดูอีกทีนึงว่ามันพอจะมีอะไรที่เราสามารถแบบใช้มันต่อได้ไหมหรืออะไรได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราก้มไปอะพี่มันก็ทำให้
1: ใช่แล้วเคร
0: ีย
1: ด
0: สุดลงนะใช่ใช่ค่ะเครียดแล้วนอนไม่หลับอุ้ยมันจะทุบอะไรมั่งเนี่ยโอ้โหตู้เย็นเป็นไรเปล่าเนี่ยโอ้ยทีวีล่ะโอ้ยเครื่องเสียงล่ะโอ้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพี่หนูก็เลยแบบโอเคเท่าไหร่เท่านั้น
1: พี่ก็คิดเหมือนคุณอ้อยแต่ว่าของพี่อันดับแรกเลยพี่ต้องเอาเครื่องมือหากินของพี่ให้รอดก่อนแล้วรถพี่เป็นรถไฟฟ้าด้วยพี่เอาไปจอดไกลมากเลยพี่เอาไปจอดไกลมาก
0: ต้องจอดที่สูงเลยพี่เนาะอีกตอนนี้หนูเห็นตามเพจต่างๆนะคะพี่เขาทำถังเอาถังพลาสติกอะค่ะพี่
1: ใช่คุณอ้อย
0: เราทำเป็นแชร์ไว้เวลามันเกิดแชร์ไว้ขึ้นถ้าเรารู้เราสมมติเราได้ยินข่าวมาแล้วว่าอีก5วันฝนจะตกแบบอย่างเยอะเตรียมเลยพี่เตรียมแพ
1: ตัวเลย
0: เอารถขึ้นลอยน้ำเลยค่ะพี่ขาอย่างนั้นนะคะแต่ว่าถ้าพี่เอามาจอดตรงจุดที่สูงอ่ะพี่ก็ทำมาหากินได้ไงคะเหมือนกับว่าเราออกมาทำมากินได้แต่ว่าถ้าเราจอดบนแพเนี่ยบางทีเราก็ต้องเอาให้ลอยแพไว้อย่างนั้นจนกว่าน้ำจะลงอ่ะมันก็อาจจะเสียรายได้ตรงนั้นไป
1: ใช่อันนี้ที่เพิ่งออกมาขับได้ 2-3 วันเนี่ยคุณอ้อยโอ้โหทรมานมากทรมานมากไหนคิดไหนค่าใช้จ่ายแต่ละวันไหนของจะเสียไหนได้บ้านไหนเอาในครอบครัวไหนจะต้องกินมันเราไม่ใช่เราคนเดียวเลยปากท้องอ่ะเรามีครอบครัวเนี่ย
0: คือเราเป็นเสาหลักคนที่เป็นเสาหลักที่มักจะต้องแบบภาวะแล้วต้องจัดสรรต้องมีเทนเนนต์เป็นต้องรู้จักนะบริหารนะพี่ต้องว่าอันนี้ต้องเตรียมอันนี้ต้องถึงอันนี้ก่อนอันนี้ต้องเคลียร์ก่อนอันนั้นต้องอะไรอย่างเงี้ยเราต้องจัดสรรหมด
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีก็เหนื่อยนะพี่เนาะ
1: ค่ะได้คุยกับคุณอ้อยแล้วสบายใจหน่อย
0: เออบางทีเอางี้พี่หน่อยก็คือแบบเราทำดีที่สุดแล้วเราค่อยๆทำไปทีละอย่างเพราะว่าบางทีอะไรมาถึงก่อนอะไรที่เขาเยียวยาหรือเขาชะลอให้เราได้ชะลอไปก่อนเงี้ยเราทำอะไรที่จำเป็นก่อนนะอะไรที่ชะลอไม่ได้เออคุยกับเขาว่าเออตอนนี้เราประสบภัยอยู่เราต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมเราไม่ได้มีเจตนาจะคดโกงหรือเราไม่ได้มีเจตนาจะหลีกเลี่ยงแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้รายได้เราลดลงภาระเราเพิ่มขึ้นเงี้ยก็ต้องพูดคุยบางเรื่องต้องพูดคุยไกล่เกลี่ยอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรทุกอย่างแก้ไขได้หมดพี่เราไม่มีอ่ะเราไม่ได้คิดโกงอ่ะเพราะฉะนั้นก็อะไรกับเราไม่ได้หรอกอย่างเง
1: ี้
0: ยไม่เป็นไรพี
1: ่
0: เป็นกำลังใจให้พี่หน่อยนะ
1: ค่ะคุณอ้อยเช่นกันนะคะเป็นยังไงคะน้องเห็นว่าโดนหนัก
0: พี่โดนหนักคราวนี้หนูโดนแบบว่าหนูร้องไห้เลยอ่ะเหมือนหนุนก็ว่า
1: โอ้ทำไม
0: ตาออกมาจากข้างในนะไม่ได้ร้องไห้แบบฟูมฟายนะน้ำตาคือไหลออกมาโดยไม่มีเสียงสะอื้นนะแต่มันแบบมันไหลพองๆๆลงมาคือมันแค้นใจมันหดหู่มันรู้สึกอยู่ๆจากเราแก้ผ้าเรามันคืออะไรอ่ะเราไม่เคยแก้ผ้าต่อหน้าใครถูกไหมแล้วเราเหมือนเราโดนหยามเกียรติเนี่ยเราไม่ไหวอ่ะ
1: ใช่โอ
0: ้
1: โหสุดยอดเลย
0: แต่ว่าพอเขาพูดคุยกับหนูอ่ะเขาพูดแล้วเขาก็อธิบายให้ฟังคือตอนนั้นหนูไม่ได้ฟังเพราะว่าหนูแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นศิลปินอ่ะเราไปทำถูกครับแล้วอยู่ๆมาจับเอาแบบถอดเสื้อผ้าหมดแก้ผ้ายกขายกแข้งตรวจนู่นตรวจนี่อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบเฮ้ยมันใช่เหรออะไรเงี้ยพอได้คุยแล้วเรามานั่งสงบสติอารมณ์อ่ะเราก็มองได้ว่ามันเป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่ที่เขาจะต้องทำตามกฎกติกาของกฎหมายของบ้านเขาเราคงต้องยอมรับเพราะเราเข้าเมืองเขาอันนี้อ้อยคิดนะตอนแรกอ้อยไม่แฮปปี้เลยอ้อยบอกเขาเลยบอกว่าฉันไม่พอใจกับการกระทำของเธอมากอะไรเงี้ยพูดกับเขาเลยอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่สนใจหรอกเพราะว่าฉันทำตามกฎหมายของประเทศฉันคือเราก็คำที่เขาพูดกับเรามันก็มีเหตุและผลนะคะก็เลยรับได้ก็เลยแบบปรับตัวเองได้ว่าเออไม่เป็นไรนะให้ตำรวจนอร์เวย์ดูเป๊ะเปื่อยไปแป๊บเดียวเองอะไรสิ่งนี้ก็ได้คิดอยากดูใช่ไหมคะคือแป๊บเดียวค่ะเห็นของแปลกแล้วพอไหมเห็นของแปลกแล้วจบนะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์คิดไปอย่างนั้นแล้วค่ะพี
1: ่
0: วันนี้พี่เลยขอเพลงอะไรมาคะ
1: บังนักสีดำจ้าของเทียรี่
0: อ๋อความรักสีดำอุ้ยพี่เมย์เคยขอเพลงนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเคยโทรคุยกันติดถึงครั้งหนึ่งขอเพลงนี้แหละ
1: นานมากแล้วนานมาก
0: นานมากนานมากแล้ว
1: ใช่นานมาก
0: เคยบอกพี่เลยว่า
1: พี่
0: โอ้ยเก่งจังเลยเป็นผู้หญิงขับรถแท็กซี่ด้วยขับรถแบบส่วนใหญ่ผู้หญิงไม่ค่อยขับแต่เดี๋ยวนี้เห็นขับแก๊ปขับอะไรกันเยอะนะคะ
1: เยอะ
0: มากขับกันเยอะ
1: เพราะว่าความจนมันทำให้เราต้องทำ
0: ดูแลตัวเองด้วยนะพี่นะดูแลตัวเองด้วยเพราะเราเป็นผู้หญิงเมื่อกี้มันมีข้อจำกัด
1: แล้วนี่คุณร้อยจะไปต่างประเทศอีกไหมเนี่ย
0: น่าจะเป็นเมษาปีหน้านู้นเลยค่ะตอนนี้ยังก่อนค่ะตอนนี้ยังแบบยังเหนื่อยอยู่มากเพราะเวลามันต่างกันเยอะอะค่ะแล้วหนูปรับตัวค่อนข้างยากเพราะว่าเวลาเขากินคือเราต้องนอนใช่ไหมคะมันเป็นเวลานอนของเราแล้วเวลาเราทำงานเนี้ยเราต้องร้องเพลงตอนตีหนึ่งเที่ยงสามทุ่มของที่นู่นจนถึงตีสองอะมันคือประมาณบ่ายโมงของที่นี่อะไรเงี้ย
1: มันเราใช่ใช่
0: เราต้องกินเราตอนนั้นเรากินแล้วเวลานอนของเราเงี้ยกับกลายเป็นเขากำลังกินกันเนี้ยเราก็ไม่อยากกินเราอยากนอนเนอะแต่เป็นผลดีค่ะเพราะว่าน้ำหนักลงไป4กิโลก็สบายเลยค่ะตอนนี้ไม่ต้องลดตัวอ้วนไปลดเกล็ดอัตโนมัติ
1: โอเค
0: ได้ค่ะวันนี้ขอให้พี่มือได้ผู้โดยสารเยอะนะจ๊ะ
1: เช่นกันขอให้คุณอ้อยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่ผ่านมาไม่ต้องไปคิดมันแล้วมันผ่านมาแล้ว
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้กำลังใจกันและกันค่ะสวัสดีค่ะพี่
1: ด้วยนะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: บางทีนี่แหละการให้กำลังใจกันและกันก็เป็นเรื่องที่มันจะลงหัวจิตหัวใจให้ช่ำชื่นหัวใจเนาะการที่เราแบบมีคนที่รู้ว่าเออเราทำอะไรอยู่แล้วเขาแบบดูอยู่นะเป็นห่วงนะอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกดีนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเช่นเดียวกันนะคะอ้าวอีกสายหนึ่งค่ะน้องกวางค่ะมีสายหนึ่งเข้ามาไหมพี่อ้อยสามารถ รับได้ประมาณสัก3สายที่022481366ตอนนี้อยู่กับอ้อยกระท้อนในช่วงของผู้ชีวิตคิดเป็นพิเศษที่ FM 95คลื่นลูกทุ่งมหานครคลื่นที่ฮิตที่สุดในตอนนี้เออนะคะมีสายเข้ามาไหมคะถ้ามีสายเนาะไม่เป็นไรถ้าไม่มีสายก็เดี๋ยวอาจจะไปฟังเพลงแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยจะต่อให้อีกเลือกให้อีกสัก 2-3 เพลงใส่ไปเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่กำลังประสบภัยด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเที่ยงแล้วก็ไปพักรับประทานอาหารกันจนถึงเที่ยงครึ่งกลับมาเจอกันอีกทีนึงเดี๋ยวพี่อ้อยใส่เพลงเอาไว้ให้เลยก็แล้วกันนะคะคนไหนที่แบบว่าอยากจะร่วมพูดคุยตอนนี้น้ำท่วมอยากจะช่วยเหลือหรือให้เข้าไปดูแลยังไงก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะอย่างน้อยก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆให้กับหลายๆคนที่มีเขาเรียกว่ามีอำนาจในการดูแลตรงนี้อาจจะได้ยินแล้วก็อาจจะเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก็ได้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันมาความรักสีดำของอาเทอรี่ไม่พัฒนาแล้วพี่อ้อยจะใส่ให้อีกสองประเภทแล้วก็ถึงเที่ยงจะไปพักรับประทานอาหารกันเลยนะคะไปฟังกันค่ะ
2: ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่

0: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
1: ยำยำพี่ครับ
2: ใหญ่เกินครับหอมเฮิร์บพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะ

0: ไอ้เทียนกินอะไร
1: ยำยำพี่ครับ
2: ใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮ้ยพุ่งถุนสองเข้มข้นเหมือนเดิม
3: คุ้มเกิน
4: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
6: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
7: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
8: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: ้น
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา

0: จากผู้ว่าชัยเชิงเซาปราจีนบุรีเร่งช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังท่วมส่วนพื้นที่น้ำลดเร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบส่งชื่อให้ปภ.โอนเงินเยียวยาพร้อมย้ำรับมือน้ำระลอกใหม่โดยเฉพาะ14จังหวัดใต้นายกมั่นใจเสียงพรรคร่วมสู้ศึกอภิปรายมั่นใจรัฐมนตรีทุกคนชี้แจงได้แต่ถ้ากล้าทำยกมือให้ก็สาธุสลิงลิฟต์ขาดตกลงมากระแทกพื้นภายในซอยสาธุประดิษฐ์34ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนทรัมป์จวกนอร์เวย์ยับหลังมอบโนเบลสันติภาพให้คนที่เขาไม่รู้จักอ้างทำผลงานช่วยคลี่คลายหลายพื้นที่ขัดแย้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่10ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินทุวราวันและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรียังคงประชุมผู้ว่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะพิจารณาเรื่องสถานการณ์น้ำอยู่นะครับวันนี้มีการกำชับผู้ว่าฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีเร่งช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมส่วนพื้นที่น้ำลดให้เร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบส่งชื่อให้กับปภ.โอนเงินเยียวยาโดยเร็วนะครับพร้อมกับเตือน14จังหวัดภาคใต้จะมีฝนตกหนักก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภ.ช.โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกครับเน้นให้เร่งแก้ปัญหาในพื้นที่ที่ยังถูกน้ำท่วมขังโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เพราะที่อื่นน้ำเริ่มลดไปหมดแล้วส่วนพื้นที่น้ำลดครับให้เร่งบิ๊กคลีนนิ่งอำนวยความสะดวกประชาชนกลับเข้าบ้านอย่างปลอดภัยพร้อมเร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบส่งชื่อให้ปภ.โอนเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดครับนายกยังกำชับทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่และการบริหารจัดการน้ำต้องประสานกันอย่างไม่มีรอยต่อโดยเฉพาะพื้นที่14จังหวัดภาคใต้รวมถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ซึ่งบ่ายวันนี้ครับจะเดินทางไปจังหวัดปัตตานีพร้อมกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างเพื่อหารือแผนเผชิญเหตุด้วยขณะที่พยากรณ์อากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่7แล้วช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้เกือบทั่วไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่ขณะที่4จังหวัดต้องจับตาฝนตกหนักมากครับก็คือกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนกทมปริมณฑลช่วงเสาร์อาทิตย์นี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันซึ่งทางเพจกรุงเทพมหานครบอกว่าอาจเกิดน้ำท่วมขังบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนวางแผนและเผื่อเวลาการเดินทางไว้ด้วยครับ
0: ไปดูน้ำในหลายๆพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงเพราะว่าบางพื้นที่นั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงมากนะคะอย่างที่ระดับน้ำท้ายเขื่อนอำเภอสะพยาจังหวัดชัยนาทค่ะลดลงไปกว่า70เซนติเมตรหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับลดการระบายน้ำลงเหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสะพยายังไม่คลี่คลายหลายจุดนั้นยังท่วมสูง 30-80 เซนติเมตรจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำท่วมสูงกว่า1เมตรซึ่งน้ำท่วมขังมานานกว่า1สัปดาห์แล้วทำให้สภาพน้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วบริเวณชาวบ้านหลายร้อยครอบครัวยังต้องอาศัยอยู่บนพื้นถนนที่น้ำท่วมไม่ถึงนะคะแล้วก็ต้องใช้เรือสัญจรซ้ำยังกลัวว่าจะมีน้ำเหนือระลอกใหม่มาสมทบจึงยังไม่กล้าขนของกลับบ้านนะคะทีมข่าวก็ได้เดินทางไปพูดคุยกับทางนางกัญญาซึ่งเป็นชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลโพนางดำออกค่ะเปิดเผยว่าตอนนี้สภาพน้ำเริ่มเน่าเสียและยังมีปลิงชุกชุมด้วยเวลาพายเรือเข้าบ้านจะมาเกาะตามเรือและถ้าเดินลุยน้ำก็จะมาเกาะที่ขาจึงต้องคอยระมัดระวังส่วนน้ำที่ท่วมในหมู่บ้านเริ่มลดลงไปบ้างแต่ว่าชาวบ้านนั้นยังไม่ไว้วางใจกลัวว่าน้ำเหนือระลอกใหม่จะมาเหมือนอย่างปีก่อนนะคะที่ต้องท่วมซ้ำถึง3รอบจึงยังไม่กล้าขนของกลับเข้าบ้าน ที่จังหวัดชัยนาทแล้วไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างนะคะในพื้นที่อำเภอบางคล้าฉะเชิงเทราพันตำรวจเอกสุมิตรพรมตองผู้อำนวยการสภ.บางคล้าได้ออกสำรวจพื้นที่น้ำท่วมมีประชาชนวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือหลังพบงูลายทางมะพร้าวยาวประมาณ1เมตรก็อยู่ในครัวหลังบ้านนะคะผู้กำกับก็เดินลุยน้ำไปจับงูทันทีค่ะก็เป็นการจับแบบลุ้นๆรุนระทึกนะคะก็ใช้เวลาไปกว่า10นาทีจึงสามารถจับได้ค่ะทีมข่าวได้สอบถามทางผู้กำกับนะคะว่าไปเรียนจับมาจากไหนก็บอกมาว่าไม่ได้เรียนแค่อาศัยรักจำมานะคะจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่จับงูและเบื้องต้นค่ะได้นำงูไปปล่อยไว้ในจุดที่ปลอดภัยพร้อมกับเตือนประชาชนว่าระยะนี้น้ำท่วมก็จะมีสัตว์มีพิษสัตว์ต่างๆที่จะหนีน้ำก็ควรระมัดระวังหากพบเจอนะคะที่ดูว่าเป็นสัตว์อันตรายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการเมืองนะครับนายกรัฐมนตรีมั่นใจเสียงพรรคร่วมสู้ศึกอภิปรายมั่นใจรัฐมนตรีทุกคนสามารถชี้แจงได้ครับแต่ถ้าพรรคกล้าทำยกมือให้ก็สาธุด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณพิษณุแป้นวงครับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเวลา5วันว่าเรื่องวันอภิปรายขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประสานงานหรือวิปจะหารือกันอภิปรายช่วงใดนั้นตอนนี้ยังไม่ทราบรอให้คนที่เกี่ยวข้องได้หารือกันก่อนแล้วแจ้งมาอย่างรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าต้องเตรียมพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะเตรียมได้แต่ทั้งนี้ก็เชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนทำหน้าที่รวมถึงคนที่ถูกอภิปรายพาดพิงก็ต้องสามารถให้ข้อมูลและชี้แจงได้จึงมั่นใจรัฐมนตรีทุกคนชี้แจงได้ส่วนการที่ฝ่ายค้านไม่ยื่นอภิปรายรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอาจต้องการให้เกิดความแตกแยกภายในพรรคร่วมรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่คิดเช่นนั้นอยู่ด้วยกันมีมารยาทอยู่แล้วและการที่มองกันว่ามีเสียงจากพรรคกล้าทำมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลด้วยมีความเป็นไปได้หรือไม่นายรุจินยืนยันว่าไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องนี้กับพรรคกล้าทำแต่หากพรรคกล้าทำจะช่วยสนับสนุนรัฐบาลก็สาธุและย้ำไม่ได้มีการดีลอะไรล่วงหน้าไว้กับพรรคเพื่อธรรมพร้อมย้ำว่าหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจยังไม่คิดจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีพร้อมกับหันไปแซวนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไม่ถูกอภิปรายว่าตอนนี้คนกลัวถูกปรับออกคือคนที่ไม่โดนอภิปรายเอาตัวรอดเพียงคนเดียวทำให้นายพลพีที่ยืนอยู่ข้างหลังนายกรัฐมนตรีต้องยกมือไหว้นายอนุทินพิษณุเป็นวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ
1: ส่วนพลโทอดุลยิ้มรับหลังถูกถามฝ่ายค้านยื่นอภิปรายกล่าวหาไม่เป็นเยี่ยงอย่างนายทหารชั้นผู้น้อยครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151โดยมีข้อกล่าวหาไม่เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแก่นายทหารชั้นผู้น้อยขาดระเบียบวินัยเอื้อประโยชน์พรรคพวกและทุจริตต่อหน้าที่โดยได้แต่สายศีรษะก่อนจะยิ้มหัวเราะไม่พูดอะไรแล้วก็เดินเข้าลิฟต์ครับเพื่อที่จะเดินทางต่อลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลแขวงลำผักชีเขตหนองจอกไปดูสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ครับ
0: ไปติดตามกรณีที่มีคำสั่งสำนักนายสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการกสทช.เพื่อให้ชี้แจงกรณีที่ประธานกสทช.ยังมีการเรียกประชุมอยู่ซึ่งขัดกับคำสั่งศาลปกครองเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงคำสั่งดังกล่าวว่านายไตรนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำเรื่องไปถามเพราะว่าต้องการความชัดเจนทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนในฐานะที่มีกฎหมายกสทช.อยู่และมีคำพิพากษาออกมาว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือสละสิทธิ์แต่ว่าก็มีการเรียกประชุมอยู่ทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงออกหนังสือเพื่อให้ทางเลขาของกสทช.ออกมาชี้แจงนะคะส่วนมองว่าณขณะนี้ไม่น่าจะประชุมได้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าตนไม่ได้มองอะไรทั้งสิ้นกสทช.เป็นองค์กรอิสระก็ขอให้กำชับไปว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและต้องทำทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อเรื่องนี้คาราคาซังมานานจะมีคำแนะนำอะไรหรือไม่อย่างไรนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่มีคำแนะนำอะไรคำแนะนำก็คือให้ทำตามกฎหมายค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของเทศกาลกินเจครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อครับเทศกาลถือศีลกินเจ2569เริ่มแล้วนะครับประชาชนร่วมพิธีกรรมแล้วก็จับจ่ายอาหารเจในหลายจังหวัดร้านค้าศาลเจ้าเปิดโรงทานฟรีตลอดเทศกาลครับที่ร้านขนมเปี๊ยะชื่อดังในอำเภอเมืองตรังซึ่งเป็นร้านขายขนมเปี๊ยะชื่อดังนางเอมออนเอี่ยมศรีเป็นเจ้าของร้านครับควักเงินส่วนตัวนับล้านบาทเพื่อทำอาหารเจแจกฟรีให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไปในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจตลอด9วันวันละ2มื้อครับเช้าแล้วก็เที่ยงโดยทำอาหารเจแจกฟรีมาเป็นเวลา16ปีแล้วเพื่ออยากแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ยังได้ทำบุญด้วยซึ่งวันแรกก็มีประชาชนกว่า 1,000 คนหิ้วปิ่นโตมารอรับอาหารเจฟรีตั้งแต่ก่อน 4 นาฬิกาแถวเรียง1ยาวเหยียดกว่า300เมตรซึ่งเมนูอาหารแต่ละมื้อมีไม่ต่ำกว่า20เมนูหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปครับส่วนที่นครราชสีมาที่มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานก็คือคักไม่แพ้กันตั้งแต่เช้ามีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนสวมชุดขาวเดินทางมารับประทานอาหารเจกันอย่างต่อเนื่องพร้อมไหว้เจ้าทำบุญและก็บริจาคเงินสมทบเพื่อพัฒนาโรงครัวของมูลนิธิซึ่งทางมูลนิธิได้จัดเตรียมอาหารเจหลากหลายเมนูไว้บริการประชาชนฟรีวันละ3มื้อส่วนที่อำเภอพิมายมีร้านขายอาหารเจทุกชนิดมีหลากหลายเมนูให้เลือกรับประทานแล้วก็ซื้อกลับบ้านลูกค้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องโดยอาหารส่วนใหญ่ยังขายราคาเดิมจะมีบางรายการที่ปรับขึ้นราคาเพียงเล็กน้อยครับส่วนที่ลพบุรีนะครับบรรยากาศที่ถนนสายบุญของศูนย์งอกงานกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และผู้ประกอบการร้านอาหารเจที่เข้าร่วมรายการทำดีด้วยหัวใจตามโครงการร้านอาหารสะอาดใจอิ่มบุญในเทศกาลกินเจครั้งที่29ตามคอนเซปต์กินเจแบบไม่จำเจกินเจโดยมีร้านในเครือข่ายของศูนย์งอกงามปรุงอาหารเจออกจำหน่ายในราคาถูกเพียงเมนูละ 30-50 บาทเท่านั้นและมีเมนูให้เลือกหลากหลายอาทิต้มแซ่บเจส้มตำไก่ย่างเจกุ้งหลนเจพร้อมทั้งเปิดตัวเมนูใหม่ครับเป็นพลาดถั่วงอกเจซึ่งได้รับรางวัลจากการประกวดเมนูอาหารไทยฟู้ดกู๊ดเทสนะฮะของจังหวัดลพบุรีกู๊ดเฮลของลพบุรีครับแล้วก็มีมากมายอีกหลายเมนูโดยศูนย์จำหน่ายอาหารเจแห่งนี้เปิดให้บริการ6นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาของทุกวันในช่วงเทศกาลกินเจครับ
3: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคมนาคมก็ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมการเดินหน้าระบบตัวร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลตั้งเป้าเริ่มใช้วันที่1มกราคมปีหน้านะคะเพื่อทำให้เรื่องการเดินทางเชื่อมต่อนั้นสะดวกสบายง่ายยิ่งขึ้นนะคะซึ่งหัวใจสำคัญของระบบใหม่นั้นก็คือค่าแรกข้าว17บาทค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางแม้ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายก็ไม่ต้องเสียค่าแรกข้าวซ้ำนะคะโดยจะทำให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทำหน้าที่บริหารระบบส่วนกลางซึ่งระบบตัวร่วมยังเตรียมรองรับการจ่ายผ่าน EMV หรือว่าบัตรชำระเงินที่ใช้กันในระดับสากลนักท่องเที่ยวต่างชาติก็สามารถใช้บัตรที่รองรับระบบดังกล่าวเพียงแต่เข้าใช้บริการรถไฟฟ้าได้ทันทีขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยจะเข้ามาดูแลระบบหลังบ้านและการคำนวณค่าโดยสารระหว่างผู้ให้บริการแต่ละรายด้วยนะคะจุดที่จะต้องเร่งดำเนินการขณะนี้ก็คือสายสีเขียวซึ่งปัจจุบันใช้บัตรแรบบิทค่ะกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างหารือว่าจะเชื่อมเข้าสู่ EMV ให้ทันวันที่1มกราคมปีหน้าได้อย่างไรเพราะว่าสายสีเขียวถือเป็นแกนหลักที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสำคัญอื่น ื่นๆทั้งสีม่วงสีน้ำเงินและเส้นทางที่จะเปิดเพิ่มเติมในอนาคตด้วยค่าเดินทางเป็นหนึ่งในรายจ่ายก้อนใหญ่ของคนกรุงเทพหลายคนต้องเสียวันละ60บาท80บาทหรือมากกว่า100บาทการกำหนดเพดานสูงสุด45บาทต่อขาจึงถูกวางเป็นเครื่องมือช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยตรงทำให้ประชาชนมีเงินเหลือในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมค่ะยังคาดการณ์ว่าเมื่อค่าโดยสารถูกลงและการเปลี่ยนสายสะดวกขึ้นจะจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นช่วยลดรถยนต์บนท้องถนนลดความแออัดในกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามไปด้วยแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรถเมย์ขสมก.โดยในปีหน้านะคะก็จะรับรถเมย์ EV จำนวน 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมรับอีก800คันช่วงปลายเดือนธันวาคมปีรวมทั้งหมดนั้น 2,320 คันพร้อมตั้งเป้าให้รถขสมก.เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี 2,570 นะคะรถเมย์ EV ชุดใหม่นั้นจะติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดมีพื้นที่สำหรับผู้ใช้วีลแชร์แล้วก็ทางลาดให้สามารถขึ้นรถได้สะดวกขณะที่ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร50บาทนักเรียนนักศึกษา50บาทและเด็กอายุต่ำกว่า70ปีนั้นไม่เสียค่าโดยสารนอกจากนี้กระทรวงก็ยังเตรียมปรับเส้นทางรถเมล์ใหม่เพื่อให้สอดรับกับเมืองและชุมชนที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่หลายเส้นทางวิ่งตามโครงข่ายเก่าก็จะปรับให้รถเมล์ทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์รับผู้โดยสารจากชุมชนและถนนสายหลักเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าพร้อมกำหนดความถี่ว่าแต่ละเส้นทางควรมีรถเข้ามาในช่วงเวลากี่นาทีเป้าหมายของกระทรวงคมนาคมไม่ได้หยุดอยู่ที่รถเมล์และรถไฟฟ้าแต่ว่าต้องการเชื่อมการเดินทางแบบน้ำล้อรางเข้ามาอยู่ในระบบเดียวกันนะคะโดยสมาร์ทเพียร์ตั้งเป้าพัฒนาให้แล้วเสร็จ16จาก29ท่าเรือภายในไตรมาสที่4ของปีหน้าและถ้าใดพร้อมก่อนก็สามารถเชื่อมเข้าระบบตัวร่วมได้ทันทีนะคะและนอกจากนี้เรือคลองแสนแสบจะถูกนำเข้าสู่ระบบเช่นเดียวกันเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางจากเรือต่อรถเมล์หรือว่าต่อรถไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นลดความยุ่งยากจากการต้องใช้บัตรหรือว่าระบบจ่ายเงินหลายแบบนะคะก็ทำให้ภาพการเดินทางไร้รอยต่อเริ่มจับต้องได้มากขึ้นในปีหน้านะคะด้านความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนทยอยแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟกับถนนในกรุงเทพชั้นในโดยใช้วิธียกระดับทางรถไฟและให้รถยนต์กับรถเมย์วิ่งลอดด้านล่างเพื่อตัดความเสี่ยงจากจุดตัดระดับเดียวตั้งเป้าพยายามดำเนินการให้เสร็จภายใน6ปีและสูงสุดไม่เกิน10ปีนะคะสำหรับการขนส่งสินค้ากระทรวงคมนาคมวางระบบรางเป็นแกนหลักในอนาคตส่วนรถบรรทุกจะทำหน้าที่ฟีดเดอร์ระยะไม่เกิน150กิโลเมตรจากโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมเส้นทางเหนืออีสานกลางและใต้ไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ก็ลดต้นทุนโลจิสติกแล้วก็

0: ข้ารถเมล์ต่อรถไฟฟ้าหรือเรือได้สะดวกในระบบเดียวกันพร้อมลดทั้งค่าใช้จ่ายเวลาเดินทางและมลพิษจากภาคขนส่งในระยะยาวด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับเกิดเหตุสลดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับสลิงลิฟต์ขาดตกลงมากระแทกพื้นภายในซอยสาธุประดิษฐ์34ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนครับซึ่งขณะนี้มูลนิธิร่วมกตัญญูส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและรถพยาบาลนำอุปกรณ์เข้าไปช่วยครับเหตุเกิดตอน 8:00 น.ที่ผ่านมานี่เองครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางโพงพางพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบเหตุลิฟต์ขนของเกิดอุบัติเหตุภายในบริษัทขนส่งแห่ง1ซอยสาธุประดิษฐ์34ที่เกิดเหตุเป็นอาคาร2ชั้น2คูหาพบหญิงอายุ47ปีสวมเสื้อสีดำเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสภาพศีรษะขาดส่วนชายอายุ25ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณขาเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาครับจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าขณะเกิดเหตุชายวัย25ปีเป็นผู้เข็นรถพัสดุเข้าไปภายในลิฟต์ขนของส่วนหญิงวัย47อยู่ด้านนอกก่อนจะก้าวเข้าไปภายในลิฟต์19ครับจังหวะนั้นลิฟต์เกิดร่วงจากชั้น2ลงมาชั้น1อย่างกระทันหันส่งผลให้หญิงรายดังกล่าวร่วงตามไปด้วยจนเสียชีวิตส่วนชายวัย25ปีได้รับบาดเจ็บสำหรับลิฟต์ดังกล่าวเป็นลิฟต์สำหรับขนของระหว่างชั้นไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลโดยสารก็มีรายงานว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับมีวิศวกรเข้ามาตรวจสอบตัวลิฟต์ดังกล่าวแล้วในขณะนั้นไม่พบปัญหาผิดปกติแต่อย่างใดภายหลังเกิดเหตุแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้โดยจะตรวจสอบสภาพลิฟต์ระบบการทำงานของลิฟต์อย่างละเอียดเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยว่าเหตุใดลิฟต์จึงล่วงลงมาทั้งที่มีรายงานว่าเพิ่งผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
0: นี่ก็เป็นเหตุสลดเหมือนกันนะคะเมื่อแม่วัย22ปีแช่เย็นศพทารกก่อนที่จะยัดถุงดำทิ้งในถังขยะหน้าลิฟต์ในคอนโดย่านเมืองทองธานีสอบสวนอ้างว่าไม่รู้ว่าตั้งครรภ์นะคะหกลมในห้องพักก่อนที่ทารกคลอดออกมาเองแต่ว่าไม่หายใจนะคะแต่ว่ามีหลักฐานสำคัญในการสืบสวนดำเนินคดีก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อเวลา 9:33 นาทีวันที่9ตุลาคมจับภาพหญิงสาวคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องพักที่คอนโดมิเนียมเมืองทองธานีนะคะที่นนทบุรีโดยถือถุงขยะสีดำไปทิ้งลงในถังขยะหน้าลิฟต์นะคะเราก็เดินกลับเข้าไปในห้องต่อมาเจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลจากนิติบุคคลจนทราบว่าผู้เช่าห้องพักดังนั้นคือใครนะคะจึงเข้าไปตรวจสอบที่ห้องพักพูดคุยกับหญิงเจ้าของห้องเพื่อสอบถามข้อที่จริงเบื้องต้นเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นคนนำถุงขยะซึ่งมีศพทารกไปทิ้งจริงโดยเมื่อเดือนมีนาคมเลิกรากับแฟนโดยไม่รู้ว่าตัวเองนั้นตั้งครรภ์จนกระทั่งประมาณ1สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุหกล้มในห้องพักมีอาการปวดท้องจึงนอนพักเมื่อตื่นขึ้นมาเดินเข้าห้องน้ำพบว่าทารกลอดออกมาเองแต่ระหว่างนั้นมีอาการอ่อนเพลียจึงไปนอนพักเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าทารกนั้นไม่หายใจแล้วจากนั้นได้ซื้อเจลเย็นถุงเก็บความเย็นมาใช้ห่อทารกไว้ตั้งแต่หลังคลอดจนถึงวันที่9ตุลาคมก่อนที่จะตัดสินใจนำศพไปทิ้งเนื่องจากไม่อยากเห็นหน้าลูกนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งดำเนินคดีปล่อยตัวหญิงสาวรายนี้ไปก่อนแล้วอยู่ระหว่างรอผลการตรวจนิติวิทยาศาสตร์ประกอบการแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะส่วนสาเหตุเสียชีวิตของทารกต้องรอผลตรวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ตำรวจครับเปิดปฏิบัติการทลายโนมินีต่างด้าวกลางกรุงเฟส8เจาะ4หมู่บ้านหรูค้น17จุดบุกรวบผู้ต้องหาหมายแดงอินเทอร์โพลแซกแอมเมอร์ที่ทางการจีนต้องการตัวมูลค่าทรัพย์สินกว่า 6,000 ล้านเลยครับ พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสตม.นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆครับเปิดปฏิบัติการเฟส

0: ที่8ทลายเครือข่ายโดมินีต่างด้าว4โครงการบ้านหรูเข้าค้น17จุดในพื้นที่บางนาสวนหลวงพระราม9ศรีนครินทร์กรุงเทพกรีฑาหลังสืบทราบว่าเครือข่ายต่างชาติใช้บริษัทถือครองบ้านและที่ดินมูลค่า 6,000 ล้านบาทออกหมายจับบุคคลต่างด้าว86หมายจับและจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับด้วยจำนวน11คนเป็นสัญชาติจีน10คนสหรัฐอเมริกา1คนครับการจับกลุ่มครั้งนี้ได้ตรวจสอบพบหมู่บ้านหรู4โครงการย่างบางนาสวนหลวงบางนาวงแหวนพระราม9ศรีนครินทร์และกรุงเทพกรีฑาพบบ้านพร้อมที่ดิน94หลังกว่า33ไร่95บริษัทซึ่งถือครองโดยโนมินีคนไทยพบผู้ต้องหา96คนพนักงานสอบสวนดำเนินการ95คดีมีการประสานปปง.เข้ามาร่วมปฏิบัติการเนื่องจากพบมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องคือบ้านพร้อมที่ดินมูลค่ากว่า 6,000 ล้านเลยครับและก็พบผู้ต้องหาคนสำคัญ6คนหนึ่งในนั้นก็คือในหลี่เข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกเมื่อปี60ขณะนั้นยังไม่มีหมายแดงจากจีนก่อนไปก่อคดีฆาตกรรมมีผู้เสียชีวิต3คนที่จีนเจ้าตัวเองก็รับสารภาพว่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ที่เมียวดีชเวโกโกโดยหลังจากก่อคดีแล้วก็เดินทางเข้ามาที่กัมพูชาเพื่อทำพาสปอร์ตถือหนังสือเดินทางกัมพูชาและเข้ามาที่ประเทศไทยมาซื้อทรัพย์สินบ้านที่ดินทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดียึดบ้านยึดที่ดินแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบต่อรวมถึงประสานกับทางการจีนต่อไปนอกจากนี้ครับยังพบในเฉินที่ถือหนังสือเดินทางหลายประเทศมีทั้งจีนตุรกีกัมพูชาซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาหมายจับของจีนเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงและชักชวนผู้อื่นข้ามแดนโดยผิดกฎหมายตั้งแต่ปี67ซึ่งเกิดเหตุที่เมืองหลี่ซุ่ยทางตอนใต้ของมณฑลเจ้อเจียงก่อนหลบหนีมายังไทยแล้วก็ซื้อบ้านในประเทศไทยแล้วก็จับกุมในเจียงด้วยนะครับตามหมายจับของจีนเช่นกันในคดีช่อโกงออนไลน์อยู่ในเมืองตุ้นโจมณฑลเหอหนานทั้ง2คนนี้ยังเป็นหุ้นส่วนบริษัทในการถือครองบ้านและที่ดินที่กรุงเทพกรีฑาราคา 77-98 ล้านบาทซึ่งตำรวจได้มีการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง2คนตามหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผู้ต้องหาทั้ง6คนที่รวบได้ทั้งหมดวันนี้ครับคือต้นน้ำคือบริษัทรอเฟิร์มแนะนำธุระจัดหาซึ่งบริษัทฟรอเฟิร์มดังกล่าวนะครับพบทั้งในโซนรามอินทราสะพานสูงและบางพลีสืบสวนเชิงลึกยังพบชื่อคนไทยเกี่ยวข้องในฐานะโนมินี150คนซึ่งพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการซักถามเพราะคนไทยหลายรายให้การว่าเคยยื่นเอกสารสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อกู้เงินออนไลน์แต่กลับถูกสำนักงานกฎหมายนำเอกสารแอบอ้างไปสวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทที่คนไทยไม่เคยรู้จักหรือว่าเจอหน้าผู้ต้องหาชาวต่างชาติมาก่อนซึ่งทางตำรวจเองก็จะสืบสาวราวเรื่องในเรื่องดังกล่าวนี้ต่อไปครับ
1: ไปติดตามข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมาวิพากษ์วิจารณ์การมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยประณามว่าเป็นการตัดสินมอบรางวัลที่น่าอับอายสร้างรอยด่างพร้อยให้กับประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์กรและคณะกรรมการพิจารณารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพก่อนหน้านี้คณะกรรมการโนเบลประกาศมอบรางวัลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ให้กับนาวาเนเทมหรือว่าเนวีพิวไลชาวแอฟริกาใต้เชื้อสายอินเดียทมินอดีตผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC และเคยกำกับดูแลรายงานของสหประชาชาติที่สรุปว่าอิสราเอลกระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาซึ่งอิสราเอลปฏิเสธมาโดยตลอดทรัมป์ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ระหว่างการปราศรัยหาเสียงที่เมืองเซียร์คิวรัฐนิวยอร์กแล้วก็ได้กล่าวถึงพิไลว่าเป็นบุคคลปริศนาเขาไม่เคยได้ยินชื่อคนคนนี้มาก่อนไม่มีใครรู้จักเลยและนี่คือรอยด่างพร้อยที่ลบไม่ออกสำหรับประเทศนอร์เวย์และสำหรับบรรดาผู้คนที่ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับโนเบลสันติภาพที่น่าละอายเช่นนี้ทรัมป์ยังได้กล่าวถึงเหตุความขัดแย้งต่างๆที่เขาอ้างว่ามีบทบาทในการช่วยคลี่คลายแก้ปัญหาและระบุว่าเขาช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสงครามขึ้นระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเกาหลีเหนือและจีนกับไต้หวันนะคะโดยไม่ได้แสดงหลักฐานยืนยันรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพถูกลดทอนความน่าเชื่อถือลงไปตลอดการค่ะโดยกลุ่มคนหัวรุนแรงกลุ่มเล็กๆที่ต่อต้านประชาธิปไตยและเป็นศัตรูของอารยธรรมอย่างแท้จริงและพวกเราจะไม่ลืมเรื่องนี้ทั้งนี้ตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทรัมป์มักจะแสดงความผิดหวังและวิพากษ์วิจารณ์การมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอย่างต่อเนื่องทุกปีค่ะ
0: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ในพื้นที่ตอนใต้ของปานามาครับอาคารพังเสียหายเบื้องต้นมีการเตือนภัยคลื่นสึนามิก่อนจะยกเลิกในเวลาต่อมาไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับแผ่นดินไหวครั้ง

0: ใหญ่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในภูมิภาคตอนใต้ของปานามาขนาด 7.7 ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายประชาชนหลายพันคนในกรุงปานามาซิตี้แตกตื่นวิ่งหนีออกมาอยู่บนท้องถนนครับศูนย์สำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐหรือว่า USGS รายงานบอกว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรเบาบางใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ห่างจากกรุงปานามาซิตี้ของปานามาประมาณ200กิโลเมตรระดับความลึก 12.6 กิโลเมตรศูนย์เตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกประกาศเตือนภัยสึนามิในปานามาและก็อีกหลายประเทศในภูมิภาคก่อนที่จะยกเลิกในเวลาต่อมาเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่มีแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับ
1: หมดเวลากับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันกฤติยาสินทุวราวรรณลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-POD Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-COT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณM-COT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-COT จันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี
1: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเวลาออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านรู้สึกว่าอากาศมันดูหนักๆฝุ่นควันก็เยอะหายใจไม่ค่อยจะโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะ PM 2.5 ลอยอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เรื่องราวเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าวันนี้ขอเสนอเป็นขาชีวะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ช่วยทำให้การหายใจของเราเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานค่ะกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับเลยจะเป็นเบาเป็นกลางหรือว่าจะเป็นแรงได้เลยนะคะที่สำคัญในตัวเครื่องเขามีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิอีกด้วยค่ะมีมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลมีโหมดนอนหลับที่เรียกได้ว่าไม่มีเสียงรบกวนแม้ในเวลานอนด้วยนะคะจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่แน่นอนค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปปาช่วยเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพแบบนี้เลือกเป็นนะคะค่ะชิว่าเครื่องฟ ฟอร์อากาศรุ่น IM 001ได้เลยค่ะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีแบบนี้เพียงแค่ 1,290 บาทค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นด้วยโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ังจากรับประทานอาหารกันไปเรียบร้อยฟังข่าวสารจากอสมทช่วงนี้ต้องฟังข่าวสารเยอะหน่อยนะคะเพราะอาจจะมีบอกถึงเรื่องราวของกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะออกมาแจ้งข่าวเรื่องพายุฝนฟ้าหรือว่าเรื่องพื้นที่ที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงในการสัญจรไปมาในการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องเกาะติดสถานการณ์ข่าวสารกันเอาไว้ด้วยเนื่องจากว่าเราจะได้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงนะคะเอาละค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังใช้รถใช้ถนนหรือว่าคนที่ประกอบอาชีพตอนนี้อาจจะขาดทุนสักหน่อยหรือบางอาชีพในช่วงนี้ก็อาจจะแบบว่าบูมขึ้นมาสักนิดนึงอย่างเช่น อาชีพที่เป็นเกี่ยวกับรถสไลด์รถยกอะไรพวกนี้ช่วงนี้รายได้ดีมากซึ่งก็อยากจะวอนขอผู้ประกอบการนะคะก็อย่าฟันราคาให้มันเยอะเกินไปนะคะสมเหตุสมผลหน่อยเพราะว่าหลายๆท่านก็เกิดวิกฤตแล้วก็เดือดร้อนกันมากพออยู่แล้วก็อยากจะให้เอาแต่พอสมควรเนาะซึ่งบางคันพี่อ้อยดูแล้วเนี่ยเคยเช็คราคานะคะบางอันนะยกไม่ยกออกมาจากหมู่บ้านนะคะไม่ถึงกิโลนะออกมาไว้บนสะพานหรือบนถนนเนี่ยคิดหมื่นหนึ่งก็มีบางเจ้าก็ 7,000 บางเจ้าก็ 5,000 บางเจ้าก็ 3,000 ซึ่งสถานที่เท่ากันพื้นที่เท่ากันเลยระยะทางไม่ได้ห่างไกลกันแต่ว่าราคาต่างกันค่อนข้างมากซึ่งอันนี้เราก็เข้าใจเนาะในเรื่องของมันเป็นช่วงจังหวะรายได้ของเขาแต่ว่าก็เห็นใจคนที่กำลังเดือดร้อนกันด้วยนะคะซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะต้องแบบพึ่งพาอาศัยกันแต่ก็ไม่ได้ว่าเราจะไม่ให้เลยนะคะอาจจะแบบเอาแต่พอสมน้ำสมเนื้อเนาะนะคะก็อยากจะให้มีน้ำจิตน้ำใจต่อกันในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ในช่วงวิกฤตแบบนี้ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆเอาไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้คงต้องกล่าวคำล่ำลากันไปแล้วนะคะพบกันอีกทีเสาหน้าน้องเลยนะคะเสาหน้านี้เป็นของผอ.วาสุกับวงเข้มซันตาแล้วก็อาไม้เมตินิยมแสงในช่วงของเพลงช้างเผือกนะคะสลับกับพี่อ้อยเพื่อชีวิตทิพย์เป็นพิเศษของพี่อ้อยอีกเสาหนึ่งน่าจะได้เจอหน้าค่าตากันแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าคิดว่ากลางเดือนหน้าน้ำน่าจะเริ่มลดลงบ้างแล้วแหละนะคะคงจะไปจัดรายการได้สำหรับวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะขอให้ฟื้นตัวเร็วๆด้วยคนไหนที่ประสบภาวะอยู่ตอนนี้นะคะก็ได้ที่ได้อาศัยนะคะน้ำใจ

0: ขณะนี้เวลา 13:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองตำรวจภาค5จู่โจมปิดล้อมแหล่งพักยาเสพติดในหอพักจังหวัดเชียงใหม่ยึดไอซ์ได้มากถึง287กิโลกรัมส่วนเจ้าของห้องเป็นชาวเมียนมาหลบหนีไปได้พันตำรวจเอกทักษิณจันทวงศ์รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาค5พร้อมอาวุธจู่โจมบุกเข้าปิดล้อมตรวจค้นบริเวณหอพักชั้น2หอพักแห่ง1เขตติดต่ออำเภอเมืองเชียงใหม่ย่านบ้านแม่คาวตำบลสันพระเนตรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบเจ้าของห้องแต่พบยาเสพติดประเภทไอซ์ในหอชาเขียว287ก้อนน้ำหนัก287กิโลกรัมซุกซ่อนเก็บไว้ภายในกล่องพลาสติกสีต่างๆจึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางจากการสอบถามเจ้าของหอพักทราบว่าเจ้าของห้องชื่อนายจายสัญชาติเมียนมาเป็นผู้เช่าซึ่งได้หลบหนีออกจากห้องไปก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามและขยายผลถึงเจ้าของยาและต้นทางแหล่งผลิตเชื่อว่าน่าจะมีการลักลอบนำมากับรถขนพืชผลทางการเกษตรและนำมาพักไว้ตามชานเมืองหรือตัวเมืองเพื่อรอลำเลียงส่งเข้าพื้นที่ชั้นในและส่งไปประเทศที่3ซึ่งจะมีราคาสูงหลายเท่าตัวซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตกใจที่ขบวนการค้ายาเสพติดนำยาเสพติดมาพักไว้ถึงใจกลางเมืองและการจับกุมได้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและเชื่อว่าน่าจะไม่ใช่เพียงแห่งเดียวเจ้าหน้าที่จะต้องสืบสวนหาข่าวเข้มข้นมากขึ้นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลั่นสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเข้าสปก.บก.น.1เส้นปมกลมกับปกครองบุกตรวจสถานบันเทิงพลตำรวจโทสยามบุญชมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงกรณีเมื่อเวลา 3:00 น.ของวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมากรมการปกครองได้นำกำลังพลเข้าบุกตรวจค้นสถานบันเทิงย่านถนนข้าวสารสามารถจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางจำพวกยาเสพติดหลายรายการนั้นซึ่งสถานบันเทิงดังกล่าวอยู่ใกล้กับสน.ชนะสงครามห่างกันเพียงไม่กี่ร้อยเมตรกรณีสถานบันเทิงแห่งกล่าวตอนนี้ได้มีการสั่งปิดไปแล้วพร้อมมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่สปก.บก.น.1เพื่อให้คณะกรรมการไต่สวนในคดีนี้ดำเนินการไปอย่างยุติธรรมขณะที่ตำรวจสน.ชนะสงครามได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วกลับไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดเรื่องในกล่าวได้สั่งการให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปอย่างไรทำไมถึงไม่พบความผิดปกติหากพบความผิดก็จะดำเนินการโทษทางอาญาและวินัยต่อไปส่วนผู้กำกับการสน.ชนะสงครามจะถูกลูกน้องต้มปกปิดข้อมูลหรือไม่ต้องขอไปดูข้อมูลก่อนส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดอนเมืองและบก.น.2บุกจับกลุ่มบ่อนพนันแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองพบเป็นการปฏิบัติการของตำรวจหลังได้รับข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่โดยพบว่าเป็นการเพิ่งเปิดให้เล่นจึงวางแผนอยู่หลายวันก่อนเข้าปฏิบัติการจับกลุ่มเพราะบ่อนดังกล่าวเปิดในหมู่บ้านหรูขนาดใหญ่และเข้าไปตรวจสอบได้ยากจึงต้องวางแผนอย่างรอบคอบจังหวัดลพบุรีต้อนรับในอำเภอลำสนธิคนใหม่อบอุ่นจากการที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอดีตนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีโดยมีผลตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งนายเศรษฐวุฒิได้เดินทางมารายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าและผู้บังคับบัญชาที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรีเมื่อบ่ายวานนี้หลังจากนั้นเดินทางไปดูอำเภอลำสนธิและที่พักซึ่งวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ต่างรอชมผลงานของนายอำเภอคนดังโดยชาวบ้านเดือดร้อนงานแรกประเดิมให้กับนายอำเภอได้ช่วยทันทีจากกรณีรถยนต์บรรทุกหินทำทางรถไฟขับผ่านเส้นทางหมู่บ้านจนฝุ่นฟุ้งกระจายชาวบ้านเดือดร้อนจนมีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจแล้วหลายรายชาวอำเภอลำสนธิต่างรู้สึกดีใจที่จะได้นายอำเภอคนเก่งเกี่ยวกับโซเชียลมาช่วยเป็นสื่อในการทำงานและสื่อสารข้อมูลให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบซึ่งหลายคนได้ติดตามในเพจของนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิได้เห็นการทำงานแบบถึงลูกถึงคนไม่มีพิธีรีตองมากมายและด้วยการที่นายอำเภอใช้สื่อโซเชียลนั้นยังจะช่วยให้อำเภอลำสนธิซึ่งเป็นเสมือนอำเภอกลายปืนเที่ยงของลพบุรีจะได้เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศโซเชียลจะทำให้เข้าถึงเส้นทางการเดินทางมาอำเภอลำสนธิสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจ

0: ไต้ฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
7: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมหยกดอก
8: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
9: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
10: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง MCOT Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ Mcot Green Market ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับเอสุรัตนาศรีสวัสดิ์นะคะจากอสมทจังหวัดระยองค่ะวันนี้ระยองเป็นแม่ข่ายนะคะแล้วก็ส่งหัวใจเสียงไปยังอสมทพัทยาชลบุรีอสมทจันทบุรีและอสมทกาญจนบุรีค่ะสำหรับเบรกแรกนี้เป็นช่วงของรอบรั้วชุมชนนะคะพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดีเจหนูหริ่งชุติมาขนานุรักษ์มีเรื่องราวของงานเทศกาลกินเจแสงสีสุขใจครั้งที่8ซึ่งเริ่มจัดแล้วตั้งแต่9ถึง19ตุลาคมนี้มาเล่าให้ฟังค่ะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
12: สวัสดีค่ะและสวัสดีคุณผู้ฟังชาว Mcot Radio ทุกท่านหนูริ่งชุติมาคณานุรักษ์นักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดกาญจนบุรีสัปดาห์นี้ชวนทุกท่านมาทานเจกันค่ะในงานเทศกาลกินเจแสงสีสุขใจครั้งที่8ที่โรงเจเข่งซิ่วตัวท่าเรืออำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะและมีโอกาสนะคะได้พูดคุยค่ะกับคุณเอกชัยโอภากุลวงศ์สมาชิกสภาเทศบาลท่าเรือและเป็นผู้จัดการโรงเจเข่งซิ่วตัวท่าเรือด้วยค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
2: Mcot Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
13: ครับโรงเจเข่งซิ่วตัวเนี่ยครับเราได้รับการมอบที่ดินนะครับจากนางเล็กใจกุศลเนี่ยตั้งแต่ปี2471แต่ก่อนหน้านั้นโรงเจก็ตั้งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็ประมาณร่วมร้อยกว่าปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงเจเก่าแก่นะครับเป็นที่ศรัทธาของพี่น้องชาวตลาดท่าเรือครับ
12: อืมค่ะอยู่มาอย่างยาวนานมากๆเลยนะคะ
13: ครับ
12: แล้วความเป็นมาของการจัดงานเทศกาลกินเจของที่นี่ล่ะคะ
13: มีการจัดงานเทศกาลกินเจของโรงเจนะครับมีมาร่วม80ปีตั้งแต่ครั้นเมื่อท่านพระอาจารย์โหพัฒนะครับซึ่งเป็นพระสงฆ์นำนิกายสังขารท่านไม่เน่าเปื่อยแต่ปัจจุบันท่านมรณภาพไปแล้วร่วม122ปีท่านมีดำริว่าจัดงานเทศกาลกินเจซึ่งที่โรงเจเข่งซิ่วตัวท่าเรือตลอดมาทางคณะกรรมการตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันนี้นะครับก็ได้สืบสานประเพณีเทศกาลกินเจต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ
12: ค่ะซึ่งปีนี้งานจะเริ่มเมื่อไหร่นะคะ
13: ปีนี้เทศกาลกินเจเรานะครับเริ่มตั้งแต่วันที่9ตุลาถึง19ตุลาโดยมีพิธีการเปิดงานนะครับในวันที่9โดยในเวลา15นาฬิกาเนี่ยเราก็จะมีขบวนอัญเชิญเทพเจ้า9พระองค์นะครับขบวนสิงโตมังกรเอ็งกอขบวนน้องๆ นักเรียนจาก4สถาบันนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวตลาดท่าเรือร่วมขบวนอัญเชิญเทพเจ้า9พระองค์ที่บริเวณริมน้ำแม่กองท่าเรือมาประดิษฐานที่โรงเจเข่งซิ่วตัวนะครับครับหลังจากที่อัญเชิญเทพเจ้ามาแล้วนะครับก็จะเข้าสู่พิธีการเปิดงานเทศกาลกินเจในเวลา18:30 น.
12: อืมค่ะอยากจะทราบว่าขบวนแห่นะคะจุดเริ่มต้นจากตรงไหนคะ
13: ขบวนแห่ของเรานะครับเริ่มจากบริเวณริมน้ำด้านหลังวัดท่าเรือออกถนนแสงชูโตสายเก่านะครับแห่รอบตลาดท่าเรือ แห่รอบตลาดท่าเรือนะครับแล้วก็จากขบวนจะมาสิ้นสุดเข้าโรงเจเข่งซิ่วตัวก็เวลาประมาณ17:30 น.โดยประมาณในขบวนก็จะมีน้องๆ นักเรียนนะครับแต่งชุดนางฟ้ามีขบวนองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิมสิงโตมังกรครบเต็มรูปแบบนะครับ
12: วันเปิดนี่คือไฮไลท์ตรงนี้เลยไหมคะ
13: ครับวันเปิดนะครับขอเรียนงี้นะครับว่าวันเปิดในเวลา18:30 น.ทางคณะกรรมการโรงเจนะครับก็ได้เรียนเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองนะครับก็ได้ทำหนังสือเรียนเชิญทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีท่านในอำเภอท่ามะกานะครับท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรกาญจนบุรีท่านจอมพลรุจิดำรงชัยนะครับและอีกหลายท่านนะครับรวมถึงนายกเทศมนตรีมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านท่านให้ความเมตตาในทางโรงเจนะครับมาร่วมเปิดงานกันในวันที่9เวลา18:30 น.
12: แต่ถ้าใครอยากชมขบวนแห่ก็คือ15 น.นะคะ
13: เริ่ม15 น.ขบวนแห่จะแห่รอบตลาดท่าเรือนะครับ แต่ไฮไลท์หลักนะครับปีนี
11: ้
13: ในเรื่องของไฮไลท์หลักหลังจากที่ท่านประธานในพิธีได้เปิดงานแล้วนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับรับชมการแสดงนะครับแสงสีเสียงนะครับไลท์แอนด์ซาวด์สุดประการตานะครับในชื่อชุดการแสดงใต้ร่มมังกร The Musical Under The Dragon Chain นะครับเป็นการแสดงในส่วนของการเล่าประวัติการเดินทางการสร้างตัวของบรรพบุรุษในรูปแบบละครเพลงครับจากพื้นน้ำกว้างใหญ่สู่แผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์และความศรัทธาโดยน้องๆ4สถาบันของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองท่าเรือปากแค่นครับนี่คือไฮไลท์หลักของการแสดงวันเปิดงานนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับก็จะได้รับชมการแสดงสิงโตมังกรขบวนติงกอพระบูแสดงกับเป็นรูปแบบเชื่อว่าในจังหวัดเราเนี่ยผมมีความมั่นใจนะครับว่าการที่นำติงกอพระบูมาแสดงเนี่ยผมว่าไม่ค่อยมีที่ไหนเอามาแต่โรงเจเจ้งสิงตัวปีนี้นำคณะติงกอมาแสดงให้พี่น้องได้รับชมกันในชุดใหญ่เลยนะครับ
11: โอ้ชุดใหญ่แบบไฟกระพริบเลยนะคะ
13: แน่นอนครับแล้วก็ตัวแสดงนี้ 5-60 คนนะครับ
11: โอ้มาจากที่ไหนคะ
13: มาจากนครสวรรค์นะครับ
11: oh.
13: เป็นต้นตำรับเอ็นกอเลยครับ
11: โอ้ ทุกคนพลาดไม่ได้เลยนะนี่ไฮไลท์สำคัญมากเลยนะวันเปิดนะคะ
13: แล้วก็ที่สำคัญนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเนี่ยเพราะว่ามาร่วมถือศีลกินเจ
11: คือ
13: ท่านไม่ถือศีลท่านมาทานเจที่โรงเจเราเปิดโรงทานนะครับตั้งแต่เย็นวันที่9นะครับไปกระทั่งถึงวันที่19เช้าวันศุกร์เทพเจ้าข้าพระองค์ท่านมารับประทานอาหารเจได้ทุกวันวันละ3มื
11: ้
13: อมื้อเช้า8นาฬิกามื้อเที่ยง12นาฬิกามื้อเย็น17นาฬิกาทานฟรีนะครับไม่มีหมดนะครับที่โรงเจเข็มซื้อตัวท่าเรือ
11: ค่ะนี่สำหรับใครคิดว่าจะทานเจปีนี้นะคะมาที่โรงเจเข็มซื้อตัวได้เลยนะคะแล้วกิจกรรมภายในงานค่ะนอกจากวันแรกแล้ววันต่อมาล่ะคะ
13: นะครับกิจกรรมภายในงานของเรานะครับที่ในแต่ละวันเนี่ยนะครับเราก็จะมีการโชว์ไลท์แอนด์ซาวด์แสงสีเสียงประวัติโรงเจประวัติอาจารย์โอภาสเปิดประกอบให้ท่านได้เดินเที่ยวเดินซื้อของมันก็จะมีเสีย

0: งซาวเสียงดนตรีประกอบทั้งสายเลยครับตั้งแต่หน้าโรงเจบริเวณหน้าปากซอยโรงเจเข้ามาแล้วก็ไฮไลท์หลักที่อยู่ในโรงเจนะครับก็จะเป็นวันที่14ถึง16
1: เป
0: ็นพิธีสะเดาะเคราะห์บูชาดาวนพเคราะห
1: ์โอ้ทำยังไงบ้างคะ
0: ก็ในทุกปีเนี่ยนะครับมีพี่น้องประชาชนเราถึงจัด3วันสมัยก่อนเราจัดวันเดียวเพราะว่า

0: สปีนักษัตริย์เพศชายเพศหญิงอายุท่านก็จะได้จำนวนเทียนแล้วภายในเทียนนี้ก็จะมีอยู่กี่เล่มก็แล้วแต่ท่านนะครับว่าดวงปีนักษัตริย์ท่านตกดวงดาวไหนที่ไฮไลท์หลักของเราก็คือว่าการที่ตั้งมาปักการที่ท่านมาปักเทียนนี้นะครับท่านจะต้องปักเทียนตามรูปดวงดาวปีนักษัตริย์ของท่านซึ่งผมเชื่อตอนนี้ไม่มีที่ไหนนอกจากหลวงเจ๋เก่งซิมตัวท่าเรือครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมากันนะครับในช่วงวันที่14ถึง16ตุลาเริ่มเวลา19นาฬิกาครับ
1: คือไม่ถ้าเราไปตอนกลางวันถ้าไม่ได้ไปตอนทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยไปฝากดวงได้ไหม
0: ถ้าเรามาตอนกลางวันหรือเราไม่ได้อยู่ร่วมงานท่านสามารถมาทำบุญเทียนบูชาดาวนพเคราะห์ได้แล้วเรามีเจ้าหน้าที่ของเราจุดเทียนปีนักษัตริย์ของท่านให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีการแอดไลน์ท่านไว้ส่งรูปให้ท่านดูว่าทางเราลงเจได้ตั้งให้ท่านแล้วท่านก็เขียนชื่อสกุลของท่านไว้เลยเดี๋ยวเราทำเสร็จเราก็ส่งให้ในไลน์ท่านหรือไม่ก็ท่านเข้าไปดูในเพจลงเจเข่งซิ่งตัวหมู่นิธิอาจารย์โอภาสท่านก็จะเห็นนะครับ
1: ค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะสมัยใหม่นะคะเผื่อว่าหลายท่านอาจจะไม่สะดวกในช่วงค่ำๆอาจจะมาตอนกลางวันกันมาเที่ยวแล้วก็มาฝากดวงนะคะพิธีสะเดาะเคราะห์ด้วยนะคะ
0: ครับแล้วก็ยังอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่สำคัญเลยในวันที่17ตุลาซึ่งเป็นวันลอยกระทงเจนะครับในวันลอยกระทงเจเนี่ยก็จะมีขบวนน้องๆมังกรสิงโตต่างๆร่วมแห่กระทงเจรอบตลาดท่าเรือนะครับแล้วก็ไปทำพิธีลอยกระทงที่บริเวณริมแม่น้ำหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิมท่าเรือหลังจากพิธีลอยกระทงเสร็จแล้วก็จะมากลับมาชมการแสดงของนักน้องนักเรียนในชุดใต้ร่มเงาบังกรที่วันแรกท่านใดอาจจะพลาดนะครับก็กลับมาชมได้อีกวันหนึ่งในวันที่17แล้วรวมถึงขบวนสิงโตมังกรจากนครสวรรค์ด้วยครับ
1: โอ้มาอีกรอบนะคะวันที่17นะ
0: ใช่ครับเราแสดงให้ดู2รอบครับ
1: โอ้สุดยอดมากเลยค่ะแล้วพูดถึงกระทงเจเนี่ยค่ะทางลงเจมีให้ใช่ไหมคะ
0: ทางลงเจจัดกระทงไว้เรียบร้อยใครอยากมาร่วมบุญได้แล้วก็มีกระทงลูกใหญ่ของทางลงเจซึ่งเป็นกระทงทางลงเจจะนำเข้าสู่ขบวนแห่ด้วยพร้อมองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมปีนี้ไฮไลท์ก็องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมอยากให้มาดูนะครับรถองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมพร้อมๆน้องๆที่ได้รับการเสี่ยงทายเป็นองค์สมมุติดูนะครับว่ามานั่งมาดูว่าความอลังการขนาดไหนแล้วก็น้องๆลูกศิษย์เจ้าแม่กวนอิมซ้ายขวานะครับก็ให้มาดูกันว่าสวยงามขนาดไหนอยากให้มาติดตามนะครับ
1: ค่ะเสาร์ที่17นะคะ
0: ครับวันที่17ตุลาครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมภายในงานด้วยนะคะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะทานเจค่ะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ
0: ในการทานเจนะครับถ้าท่านสามารถเริ่มทานได้ตั้งแต่วันที่8เลยนะครับวันที่8ท่านก็เริ่มแต่คนที่เขาเก่งๆนะครับเขาก็เก็บด้วยการชามที่บ้านเนี่ยล้างทำความสะอาดใหม่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มื้อแรกเขาจะทานเย็นวันที่8
1: ค่ะ
0: เย็นวันที่8ก็เริ่มทานเจเลยนะครับแต่ถ้าท่านใดสะดวกก็เชิญมาลงเจนะครับที่อยู่ใกล้ๆมาทานได้3มื
1: ้อ
0: การเตรียมตัวก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็ชำระล้างร่างกายจิตใจเราให้บริสุทธิ
1: ์
0: นะครับละเว้นเนื้อสัตว์เราตั้งใจอธิษฐานจิตเลยนะครับว่าในปีนี้เราอยากจะละเว้นการทานเนื้อสัตว์โดยมารับประทานเจในช่วงเทศกาลกินเจทั้ง10วันนี้ขออธิษฐานอะไรก็ได้นะครับในสิ่งดีๆเนี่ยว่าเราจะทำตรงนี้กินเจตรงนี้เพื่ออะไรเนี่ย
1: ค่ะ
0: อันนี้อยู่ที่แต่ละคนเลยครับ
1: ค่ะแล้วข้อห้ามของการทานเจบ้างในช่วงเจมีข้อห้ามอะไรบ้างไหมคะหลักๆนะคะ
0: ในข้อห้ามของทานเจเนี่ยหนึ่งเนี่ยเราต้องละเว้นอยู่แล้วเพื่อเนื้อสัตว์นะครับเนื้อสัตว์ผักที่มีกลิ่นฉุนนะครับแล้วก็พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆเราลดละตัดหมดทุกอย่างครับแต่ท่านก็เอากินเจชัวร์ๆเลยมาลงเจครับเรียนเชิญอันตีสามมื้อครับ
1: ค่ะเริ่มตั้งแต่8นาฬิกานะคะ
0: ตั้งแต่8นาฬิกานะครับมื้อเย็นก็17นาฬิกาหรือท่านบาง

0: ท่านนะเดี๋ยวเราไม่อยากเข้าไปที่โรงเจเชิญมาที่ซอยโรงเจเข่งซึ่งตัวนะครับตั้งแต่หน้าปากซอยโรงเจจะมีร้านค้าร้านอาหารตั้งมาถึงบริเวณท้ายซอยโรงเจร้านค้าก็ประมาณ100ร้านนะครับร้านค้าขึ้นไปนะครับที่โรงเจเรียนเชิญ
1: เยอะมากเลยค่ะ
0: เรียนเชิญคุณหนูลิงด้วยนะครับมาที่โรงเจ
1: ค่ะ
0: มาเข้ามาแนะนำมาเลยได้นะครับ
1: ค่ะเพราะว่าปกติเวลามีเทศกาลกินเจหนูหลิงก็จะแวะไปที่ซอยโรงเจประจำเลยค่ะไปหาของอร่อยอร่อยทาน
0: เรียนเชิญมาทานที่ในโรงเจเดินเข้ามาก็ได้ครับมาถามหาว่าเอ๊ะสองตะปองคนไหนมาเจอกัน
1: ค่ะค่ะ
0: ยินดีต้อนรับครับ
1: มีอาหารเจอะไรแนะนำไหมคะในซอยโรงเจค่ะที่คิดว่าเด็ดที่สุดมีแนะนำบ้างไหมคะ
0: เจผมไม่กล้าว่าอะไรเด็ดที่สุดเพราะว่ามันหลากหลายแล้วมันหลากหลายและที่สำคัญถูกหลักอนามัยราคาไม่แพง
1: ค่ะ
0: ราคาไม่แพงนะครับของในโรงเจนะครับผมแนะนำไม่ได้นะครับว่าอะไรเดี๋ยวผมแนะนำร้านนี้อีกร้านนึงไม่ได้ต้องใจคืออาหารมีความผมว่าให้มาทานเองดีกว่
1: า
0: ประมาณเลยนะครับนะครับเขาขายกันมาเก่าแก่ยาวนาน
1: คือเวลาเทศกาลกินเจเขาก็จะนุ่งขาห่มขาวอะค่ะแล้วทีเนี้ยถ้าเราจะไปทานเจนะคะที่โรงเจเนี่ยต้องนุ่งขาห่มขาวไหมคะอันนี้ขอเป็นความรู้อะค่ะ
0: ครับคือจริงๆแล้วคนที่ทานเจแล้วนุ่งขาวห่มขาวคือต้องทานตลอดนะครับไม่ใช่ว่าจะมาโรงเจถึงจะเปลี่ยนชุดขาวไม่ใช่นะครับเราต้องทานเจตลอดทั้ง10วันนะครับเราเริ่มทานเจเราใส่ชุดขาวเราเข้ามาไหว้เราเข้ามาไหว้เทพเจ้าเก้าพระองค์เราสามารถเดินเข้าไปในโบสถ์ได้ในเจตัวได้นะครับผ่านเจใส่ชุดนั่นแหละครับคือว่าเราใส่ชุดขาวเราจะเข้าไปไหว้ในเจตัวที่เขาจัดไว้ส่วนท่านที่ไม่ได้ทานเจนะครับท่านสามารถมาทานข้าวที่โรงเจได้เพราะว่าเราจะมีแบ่งเป็นสองโซนท่านที่ทานเจกับไม่ทานเจแต่2โซนนี้คือกับข้าวเหมือนกันทุกอย่างเราไม่ได้แบ่งเราแบ่งเป็นแบบว่าอีกชุดหนึ่งเขาไม่ได้ทานเจเราก็แยกอีกส่วนหนึ่งส่วนถ้าทานเจเราก็แยกอีกส่วนหนึ่งแต่กับข้าวเหมือนกันทุกอย่างไม่ใช่ว่าทานเจกับข้าวดีแล้วก็ไอ้ที่ไม่ได้ทานเจกับข้าวอย่างเป็นไปกับข้าวเหมือนกันหมดครับ
1: ค่ะอย่างนี้นี่เองนะคะทุกคนนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเทศกาลกินเจนี้ที่โรงเจเข่งซิ่วตัวนะคะแล้วค่ะมีหลายๆคนนะคะพูดถึงค่ะไปกราบไหว้ขอพรโชคลาภจากพระอรหันต์ร่างทองค่ะท่านอาจารย์โหพัทค่ะอยากจะทราบประวัติของท่านอาจารย์โหพัทสักหน่อยค่ะพอจะเล่าได้ไหมคะ
0: ครับพอเล่าเอาพอสังเกตเลยนะ
1: ค่ะค่ะ
0: คือท่านอาจารย์โหพัทเนี่ยครับท่านชื่อจริงเนี่ยท่านชื่อซุนหยีเซียงฉิงท่านเป็นคนไทยนะครับครับท่านเป็นคนไทยนะครับท่านบ้านพี่น้องท่านอยู่ที่อำเภอท่าม่วงเนี่ยครับเป็นคนท่าม่วงนะครับท่านมรณภาพเมื่อปี2493ตอนท่านมรณภาพนั้นท่านอายุ46ปี
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้สิริอายุรวมท่าน122ปี
1: ค่ะ
0: ครับก็ขออนุญาตเรียนนี้นะครับว่าท่านอาจารย์โหพัทท่านเป็นพระสงฆ์อนัมนิกายหรือคณะพระสงฆ์พระยวนนะครับเหมือนกับวัดถ้ำเขาน้อยอย่างเงี้ยครับว
1: ั
0: ดตารามจังหวัดกาญจนบุรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับท่านตอนที่ท่านบวชเรียนท่านก็ไปมาหาสู่โรงเจมาอยู่ที่โรงเจท่านมีเมตตามากนะครับกับพี่น้องชาวตลาดท่าเรือท่านเมื่อถึงเวลาที่ท่านมรณภาพไปแล้วท่านมรณภาพปี2493ทางคณะกรรมการโรงเจก็เอาร่างท่านเนี่ยบรรจุลงโกดังสมัยก่อนเขาเรียกโกดังนะครับใส่โกดังไว้หลังจากนั้น3ปีคณะกรรมการก็จะเอาออกมาทำการชาปนกิจนะครับปรากฏว่าร่างท่านไม่เน่าเปื่อยย
1: ัง
0: แข็งตึงเหมือนเดิมทุกอย่างก็เลยทางคณะกรรมการก็เลยต้องเก็บร่างรักษาร่างของท่านไว้โดยปัจจุบันนี้นะครับร่างของท่านประดิษฐานอยู่ที่โรงเจเข่งซิ่วตัวในวิหารเรือมังกรมังกรที่สวยงามและท่านมีความศักดิ์สิทธิ์โรงเจท่าเรือแห่งนี้อยู่ได้ก็เพราะบารมีหลวงพ่อท่านพระอาจารย์โหพัทองค์นี้ทำให้โรงเจเราเจริญรุ่งเรืองและเติบโตก็โดยเฉพาะท่านอาจารย์โหพัทนะครับเป็นที่เคารพนับถือของจังหวัดกาญจนบุรีจนปัจจุบันนี้พี่น้องทั่วประเทศ

0: จากท่านอาจารย์โอครับนะครับ
1: ค่ะส่วนใหญ่ที่มากราบไหว้ขอพรกันมักจะขอเรื่องอะไรคะที่ประสบความสำเร็จค่ะ
0: ในเรื่องของเท่าที่ผมประสบการณ์มากับพี่น้องที่มาไหว้แล้วมาแก้บนนะครับแต่จริงๆแล้วสมัยนี้สมัยใหม่นะครับว่าเราผ่านทางวัดกรรมการลงเจก็บอกกับผู้ที่มาขอหรือว่าจะมาบนบานศาลกล่าวก็แล้วแต่ท่านสะดวกท่านมาบนบานในเรื่องของยังการขายที่ดินการขายคอนโดนะครับการขายพวกอสังหาริมทรัพย์ท่านมาขอนะครับท่านขายได้อันนี้เท่าที่คนที่เขาขายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยรู้จักลุงเจก็เลยมาลองมาขอไหว้กันครับก็ตามที่ต้องการแล้วก็เรื่องของการค้าขายการค้าขายพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเนี่ยเขาค้าขายปุ๊บเขามาจุดธูปไหว้ไม่ต้องมาบนนะครับที่ลุงเจเพราะเรารู้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจสมัยนี้จะมาบนบานศาลกล่าวจะต้องมาสำเร็จแล้วจะต้องเอาเงินมาถวายอะไรทำลุงเจเราไม่ต้องนะครับลุงเจของเราต้องการแค่ความศรัทธาถ้าท่านมีความศรัทธาท่านมาขอสำเร็จท่านกลับมาไหว้นำผลลัพธ์ให้มาไหว้ท่านอยากจะทำบุญบ้างท่านเรียนเชิญท่านทำได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของการเดินทางก็จะมีพวกวัตถุมงคลของท่านอาจารย์หลวงพัดเนี่ยผมไม่รู้นะครับที่คนเล่ามาให้ฟังว่าเหรียญท่านอาจารย์หลวงพัดมีความศักดิ์สิทธิ์มากไม่ว่าเป็นวัตถุมงคลรุ่นใดมีความศักดิ์สิทธิ์มากมากนะครับถ้ามีใครมีไว้ติดตัวก็ผมคิดว่าเป็นการดีนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับ
1: ความเชื่อส่วนบุคคล
0: ใช่ครับเราก็ไม่แนะนำนะครับว่าท่านจะต้องเชื่อตามผมนะครับเป็นความเชื่อของผมแต่ท่านลองมาขอดูท
1: ่
0: านลองมาขอดูแล้วก็โดยเฉพาะพวกเจ้าหน้าที่ข้าราชการเนี่ยในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรเนี่ยท่านลองมาไหว้ขอพรดู
1: ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นะคะค่ะสุดท้ายแล้วค่ะเวลาอีกนิดหน่อยค่ะอยากจะให้สทป่องค่ะได้เชิญชวนค่ะผู้ที่อยากจะทานเจหรือว่ามากราบท่านอาจารย์โหพัทค่ะมาร่วมงานแจ้งพิกัดของลงเจหน่อยค่ะ
0: ครับก็สำหรับงานเทศกาลกินเจแสงสีสุขใจนะครับครั้งที่8ปีนี้ก็เชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับมาร่วมทานเจที่ลงเจเข่งซิ้นตัวได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมถึงวันที่19ตุลาคมในมื้อเช้านะครับก็พิกัดลงเจก็ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าเรือมาแท่นนะครับตำบลท่าเรืออำเภอรัมกาจังหวัดกาญจนบุรีหรือท่านจะติดต่อสอบถามท่านก็เข้าไปที่เพจ Facebook ลงเจได้เลยจะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับ0618837676ก็คือเบอร์ของผมเองนะครับเอกชัยประวงหรือท่านใดที่อยากจะนำคณะทัวร์มาทานเจที่ลงเจขอให้ท่านแจ้งมาได้เลยท่านจะมาเวลากี่โมงมาท่านลงเจได้จัดอาหารไว้เตรียมรับรองทุกท่านที่มาทานเจนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งเรื่องของการส่งเสื้อผ้าเครื่องกระดาษเรือนโยมนี่ก็เป็นหัวใจหลักเลยนะครับของพี่น้องที่มาเนี่ยเวลาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมาซื้อเสื้อผ้าเครื่องกระดาษส่งให้กับบรรพบุรุษของเราโดยมีคณะสงฆ์อนันติกายจากวัดถาวรวรารามมาประกอบพิธีให้
1: ทุกคืนไหมคะ
0: มีเสื้อผ้าเครื่องกระดาษเนี่ยมีจำหน่ายทุกวันวันสุดท้ายวันที่18เนี่ยจะมีพิธีทิ้งกระดาษเทียนทานแล้วแจกข้าวสารให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยมารับข้าวกันวันที่18ถ้าจริงๆแล้วเรื่องของลุงเจมันมีเรื่องเล่าอีกเยอะ
1: เวลาจำกัดค่ะถ้าหากมีโอกาสหนูหลิงจะได้มาพูดคุยกับสทป่องอีกนะคะ
0: ได้เลยครับยินดีมากเลยนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ
1: ์ค่ะ
0: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดกาญจนบุรีเราให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วก็ไว้อนาคตต่อไปในการทานเจของพี่น้องที่อยู่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรีกรุงเทพไม่ต้องเดินทางลงใต้หรอกครับระยะไกลที่ลงเก่งซิ่วตัวท่าเรือ
1: ได้เลย
0: ครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะมีโอกาสได้พูดคุยกันใหม่นะคะ
0: ได้ครับขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: Mcot Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
1: ข ขอขอบคุณคุณเอกชัยโอภากุลวงศ์ผู้จัดการโรงเจแข่งซี่ตัวท่าเรือค่ะเทศกาลกินเจปีนี้นะคะท่านใดมีโอกาสได้มากาญจนบุรีก็ไม่พลาดค่ะงานเทศกาลกินเจแสงสีสุขใจครั้งที่8ที่โรงเจแข่งซี่ตัวอยู่ที่ตลาดริมน้ำท่าเรืออำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีนี่เองค่ะงานเนี่ยเริ่มแล้วนะคะไปจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้ด้วยค่ะหนูริงชุติมาคณานุรักษ์ต้องจากลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: และนี่คือเรื่องราวของงานเทศกาลกินเจแสงสีสุขใจครั้งที่9ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจเบรกหน้ามาอยู่ด้วยกันในช่วงของตะลุยตลาดค่ะ
2: Mcot Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
4: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี Mcot จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 Mcot จันเคียงคู่ธุรกิจคุณ
2: Mcot Green Market ช่วงตะลุยตลาด
3: ตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันในช่วงของ Mcot Green Market นะคะในช่วงตะลุยตลาดค่ะแล้วคุณผู้ฟังก็อยู่กับเอสุรัตนาศรีสวัสดิ์ด้วยนะคะเบรกแรกนั้นพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วเบรกนี้เรามาติดตามเรื่องราวตลาดในจังหวัดระยองกันค่ะวันนี้มีแหล่งท่องเที่ยวมีโปรแกรมการท่องเที่ยวมาฝากคุณผู้ฟังด้วยเผื่อบางท่านจะเตรียมตัวเที่ยวที่ระยองนะคะไปกันที่งานนี้เลยค่ะอบจ.ระยองขอเชิญเที่ยวงานโครงการย้อนรำลึกตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์รัชกาลที่5นะคะกิจกรรมนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25ตุลาคม2569จัดที่วัดสมมุติเทพผาปนารามหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดแหลมสนค่ะอยู่ในเขตอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะซึ่งกิจกรรมภายในงานค่ะก็เริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวในวันที่23ตุลาคม2569นะคะช่วงเช้าค่ะเป็นพิธีวางพวงมาลาสักการะพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณนะคะส่วนช่วงเย็นค่ะพิธีเปิดชมชิมอาหารของดีปากน้ำประแสจากนั้นค่ะวันที่24ตุลาคมนะคะลายแดนซ์วัฒนธรรมสุขล้ำวิถีไทยพบกับครูตั้มมาสอนเต้นค่ะวันที่25ตุลาคมนะคะลายแดนซ์วัฒนธรรมค่ะสุขล้ำวิถีไทยซึ่งวันนี้จะเป็นคิวของครูฟิกลายแดนซ์นะคะไปสนุกสนานกับกิจกรรมรำวงย้อนยุคกันได้ทุกค่ำคืนเพลิดเพลินกับการแสดงทางวัฒนธรรมทุกวันค่ะแล้วก็อิ่มอร่อยกับร้านค้าร้านดังร้านค้าชุมชนนะคะเตรียมตัวไปพบกันได้ที่แหลมสนอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะย้ำวันที่อีกครั้งหนึ่งนะคะ23ถึง25ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังคะและวันที่29ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายนนะคะระยองก็จะมีจัดกิจกรรมฮาโลวีนเดย์วีสยองจัดที่ท่าเทียบเรือบ้านเพอยู่ในเขตอำเภอเมืองระยองค่ะซึ่งกิจกรรมภายในงานนะคะให้ทุกคนได้ไปสัมผัสกับความหลอนใครที่ชอบความตื่นเต้นความน่ากลัวงานนี้ไม่ควรพลาดนะคะที่ท่าเทียบเรือบ้านเพระยองค่ะท่านจะได้สัมผัสกับอุโมงค์ผีเฮี้ยนนะคะเข้าไปครั้งแรกนี่ก็เดินเข้าอุโมงค์ผีเฮี้ยนกันเลยทีเดียวค่ะมีลานสำนักแก้กรรมนะคะมีซุ้มทางเข้าตานีมีศาลร้างชวนสยองค่ะแล้วก็ไปฟังเล่าเรื่องหลอนจากครูตรีนะคะมีภาพยนตร์ให้ได้ชมกันด้วยเป็นภาพยนตร์สุดเฮี้ยนนะคะชมกันทุกค่ำคืนบนจอขนาด IMAX นะคะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมบรรยากาศที่เรียกว่าเอาใจคนรักความหลอนหรือว่าใครที่ชอบความท้าทายงานนี้ไม่ควรพลาดนะคะย้ำวันที่อีกครั้งหนึ่งค่ะ29ตุลาคมถึง2พฤศจิกายน2569ค่ะคุณผู้ฟังคะและอีกหนึ่งตลาดที่อยากจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวนะคะงานมาดีมาร์เก็ต World 4จัดขึ้นประมาณวันที่23ถึง25ตุลาคม2569นะคะที่บริเวณลานชั้น1ของ Star IT Center จังหวัดระยองค่ะงานนี้ต้องบอกว่าเป็นการเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้าชมฟรีและเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะซึ่งภายในงานก็จะมีการรวบรวมสินค้าแฟชั่นต่างๆมามากมายใครที่ชอบของวินเทจงานนี้มาได้เลยงานคราฟนะคะงานแบบว่าออกอาร์ตๆหน่อยนะคะบรรยากาศปาร์ตี้สุดชิคค่ะเริ่มตั้งแต่ 12:00 น.ถึง 22:00 น.นะคะวันที่23ถึง25ตุลาคมที่ลานชั้น1ของ Star IT Center จังหวัดระยองค่ะคุณผู้ฟังคะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะพาทุกคนไปเที่ยวไปเที่ยวกันได้แบบครอบครัวไปเป็นหมู่คณะไปแบบเพื่อนฝูงหรือไปเป็นคู่นะคะนั่นก็คือไปที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะชวนทุกคนร่วมกิจกรรมวันนับนกโลกซึ่งตรงกับวันนี้นะคะ10ตุลาคม2569กิจกรรมเขาจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันใครที่ไม่ทันรอบเช้าไม่เป็นไรค่ะเรายังมีเวลาอีกรอบนึงคือตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะ 16:00 น.ถึง 18:00 น.ไปเที่ยวกันได้เลยซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะทำให้น้องๆหนูๆและใครที่ชื่นชอบธรรมชาติเนี่ยได้มีโอกาสเห็นนกแปลกๆค่ะเราจะไปสัมผัสกับบรรยากาศแบบธรรมชาติกันนะคะที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์จังหวัดระยองวันนี้นะคะจะไปพูดคุยกับคุณวรัชยายิ้มเยือนค่ะพนักงานประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตท.ระยองนะคะหรือว่าน้องมุกนะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องมุกค่ะ
5: สว
3: ั
5: สดีค่ะพี่เอค่ะ
3: ค่ะพูดถึงกิจกรรมวันนับนกโลกนะคะนี่มีการนับถอยหลังเลยนะว่าจะถึงแล้ววันพรุ่งนี้แล้วนะคะให้น้องมุกเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่ากิจกรรมนี้เป็นยังไงคะ
5: ค่ะเป็นกิจกรรมวันนับนกโลกนะคะโดยเป็นวันที่ทุกคนนะคะจะพร้อมใจกันมาออกสำรวจนกค่ะให้ได้มากที่สุดภายใน1ชั่วโมงภายใน1วันค่ะแล้วเราก็จะมีการส่งข้อมูลเพื่อเก็บสถิติค่ะบนเว็บไซต์ของ eBird ค่ะ
3: ค่ะอ๋อก็คือทุกคนพร้อมใจกันมีคำว่าวันนับนกโลกแสดงว่าทุกประเทศบนโลกใบนี้ทำกิจกรรมนี้ร่วมกันใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะแล้วก็ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ของเราก็เปิดเป็นพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่ที่ให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมเปิดประสบการณ์แล้วก็มานับนกที่นี่ค่ะ
3: ค่ะงั้นต้องถามเลยว่าทำไมเราต้องนับนกนับไปเอาตัวเลขไปทำอะไรอะคะน้องมุก
5: เป็นสถิติของแต่ละบุคคลนะคะโดยเราจะมีตั๊กเขาของแต่ละคนไว้อะค่ะว่าเราสำรวจนกได้กี่ชนิดแล้วก็ได้เท่าไหร่บ้างค่ะแล้วก็สามารถที่จะมาดูได้ในข้อมูลของเราว่าเรามีนกเท่าไหร่บ้างแล้วบางคนนะคะเขาก็อาจจะมีโอกาสได้เจอนกหายากก็มีค่ะก
3: ็
5: เลยมีการออกไปสำรวจเพื่อเจอนกใหม่ๆเจอประสบการณ์ใหม่ๆอย่างนี้ค่ะ
3: นะเผื่อจะเจอนกที่แบบว่าไม่เคยเห็นนะคะทีนี้ถามในส่วนของกิจกรรมที่ทางศูนย์จะจัดอะค่ะว่ามีอะไรบ้างและจะเริ่มตั้งแต่กี่โมงยังไงคะ
5: ค่ะกิจกรรมนะคะจัดวันที่10ตุลาคมนะคะแบ่งเป็น2รอบค่ะรอบแรกจะเป็นรอบเช้าค่ะคือ6โมงถึง10โมงค่ะแล้วก็รอบเย็นนะคะจะเป็น4โมงถึง6โมงค่ะสามารถมาลงทะเบียนที่หน้างานได้เลยค่ะเข้าฟรีทุกอย่างค่ะ
3: ค่ะก็คือเปิดรับทุกกลุ่มทุกวัยใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะเส้นทางการเดินนะคะประมาณ 3.2 กิโลค่ะใช้ระยะเวลา3ชั่วโมงเหมาะสำหรับคนเดินป่ามือใหม่ด้วยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูนกก็สามารถมาดูได้ค่ะเพราะว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็สอนการดูนกตั้งแต่เบื้องต้นเลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีกล้องอะค่ะทางศูนย์ก็มีให้ยืมด้วย
3: ค่ะอ๋อถ้าหากว่าใครที่มีก็เตรียมไปแต่ทีนี้ว่ากล้องที่เราจะสามารถดูได้เนี่ยมันจะเป็นกล้องแบบไหนอะคะ
5: เป็นกล้องส่องทางไกลแบบสองตาค่ะแต่ว่าถ้าบางท่านนะคะที่เขามีอุปกรณ์ก็คือเป็นกล้องถ่ายรูปก็สามารถที่จะถ่ายแล้วก็เอารูปอะค่ะมาลงในแอปก็ได
3: ้
5: คือต้องมีหลักฐานยืนยันว่าเราเจอนกชนิดนี้อย่างเงี้ยค่ะ
3: อ๋อนะคะอย่างปีที่แล้วนี่มีการจัดกิจกรรมนี้ไหมคะนับนกโลก
5: มีค่ะ
3: ค่ะ
5: ซึ่งปกติอะค่ะกิจกรรมวันนับนกโลกจะจัดปีละ2ครั้งค่ะเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเราก็จัดไปด้วยค่ะมีคนสนใจเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็ตุลาคมนี้เราก็อยากให้ทุกท่านได้มาร่วมดูนกไปกับเราอีกรอบนึงค่ะ
3: ค่ะซึ่งน้องๆหนูๆ หรือว่าใครที่ชอบนกแล้วรอบที่แล้วไม่ทันพลาดติดงานมารอบนี้ได้อีกนะคะ คิดว่าจะมีนกอะไรแปลกๆเพิ่มไหมคะน้องมุก
5: หนูอยากให้มีมากๆเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่นกอพยพเข้ามาด้วยมีสิทธิ์ที่จะได้เจอนกใหม่ที่อาจจะเคยมาป่าวังจันทร์แล้วก็หายไปแล้วก็อาจจะกลับมาอีกภาวนาให้มีมากๆเลยค่ะ
3: เนาะแบบว่าเด็กๆจะได้แบบตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจเพราะว่าเราจะดูจากภาพในหนังสือเท่านั้นหรือว่าดูจากทางอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่เหมือนดูด้วยแบบสองตาของเราใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะสนุกนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาก็อยากให้ลองมาเปิดประสบการณ์ที่นี
3: ่ค่ะทีนี้น้องๆหนูๆหรือว่าคุณผู้ฟังที่สนใจจะดูนกเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะกับการเดินทางไปดูนกครั้งนี้
5: เตรียมร่มหรือหมวกค่ะเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนค่ะในช่วงประมาณ8โมงถึง10โมงค่ะแล้วก็ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนด้วยก็อยากให้เอาเสื้อกันฝนหรือว่ารองเท้ากันลื่นมาด้วยค่
3: ะ
5: ซึ่งทางสูงของเราอะค่ะยังไม่มีน้ำท่วมนะคะแล้วก็เส้นทางยังสามารถเดินทางได้ปกติค่ะ
3: ยังปลอดภัยไม่ต้องกลัวน้ำท่วมเพราะว่าเราไม่ได้ข่าวว่าแถววังจันทน้ำท่วมนะคะฉะนั้นก็เตรียมตัวมาให้พร้อมเห็นว่าถ้าหากไปนี่ติดอาหารไปด้วยกันหิวใช่ไหมคะไม่มีร้านค้าแถวนั้น
5: ใช่ค่ะจะมีน้ำดื่มให้เพียงเท่านั้นค่ะแล้วก็แนะนำให้เอากระบอกน้ำมาด้วย
3: นะคะเป็นการรักโลกก็ตอนนี้แก้วใครแก้วคนนั้นนะใครมีกระบอกน้ำก็พกติดตัวไปได้เลยนะคะค่ะเอาละค่ะน้องมีอะไรเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ไหมคะ
5: ก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ลองมาเที่ยวที่สุเรียนรู้ป่าวังจันทร์ค่ะมาเปิดใจกับเรานะคะหรือว่าถ้าท่านอื่นไม่สะดวกมาในวันที่10ตุลาคมนะคะยังมีกิจกรรมดีๆอีกเพียบเลยค่
3: ะ
5: สามารถติดตามเพจได้เลยเพจชื่อว่าสุเรียนรู้ป่าวังจันทร์โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตท.ค่ะ
3: โอเคได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะและช่วงนี้เวลาหมดซะแล้วสำหรับ MCOT Green Market นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการด้วยอยู่กันมาตั้งแต่ช่วงรอบรั้วชุมชนจนมาถึงตะลุยตลาดนะคะพาคุณผู้ฟังไปตะลุยกันหลายที่เลยทีเดียวค่ะติดตามฟังกันได้ใหม่วันเสาร์หน้านะคะและพบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ
2: MCOT Green Market ช่วงตะลุยตลาด
4: ขณะนี้เวลา
6: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยมหานครทีม
9: ฮิตที่10

0: เกมไม่ขาดครับงั้นจากเพชรคาถาวุฒิฮิตที่12สัปดาห์นี้นะครับขึ้นมาจากฮิตที่13เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: และก่อนหน้านั้นนะคะฮิตที่13ลงมาจากฮิตที่10เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใครคือคนที่ใช่ของเธอจากน้องนันอนันต์2เพลงนะคะจัดให้แม่แม่นะจ๊ะ2เพลงเปิดแล้วนะจ๊ะแม่จ๋าม
0: าทิ้งท้ายกันเลยดีกว่าพี่พิมพ์กับฮิตที่11สัปดาห์นี
2: ้ฮิตที่11
1: ฮิตที่11ค่ะอกหักส่งทางนะคะจากน้องนุชวิลาวันนะคะเพลงนี้นะขึ้นมาจากฮิตที่17เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ
0: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาอัปเดตกันต่อนะครับจากฮิตที่10ไปจนถึงฮิตที่1จะเป็นเพลงอะไรบ้าง

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา14นาฬิ

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกลวินหนุนเดินหน้าเมกะโปรเจกต์คลองชนาทป่าสักอ่าวไทยผ่านน้ำออกทะเลกุญแจสำคัญลดความเสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งยั่งยืนนายกรวีปริศนานัทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยว่าโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เมกะโปรเจกต์ระยะยาวที่แล้วรัฐบาลได้ร่วมกันผลักดันและวางแผนมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งรัฐบาลชุดนี้ได้นำเข้าสู่การพิจารณาและก็ผ่านมติครม.ในที่สุดหากโครงการนี้ดำเนินการสำเร็จตามแผนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดน้ำและแบ่งเบาภาระการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างมีนัยสำคัญจากเดิมที่ในช่วงฤดูน้ำหลากปริมาณน้ำเหนือมักจะไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงและสร้างผลกระทบต่อที่ราบลุ่มภาคกลางต่อเนื่องยาวนานหลายปีโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครในยามปกติเขื่อนเจ้าพระยาสามารถรองรับการระบายน้ำได้สูงสุด 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่คลองเดิมช่วยระบายน้ำได้เพียง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายกรวีกล่าวว่าสำหรับรายละเอียดของโครงการดังกล่าวเป็นการขุดแนวคลองสายใหม่ขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรับน้ำตั้งแต่พื้นที่ตอนบนอย่างชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีนครนายกแล้วตัดตรงออกสู่ปากอ่าวไทยซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการน้ำหลากและบรรเทาอุทกภัยแล้วในช่วงฤดูแล้งคลองเส้นนี้ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางกักเก็บน้ำสำรองเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรตลอดเส้นทางผ่านอีกด้วยรองผู้ว่าปราจีนบุรีสั่งปิดโรงงานคัดแยกขยะทันทีหลังพบขยะอิเล็กทรอนิกส์เต็มตู้พบพฤติกรรมเข้าข่ายผิดเงื่อนไขใบอนุญาตนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมนายอำเภอกบินบุรีนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบรถเทรลเลอร์2คันคาดว่าขนกากอุตสาหกรรมเข้ามาไว้ภายในโรงงานเบื้องต้นพบว่ามีการขนกากอุตสาหกรรมจากจังหวัดชลบุรีขณะที่อุตสาหกรรมจังหวัดแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการสั่งปิดโรงงานเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นจากการตรวจสอบภายในโรงงานเจ้าหน้าที่พบรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์จำนวน2คันโดยคันแรกมีการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ลงจากตู้แล้วส่วนคันที่2ยังไม่ได้มีการขนถ่ายสิ่งของออกเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเปิดตู้เพื่อตรวจสอบพบว่าภายในบรรทุกขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนี้จากการตรวจสอบภายในโรงงานยังพบกระบวนการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยมีการนำวัสดุดังกล่าวเข้าสู่เครื่องจักรเพื่อแยกเศษพลาสติกออกจากส่วนประกอบอื่นก่อนนำไปจำหน่ายต่อเจ้าหน้าที่ยังพบการปล่อยน้ำเสียออกสู่พื้นที่ด้านหลังโรงงานโดยยังไม่มีข้อมูลยืนยันเกี่ยวกับแหล่งที่มาและรายละเอียดของน้ำเสียดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวว่าโรงงานแห่งนี้ขออนุญาตประเภท105คือประเภทคัดแยกขยะทั่วไปได้เห็นแล้วว่าขยะที่เข้ามาในโรงงานเป็นขยะวัตถุอันตรายไม่เข้าเงื่อนไขการขอใบอนุญาตจึงได้สั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาทุกกรณีหลังจากนี้จะปูพรมตรวจสอบทั้งหมดกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมีมาตรการอย่างไรเมื่อสั่งปิดแล้วยังมีการลักลอบอยู่ฝากพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาช่วยจังหวัดปราจีนบุรีด้วยตำรวจอินเดียสกัดม็อบต้านประธานกกต.ตำรวจในกรุงนิวเดลีของอินเดียควบคุมตัวกลุ่มผู้ประท้วงในวันนี้ท่ามกลางการระงับการเดินทางและระบบโทรคมนาคมภายใต้มาตรการล็อกดาวน์สกัดกั้นการประท้วงของกลุ่มเยาวชนที่เรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลาออกการประท้วงโดยกลุ่มเยาวชนคอกโรสมีเป้าหมายเพื่อกดดันให้นายคยาเนสกูมานประธานกกต.ลาออกจากกรณีปรับแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ให้พรรครัฐบาล BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแหล่งข่าวเปิดเผยว่ามีผู้ประท้วงถูกควบคุมตัวไปประมาณ200คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับ
5: ับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
8: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
12: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
13: MCOT จันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
14: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
15: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทดำเนินรายการโดยดีเจช้างและทีมงาน
16: ไปและนักท่องเที่ยวทุกคนกับอาหารพื้นบ้านจัดจ้านครบรสตามแบบฉบับของคนคอนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ S-Tech เปิดสอนในระดับปวช.ปวส.ปริญญาตรีประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและปริญญาโทบริหารการศึกษากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2570จบแบบไหนตามใจเลย
17: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

แวดล้อมดีสังคมดีคนมีสุขถ้าหากเราไม่สนุกใช้พลังงานท่านกำลังฟัง MCOT Radio Network FM 104.5 MHz อสมทนครศรีธรรมราชต่อไปนี้เสนอรายการช้างตกมันดำเนินรายการโดยคุณณัฐพรการิการค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat ค่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่10เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะเกียร์เกษณียมเมืองนะคะอยู่กับท่านผู้ฟังนะคะทักทายท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ทั้ง9สถานีแล้วก็10คลื่นความถี่ทั่วประเทศด้วยกันนะคะวันนี้นั่งกันอยู่ที่อสมทนครศรีธรรมราชค่ะ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร FM 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรี95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมา FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมกันอยู่ทางหน้าจอไลฟ์สดนะคะวันนี้เราไลฟ์สดกันที่แฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทค่ะและแฟนเพจดีเจช้างตกมันนะคะวันนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าน้องช้างหายไปไหนกำลังเดินทางมาค่ะนครศรีธรรมราชนะคะช่วงนี้คือช่วงเทศกาลเดือน10นะคะก็ยังมีวันนี้กับวันพรุ่งนี้ที่เป็นวันทำบุญใหญ่ของเรานะคะก็จะมีรถราเยอะไปหน่อยนะคะนะรถก็จะแบบตอนนี้ถนนหนทางนี่คือแน่นไปหมดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการต้อนรับทุกคนกลับบ้านนะคะเป็นการรวมญาตินะคะแล้วก็ปีนี้น่าจะหลายๆท่านพอเจอเรื่องของวิกฤตน้ำท่วมไปก็ไม่ได้กลับบ้านกันบ้างนะคะแต่ก็เรายังเห็นความคลื้นนะคะเช้านี้เราก็มีเรื่องพิธีแห่หมรับนะคะที่หน้าศาลากลางเนาะไม่ใช่สิคะตรงเขาเรียกว่าสนามหน้าเมืองนะคะแห่ไปที่วัดพระมหาธาตุนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมใหญ่มากๆของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะใครที่

ให้กับบรรพบุรุษของเรานะคะที่ร่วงลับไปแล้วนะคะก็เป็นช่วงเทศกาลที่ทุกคนได้กลับบ้านได้พบญาตินะคะก็คลาคล่ำไปด้วยผู้คนนครศรีธรรมราชได้กลับบ้านกันเด็กๆผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนเลยค่ะต้องกลับบ้านเป็นถือเป็นงานใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจริงๆบุญศาสตร์เดือน10เนี่ยค่ะภาคใต้นะคะทั้งหมดก็เป็นการจัดกันอยู่แล้วนะที่บ้านเกิดเกียร์เองเนี่ยที่สงขลาเนี่ยเราจะมีก็คือวันพรุ่งนี้นะวันที่11นะก็จะเป็นแรม15ค่ำนะคะก็จะเป็นแบบเหมือนขึ้น15ค่ำแรกนะเป็นวันรับตายายแล้วก็วันพรุ่งนี้จะเป็นวันส่งตายายนะคะก็ตายายเนี่ยเขาจะแบ่งเอาไว้แบบมีแบบคนที่บุญเยอะก็ได้อยู่ในวัดแล้วทำบุญก็จะถึงอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นผู้ที่แบบเข้าไม่ถึงในวัดก็เขาจะเรียกว่าลานเปรตนะคะซึ่งก็จะเป็นการของไปเส้นไหว้ที่ลานเปรตก็ทำให้คนที่ล่วงลับไปแล้วแล้วเข้ามารับส่วนบุญส่วนกุศลในช่วงเวลาเทศกาลเดือน10นั่นเองนะคะแล้วก็ค่ำคืนนี้เราก็จะมีการประกวดเมื่อวานเนี่ยเป็นการเมื่อวานซืนก่อนประกวดหนูน้อยนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็เมื่อวานก็จะเป็นงานประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชแล้วก็คืนนี้จะเป็นเทพบุตรนครศรีธรรมราชก็เรียกอะไรนะเทพบุตรเมืองนครนะก็จะประกวดคืนนี้นะที่เวทีกลางที่ทุ่งทลาดนะคะก็กิจกรรมในนครศรีธรรมราชมีทุกจุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นที่หน้าเมืองนะเป็นที่สารกลางนะแล้วก็เป็นที่ทุ่งทลาดถือว่างานใหญ่มากเวทีเยอะแยะไปหมดเลยนะความบันเทิงแบบตอนนี้อยู่ที่นครศรีธรรมราชทุกชนิดเลยนะคะทุกคนก็ไปเที่ยวไปเยี่ยมไปชมกันได้นะคะสวัสดีป้าพึ่งนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณปณิศราโกมินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่บันเทิงด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างกดมารับชมกันหน่อยมาทักทายกันหน่อยนะคะพี่บันเทิงได้ข่าวว่ากระดุมเริ่มมีดอกแล้วใช่ไหมคะเจอน้ำท่วมไปบ้างหรือเปล่าจริงๆนะที่โทรเช็คลูกค้าของปุ๋ยแบล็คแคทเองเนี่ยก็ถือว่ารอดโดยส่วนมากนะคะก็จะมีตรงแถวระยองนะบ้านของน้องธันวานิดหน่อยนะคะที่โดนไปเยอะมากอันนี้ก็รอลุ้นอยู่นะคะว่าเราจะฟื้นฟูต้นของบ้านคุณพ่อของน้องธันวาได้ไหมนะคะซึ่งอายุต้นก็อยู่ประมาณ12ถึง20ปีนะคะก็จมน้ำอยู่ประมาณ10กว่าวันนะคะแล้วก็ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่น้ำกร่อยเข้าถึงด้วยน้ำเค็มหนุนด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ลุ้นกันนะคะว่ามันมีโอกาสไหม 1,000 กว่าต้นนะคะก็หลายๆคนที่เจอวิกฤตไปก็ต้องขอส่งกำลังใจให้นะคะส่งกำลังใจให้ถ้าเกิดว่าต้นที่มันไปแล้วมันลาลับเราไปแล้วก็ต้องเสียใจด้วยกับทุกคนนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราหนีไม่พ้นเลยกับเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะโดนกันทั่วถึงทั่วหน้าจริงๆนะคะแล้วก็บางคนอยู่ในเมืองก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของเทือกสวนไร่นานะแต่บ้านนะบ้านพี่ชายเกียร์นะคะอยู่กรุงเทพค่ะท่านผู้ฟังกระเบื้องร่อนลอยไปกับน้ำหมดเลยทั้งหลังค่ะทั้งหลังเลยแล้วก็บ้านสะอาดเลยตู้เตียงทุกอย่างคือไปกับน้ำหมดแล้วนะก็เป็นการเริ่มต้นใหม่กันนะก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่เจอวิกฤตนี้นะแล้วก็เหมือนทางใต้เนี่ยเราก็เจอกันอยู่ประจำเหมือนกันคือมันเป็นจุดประจำของทุกพื้นที่อยู่แล้วอย่างบ้านเกียร์ที่ทุ่งสงเนี่ยมันก็เป็นอยู่ที่หน้าคลองนะฮะแต่พอพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเกียร์ก็ยังชื่นชมนะว่าเกียร์อยู่ในอำเภอทุ่งสงมา20กว่าปีค่ะท่านผู้ฟังเกือบ30ปีเนี่ยค่ะสิ่งที่เกียร์เห็นคือผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยค่ะท่านนายกเทศค่ะเกียร์ไม่รู้ว่าเกียร์อยู่ตรงนั้นแล้วเกียร์จะเห็นการเตือนภัยการจัดการการทำความสะอาดนะหลังจากที่น้ำลดแล้วอันนี้คือต้องยกนิ้วให้ท่านเลยนะคะไม่เคยเห็นความผิดพลาดเลยในเรื่องนี้เมืองสะอาดอยู่ตลอดเวลาในเขตเทศบาลนะคะเราก็ชื่นชมนะคะแล้วว่าวิธีการจัดการของเขานี่คือเขาจะมีรถมีธงนะคะรถก็จะแบบบอกตลอดเลยทุกครึ่งชั่วโมงก็จะมีรถกระจายเสียงมาบอกว่าเดี๋ยวน้ำจะเข้าช่วงเวลากี่โมงระดับน้ำจะอยู่ที่เท่าไหร่ทุกคนต้องเตรียมตัวยกของที่มันเกิดการเสียหายให้พ้นจากน้ำนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีลดเวียนอีกรอบนึงว่าน้ำกำลังลดนะเป็นการปลุกให้ทุกคนที่อยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยลุกขึ้นมาดันเพราะว่าในพื้นที่ทุ่งสงเนี่ยเวลาน้ำท่วมขังมันจะมาพร้อมโคลนค่ะท่านผู้ฟังนะเกียร์จะเจอทุกรอบที่เกิดน้ำท่วมก็จะมีโคลนในบ้านเราเนี่ยเกินตาตุ่มแน่นอนนะถ้าเราไม่รีบดันในช่วงกำลังน้ำลดมันจะจัดการขี้โคลนยากมากๆเพราะพอมันแห้งปุ๊บมันจะเป็นฝุ่นละอองแต่การจัดการของนายกแล้วก็ทีมบริหารหรือทุกคนน่ะที่เป็นนักบริหาร

0: ท้องถิ่นเนี่ยค่ะสิ่งที่เกียร์สัมผัสแล้วก็เห็นมาตลอดก็คือการจัดการด้วยการรถดับเพลิงมาล้างถนนเขาก็มาช่วยชาวบ้านในเขตพื้นที่อ่ะอย่างเร็วมากๆนะอันนี้ก็ขอชื่นชมแล้วก็เป็นการส่งข่าวให้กับที่อื่นนะคะได้เตรียมการเพราะว่าต่อไปเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยอุทกภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราคาดการไม่ได้แล้วเกียร์อยู่บ้านที่กรุงเทพที่สายใหม่เนี่ยเกียร์อยู่มาประมาณ20ปีท่านผู้ฟังไม่เคยเจอน้ำท่วมเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะหลังจากนั้นกลับมาก็พี่ชายอยู่ต่อเนี่ยค่ะก็ปี54ที่ท่วมหนักแล้วก็มาเจอเนี่ยรอบนี้เลยนะคะก็ถือว่าบาดเจ็บแล้วก็ไม่ใช่บาดเจ็บแค่เราคนเดียวก็ทั่วทุกคนที่บาดเจ็บนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะทักทายนะคะทุกคนเลยนะคะที่เข้ามานะน้องช้างกำลังเดินทางกับท่านผู้ฟังวันนี้ชั่วโมงที่2เนี่ยเกียร์จะมีบทสัมภาษณ์นะคะสำหรับสวนทุเรียนนะคะที่ผ่านความทรุดโทรมมานะคะเอามาแล้วแหมหลับอยู่ค่ะดีเจช้างกำลังแหมหลับอยู่นะคะน่าจะมากับจงกระเบนหรือเปล่าแหมหลับมาเดี๋ยวเอามาให้ดูใครอยากดูว่าหลับเนี่ยเป็นยังไงวันนี้ดีเจช้างเอามาโชว์นะคะหลับเป็นยังไงเข้ามาดูที่หน้าแฟนเพจหรือหน้าไลฟ์สดของเรานะคะจริงๆพี่ช้างขาตรงยอดเนี่ยเขาจะต้องเสียบด้วยธนบัตรนะตรงยอดเนี่ยเขาจะต้องเสียบธนบัตรด้วยนะเมื่อวานเนี่ยฟังมาว่าน่าจะเสียบธนบัตรนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็น
1: เขาเว้นไว้ให้คุณเกียร์ไงครับ
0: เสียบธนบัตรหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้จริงๆต้องไปวัดค่ะคุณ
1: อันนี้เดี๋ยวให้เสียบก่อนแล้วเดี๋ยวไปวัด
0: วัดไหนวัดอะเดี๋ยว
1: เดี๋ยวไปวัดเอว
0: นะคะ
1: นี่คือหมับเล็กเนาะเล็กๆนะครับปกติเขาจะทำกันใหญ
0: ่ในนี้ประกอบด้วยขนมราคือขนม5อย่างที่เราจะต้องส่งให้ถึงกับบรรพบุรุษของเรานะคะขนมราเนี่ยเทียบเคียงเรื่องของเสื้อผ้าแพรพันธุ์ทั้งหมดเนาะเครื่องนุ่งห่มนะคะแล้วก็ขนมพองนะคะแล้วก็ขนมคือบ้านพี่เกียรติจะมีขนมไม่เหมือนนครบ้านพี่เกียรติจะมีขนมเทียนนะขนมเทียนที่เป็นแผ่นแท่งยาวๆนะไม่ใช่เทียนแบบใส่ไส้เหมือนที่เรากินตอนตรุษจีนนะคนละอันกันก็จะเป็นขนมเทียนขนมต้มที่เป็นสามเหลี่ยมอะค่ะเป็นข้าวเหนียวมันนึ่งอะค่ะเป็นสามเหลี่ยมขนมต้มนะแล้วก็มีขนมเจาะหูแล้วก็มีขนมลาแล้วก็ขนมพอง5อย่างเหมือนกันนะคะแต่ที่นี่พี่เกียรติเพิ่งมาเห็นเขาเรียกขนมอะไรนะ
1: จะมีก็คือขนมลาเนี่ยมันแทนเครื่องนุ่งห่มใช่ไหมครับแพรพันใช่ไหมขนมพองก็เป็นแพข้าม
0: เป็นพาห
1: ันนามหันลบ อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็จะมีขนมบ้านะครับอันนี้ก็คือจะแทนลูกสบ้าไว้ให้เล่น
0: ไม่ใช่เงินหรอ
1: เป็นของเล่นไหมสบ้าไว้เล่นแล้วก็จะมีครับแล้วก็จะมีขนมดีซัม
0: ขนมดีซัมเขาแทนอะไร
1: ดีซัมนี่แทนเงินไหมหรือว่าแล้วก็อย่างหนึ่งก็จะแทนเครื่องประดับขนมอะไรนะไข่ปลา
0: ไหนคืออันนี้คือไข่ปลาน
1: ะฮะ
0: ไข่ปลานี่ก็เป็นแป้งผสมกับถั่ว
1: สวยๆใช่ไหม
0: ฮะทั้งหมดเนี่ยพี่เกียรติชอบกินอยู่เรื่องเดียวคือขนมราขนมรานี่ที่นครศรีธรรมราชกับจังหวัดอื่นจะไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ขนมราที่สงขลาเขาจะทำเป็นสามเหลี่ยมแท่งๆแล้วก็เนื้อจะแข็งๆกรอบ
1: ๆแล้วก็รากรอบ
0: แล้ว
1: เป็นราทอดมันอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: จะน้ำมันร้อนๆแล้วก็ทอดปุ๊บขึ้นปั๊บอะไรเงี้ยกรอบอร่อย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไอ้พองเนี่ยสมัยก่อนแม่เกียรติเนี่ยน้องฟังทำทุกปีแล้วก็เราเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการตื่นเช้ามาตั้งแต่ตีสี่พี่ช้าง
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาจะมีบล็อกในการอัดข้าวเหนียว
1: ใช่
0: ก็คือตื่นมาเนี่ยเอาข้าวเหนียวนึ่งเสร็จก็บล็อกเนี้ยหามาอัดข้าวเหนียวอัดให้แน่นเลยนะแล้วก็ไปตากให้แห้ง
1: เมื่อก่อนนี้บล็อกจะมีแบบเดียวคือกลม
0: ตรง
1: ใช่ไหมตอนหลังก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นมีหัวจงหัวใจอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ที่บ้านพี่เกียรติจะทำเป็นรูปหยดน้ำก็คือเอาไม้ไผ่มาเหลาบางๆแล้วก็กั้นเป็นบล็อกนะคะก็ไม่ได้ซื้ออะไรเพราะเมื่อก่อนเขาก็เอาใช้ไม้ไผ
1: ่
0: นะเช้ามาก็ต้องมาอัดข้าวเหนียวตื่นเช้ามาเนี่ยแม่จะปลุกเรียกลูกทุกคนเลยมานั่งอัดข้าวเหนียวในบล็อก
1: แล้วก็ถ้าเราหิวเราก็เอานมข้นมากินกับข้าวเหนียวนั้นได
0: ้บ้านพี่เกียรติปลาเค็มไหมไม่เคยกินข้าวเหนียวกับนมข้นเลยอ่ะอร่อยเหรออ
1: ร่อยมาก
0: รู้แต่ว่าข้าวเหนียวกินกับน้ำผึ้งก็อร่อยดีนะคะแล้วก็หน้าที่เราคือช่วยแม่ตากช่วยแม่อัด ตากเสร็จก็ต้องเก็บอย่างระมัดระวังอย่าให้
1: มัน
0: ให้หักอย่าให้หักนะคะแต่เราอ่ะด้วยความเป็นเด็กอะค่ะแม่เนี่ยของสวยแม่จะขายไอ้ของที่มันพังๆเอาพวกเธอกินไปเราก็จะพยายามทำให้หักเพื่อเราจะได้กินนะถ้ามันไม่หักเราจะไม่ได้กินนะ
1: แล้วแม่จะขายหมด
0: แม่จะขายหมดนะแล้วก็สิ่งที่ต้องทำแม่ก็จะทำขนมเจาะหูกลมๆคล้ายๆโดนัทนี่แหละท่านฟังขนมเจาะหูขนมเทียนเนี่ยทำขายอันนี้คือขายเลยนะคะในช่วงเวลาเดือน10อย่างเงี้ยค่ะก็ทำอย่างเงี้ยก่อนพอถึงเวลาใกล้ๆก็ทอดก็ไปขายเสร็จก็มันก็จะเป็นมาพร้อมกับตอนออกพรรษาก็คือพิธีชักพระหรือว่าตักบาตรเทโวของคนภาคกลาง
1: ครับ
0: อันนั้นก็จะทำอีกหนึ่งเรื่องคือข้าวตอกค่ะพี่ช้าง
1: เอาข้าวตอก
0: ข้าวตอกก็จะทำอีกเรื่องนึงตอกแตกแบบกระทะใหญ่อันนี้สนุกนะข้าวตอกนะแล้วก็เนี่ยมันสิ่งที่อาชีพที่ทำมาสมัยก่อนคือทำอย่างเงี้ยเหนื่อยนะ
1: ข้าวตอกนี่สีขาวนะคุณผู้ฟัง
0: สีขาว
1: ใช่ไหมไม่ใช่ตอกคงเหลืองๆอันนั้นไม่ใช่ที่เรากิน
0: เป็นข้าวเลยเป็นข้าวเป็นข้าวเปลือก
1: ครับ
0: แล้วก็เอามาคั่วไม่ต้องมีอะไรเลยคือกระทะร้อนๆสุมไฟเข้าไปแล้วก็เอากระด้งมาปิด
1: ครับ
0: นะคะอ๋อลืมบอกไปปะกี้ปะยานะฟังรายการอยู่พ่อฟังรายการอยู่เนี่ยเตรียมเจ้ยให้เขา15อันด้วยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เขาสั่งทำ
0: เขาสั่งทำ
1: เดือน10เพราะพ่อไม่ได้พักบ้างเหรอครับ
0: พ่อพักไม่เป็นนะได้
1: ทำไป
0: ย
1: ื
0: ดเ
1: ชื้อ
0: ทำไปเรื่อย
1: ๆคนสั่งก็ไม่ได้รีบ
0: แคบนิดนึง
1: เหรอ
0: เห็นบอกว่าแคบนิดนึงนะคะ15อันนะพ่อก็คงใช้เวลาอันละ1อาทิตย
1: ์ครับ
0: 15อาทิตย์อะค่ะครบ
1: รอแป๊บนึงนะ
0: นะคะก็ขอบคุณแหละพอเขาเห็นหน้าปุ๊บเอ้ยช่วยบอกพ่อหน่อยทำเจ้ยทำกระด้งให้หน่อยอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แต่ถ้าฉีดปุ๋ยแบคแคทนี่15วันนี่ฉีดได้2รอบ
0: ใช่
1: นะ
0: เ
1: จ็ดถึงสิบวันฉีดสักครั้งหนึ่ง
0: เมื่อเช้านี้ก็นั่งคุยกับป้ากี้เนาะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้เนี่ยไอตัวใบกระเพราอะ
1: ใบกระเพราก
0: ับใบโหระพา
1: ที่เราปลูกกันข้างบ้านเองปกติ
0: บ่ายกิโลละ50บาทตอนเนี้ย
1: ว่าทำไมเวลาสั่งกะเพราหมูแล้วชอบให้ถั่วมันตลอดเลย ไม่ถั่วก็อะไรนะกะโพดอ่อนๆ อ่ะ
0: ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่อ่ะ
1: มันต้องกะเพราคือกะเพรา
0: ใช่
1: มีกะเพรามีพริก
0: มันต้องมีกะเพรา
1: แค่นั้นพ
0: อผัดกะเพรานะให้อร่อยเนี่ยกระเทียมสับต้องเยอะใบกะเพราต้องเพียงพ
1: อ
0: มันจะหอมอร่อย
1: แล้วน้ำท่วมหรือเปล่า
0: ทำไมอ่ะ
1: มันก็เลยทำให้มีน้อยที่เขาขาย
0: ใช่ๆแล้วก็ของปะกี้นี่คือฉีดพ่นแบคแคทตลอดไงไม่ตายคนอื่นตายหมดแล้ว
1: ปะกี้รวยแล้วตอนเนี้ย
0: โอ๊ยปะกี้ดีใจมากเลยนะขายยอดขายใบโหระพาอุ๊ยได้ใบโหระพาวันนี้ได้500ได้อะไรเงี้ยเก็บใบโหระพาขายนะก็ถือว่าเป็นเนี่ยบอกให้ฟังว่าเห็นไหมถ้าเราปลูกไว้เล็กๆน้อยๆใครจะไปคิดว่าใบโหระพาจาก35บาทนะมาเป็น40มาเป็น50แล้วพรุ่งนี้น่าจะราคาขึ้นอีกนะเพียงอย่างเดียวอ่ะที่เราควรทำพี่ช้าง
1: ครับ
0: คือการเตรียมตัวเองให้พร้อมโอกาสมาเราจะได้ช่วยโอกาสนั้นทันที
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดโอกาสมันมาแล้วเรายังไม่ได้เตรียมเลยดินยังไม่ได้พรวนเลยนะคะเม็ดพันธุ์ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะมันก็ไม่มีโอกาสนั้นเลยสำหรับเรามันเป็นโอกาสที่ผ่านไปเฉยๆแล้วเราไม่ได้จับเราไม่ได้สัมผัสเลยนะคะ
1: นะครับก็วันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะสำหรับเรื่องราวของปุ๋ย Black Cat ยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับเบอร์โทรศัพท์0634596939นะครับ 0634596939นะครับสามารถที่จะติดต่อกันมาได้เมื่อกี้ฟังในรถอยู่นะพี่เกียร์พูดถึงการประกวดเทพบุตรเมืองนครนะครับเมื่อวานนี้เราก็มีโอกาสได้ไปสวนส้มโอนะฮะสุพนุชนะครับที่อำเภอปากพนังกันด้วยนะฮะ
0: พาหนุ่มๆไปรู้ไหมว่าส้มโอดีด้าใหญ่เลยจริง
1: ใครดีด้า
0: ต้นส้มโอ
1: ต้นส้มโอ
0: ใช่อ่ะคุณไม่รู้เหรอว่าเวลาเกษตรกรเนี่ยถ้าคุณปลูกอะไรแล้วคุณให้ความบันเทิงให้เขาเช่นเปิดวิทยุทิ้งไว้เขารู้ว่ามีคนอยู่กับเขานะเขาก็จะแบบสดชื่นกว่าสวนที่ไม่มีสวนที่แบบคนไม่เคยเข้าเลยอย่างเงี้ยมันเหี่ยวมันเฉาใช่ไหมอันนี้เมื่อวานเราไปกันเยอะมาก20กว่าชีวิต
1: ใช่
0: เราเข้าสวนแล้วทุกคนไปชื่นชมอุ๊ยตายแล้วดอกสวยต้นสวยอะไรอย่างงี
1: ้แล้วใบเขาแบบเขียวเข้มมาก
0: เมื่อวานคุณได้ฟังอะไรของเขาไห
1: ม
0: คุณได้ฟัง
1: ส่วนนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่มันโซมมาก่อน
0: แล้ว
1: ถูกไหมฮะ
0: เล่ามา
1: แล้วเราก็เอาปุ๋ยแบ็คแคทนี่แหละไปใช้แล้วเป็นส่วนที่ใหญ่มากมันมีเป็นแบบเป็นพันต้นอ่ะ
0: ทั้งหมด70ไร่ค่ะท่านผู้ฟังเป็นแปลงใหญ่ที่สุดของอำเภอปากพนังที่ปลูกส้มโอทับทิมสยาม เราจะพูดถึงคุณชวริตหรือว่าไร่สุพนุชเนี่ยอยู่บ่อยๆนะคะ
1: อ
0: ันนี้ขอเล่าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่าคุณช้างน่าจะมีภารกิจเลยไม่ได้ฟังในสวนด้วย
1: เขาเล่าว่าไงครับเมื่อวาน
0: เดี๋ยวคุณ ที่คุณรับรู้มาก่อนอ่ะ
1: นั่นแหละรู้แค่นั้นแหละ
0: รู้แค่นั้นเองเหร
1: อ
0: ไปทั้งทีไปรู้แค่
1: พี่อะไรนะพี่อะไรนะ
0: พี่สอง
1: พี่สอง
0: พี่สองเป็นผู้จัดการสวนกับท่านผู้ฟังท
1: ั้
0: งสองเนี่ยเป็นคนดูแลสวนให้กับพี่ชวริตเกียร์เคยพูดถึงพี่ชวริตว่าพี่บันเทิงก็รู้จักพี่ชวริตไหมเราเคยไปทริปที่เซี่ยงไฮ้ด้วยกันกับพี่บันเทิงนะคะพี่เชาที่นั่งอยู่กระบะหลังสุดเลยอะค่ะพี่เชาอะไม่ใช่กระบะสิเขาเรียกอะไร
1: รถตู้รถมินิบัส
0: รถบัสเลยรถบัสแล้วนั่งอยู่แถวหลังสุดอะพี่บันเทิงน่าจะจำได้นะคะตอนนั้นไปคนเดียวนะทริปหลังๆนี่ไปทั้งครอบครัวนะคะแปลงนี้เป็นแปลงที่ตั้งใจทำนะเป็นแปลงที่ตั้งใจลงทุนมากๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการดูแลพี่ชวริตเขาเต็มที่มาตั้งแต่เริ่มตัดสินใจที่จะปลูกส้มโอแต่ความผิดหวังมันเกิดกับพี่เฉาเนี่ยตลอดทุกปีเลยตอนนี้ต้นเขา7ปีใช่ไหมคะก็คือทำมา5ปีไม่ประสบผลสำเร็จมีแต่ความทุกข์จนเกิดความท
1: ้อทุกข์และท้อ
0: เกิดความท้อแล้วไม่รู้สึกว่าจะไปต่อยังไงดีเพราะพื้นที่เนี่ยลงไปเต็มที่เลยแล้วก็ตั้งใจให้มันเป็นตัวหนึ่งในการที่เกษียณอายุหลังจากที่ตัวเองแบบ
1: ไม่ต้องทำงานไม่ไหวแล้วไม่ต้องดิ้นรนอะไรเยอะ
0: นะแต่เขาอะคือเขาอะเป็นนักธุรกิจที่มีเงินพร้อมที่จะลงทุนไงคะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: แล้วก็เต็มที่วิชาการก็เต็มที่ทุกอย่างเต็มที่มากพี่ชวริตเนี่ยใช้ปุ๋ยแบคแคทมาเล็กๆน้อยๆทีละลังนึงอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆแต่ใช้ผสมผสานทุกอย่างมันก็ไม่เกิดความสำเร็จทันทีแต่รู้ว่าทุกครั้งที่ฉีดแบคแคทใบจะดี
1: ครับ
0: นะคะพอวันหนึ่งเนี่ยได้รู้จักกันในทริปตัวเกียร์เองอยู่กันใกล้ๆก็ไม่ได้ไปเพราะว่าเวลาเขาติดต่อซื้อติดต่อกับน้องๆที่ออฟฟิศก็ไม่เคยได้เจอเกียร์เลยค่ะท่านผู้ฟังก็ไปเจอกันที่ออกทริปไปเซี่ยงไฮ้ค่ะก็ได้พูดคุยเขาก็จะมีรอเวลาพี่ชวริตเนี่ยจะรอเวลามากพี่ช้างรอว่าไอ้คุณเกียร์ว่างไหมปลอดคนไหมถ้าแบบเหมือนปลอดคนเขาก็จะเดินมาเอ้ยนี่คุณเกียร์ผมจะทำแบบนี้มีข้อสงสัยอะไรก็คุยกันไปเรื่อยๆก็วันหนึ่งก็ได้มีโอกาสเดินทางเข้าสวนพี่ชวริตแล้วก็บอกพี่ชวริตว่าเริ่มต้นทำแบบนี้ได้ไหม
1: ครับ
0: พี่ชวริตพร้อมไหมถ้าพี่ชวริตพร้อมเนี่ยทำให้หนูสัก7รอบก่อนแล้วกันเอาแบบเต็มที่แล้วก็ไอโรงยาที่เขามีไว้ที1 2 3ล้านบาทอ่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ให้คุณเก็บไว้ก่อนคุณสามารถไหมเราก็ถามเนาะถามกันตรงๆว่าพี่สามารถพักของพวกนั้นก่อนได้ไหมพี่ชวริตก็พร้อมที่จะพักแล้วก็ลองทำเหมือนที่เราบอก
1: ครับ
0: มันเห็นผลทันทีว่าต้นมันดีขึ้นนะเมื่อก่อนปัญหาของพี่ชวริตคือ1ต้นแคงเกอร
1: ์ครับ
0: 2ผลผลิตไม่ติด3ได้ลูกมาแล้วเหลือง4รสชาติไม่หวาน4ไม่แดงในตระกูลส้มทับทิมสยามนะคะพอเราไปคุยก็ปรับมาเรื่อยๆค่ะครั้งแรกสุดเลยหลังจากที่พี่ชวริตใช้ต่อเนื่องค่ะพี่ช้าง1ปีเต็มนะผลผลิตแปลงนี้เมื่อก่อนเก็บผลผลิตครั้งละ 3,000 ลูกปีหนึ่งไม่เกิน 10,000 ลูกค่ะ
1: มี
0: กับ70ไร่นะ
1: ประมาณกี่ต้นนะ
0: พันกว่าต้น
1: พันกว่าต้น
0: ใช่
1: ก็เหลือต้นหนึ่งก็ประมาณ3ลูกไม่ถึง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: คือได้แบบนั้นแล้วได้มาแบบเป็นลูกที่แบบไม่สามารถได้ตามฝันว่าอยากทำสวนแล้วทำผลผลิตส่งออกแบบ 100% อ่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: นะคะพอ1ปีใช้กับเรามาเมื่อวานไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเจอก่อนเกียร์เจอพี่ชวริตอีกทริปนึงคือทริปเราไปเกาหลีแล้วผลผลิตเริ่มแบบเป็นกอบเป็นกำกับท่านผู้ฟังเขาก็พูดพร้อมกันทั้งครอบครัวว่าเขาเริ่มเห็นแสงตะวันเขาเริ่มเห็นแสงพระจันทร์ที่เต็มดวงแล้วสำหรับการทำสวนตั้งแต่ตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทพี่ช้างและพี่ก็ไม่รู้ด้วยว่าผลผลิตของเขาทั้งปีเขาได้เท่าไหร่เมื่อวานน่ะที่เราพาเทพบุตรไปเยี่ยมชมสวนนะคะน้องสองบอกว่าพี่เกียร์ครับผลผลิตเราได้100,000ลูกครับ
1: ครับ
0: 100,000ลูกท่านผู้ฟัง
1: 100,000จาก 3,000
0: จาก 3,000 ไม่เกิน 10,000 ต่อปีแล้วเก็บอยู่อย่างนั้นอะตลอดเลยนะคะก็ได้มา100,000ลูกและ เมื่อวานเองที่เราไปก็ยังมีลูกมีดอกประมาณการว่าต้องแสนกว่าอีกสำหรับรอบนี
1: ้ครับ
0: นี่คือสิ่งที่เกียร์เห็นการเปลี่ยนแปลงในสวนนั้นคือ1ต้นทรงพุ่มความสมบูรณ
1: ์โอ้แล้วพุ่มเขาแบบมันใบมันเยอะมาก
0: ใช่มากแล้วเขาบอกว่า
1: แทบไม่จะเดินยังไงอ่ะ
0: มันเดินยาก
1: คนสูงสูงอย่างเงี้ยมันลำบากแคทไปเม็ด
0: แคทไปเม็ดเลย
1: ต้องก้มเดินก็เลยต้องนั่งบ้างอะไรบ้างนะ
0: ซึ่งจริงๆแบบสวยดอกสมบูรณ์นะคะไม่มีลูกร่วงเลยค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: ไม่มีเลยเหมือนช่อดอกอย่างเงี้ยพี่ช้างถ้าเกิดใครที่ดูหน้าแฟนเพจอยู่ตอนนี้ค่ะคุณจะเห็นว่าเนี่ยคือช่อเนี้ยมันออกมาปุ๊บกลีบดอกมันผสมเกสรเรียบร้อยแล้วมันกำลังเป็นหางแย้เขาก็พูดหางแย้เหมือนกันนะคะดอกระยะนี้เขาก็ใช้คำว่าหางแย้เหมือนกันค่ะท่านผู้ฟังหน้าเหมือนกับทุเรียนนะคะแล้ว1ช่อเนี่ยมันมีเป็น20 30ลูกที่ติดหางแย้มาพี่ช้างรู้ไหมขนาดเราผ่านฝนมานะมันยังไม่ร่วงเลยซึ่งเมื่อก่อนหน้านั้นอาทิตย์ก่อนหน้านั้นเกียร์ไปบ้านพี่กรีมาก็เป็นระยะเดียวกันอย่างเง
1: ี้
0: ยก็ไม่มีร่วงทั้งช่อไม่มีคำว่าลูกร่วงเลย
1: กระโจนตกเหมือนกัน
0: และพิเศษไปกว่านั้นคือปีนี้พี่ชลิตบอกว่าคุณเกียร์รู้ไหมว่าผมไม่เจอปัญหาเพลียไฟในดอกเลย
1: ไม่มี
0: ไม่มีผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรคุณเกียร์แต่ว่าผมใช้แบล็คแคทกับแบล็คแคทวันมาตลอด
1: ครับ
0: แล้วเราไปบอกทริคบอกเทคนิคให้เขาแล้วการจัดการต้องทำด้วยนะบอกแล้วต้องทำพอทำแล้วประสบผลสำเร็จน้องสองบอกว่าที่พี่เกียร์แนะนำมาผมมาทำแล้วได้เหมือนที่พี่เกียร์แนะนำทุกอย่างเลย
1: ครับ
0: นะคะพี่ชวริตเองนะคะก็ปรับปลื้มใจว่าคุณเกียร์สวนผมสวยมากๆแล้วก็ขอบคุณแล้วขอบคุณเล่าแล้วเดี๋ยวนี้ก็เอ่ยปากบอกว่าใครทำสวนใช้เถอะปุ๋ยแบคแคท
1: คืนตังค์ให้ด้วยไหมถ้าไม่เห็นผลเหมือนพี่คลี
0: พี่ชาวนี้ยังไม่พูดคืนตังนะแต่พี่กรีนี่พูดคืนตังเต็มปากเต็มคำนะเนี่ยเห็นไหมทรงพุ่มจริงๆเราไม่ได้ทำภาพเทียบเคียงเมื่อปีที่แล้วที่เราไปเดี๋ยวจะทำภาพเทียบเคียงแล้วก็แช่ไว้ให้
1: อ
0: ัน
1: นี้คือแค่ปีเดียว
0: ปีเดียว
1: โอ้
0: นี่ปีที่สองที่เขาใช้เราเข้าปีที่สองค่ะคุณเข้าไปดูได้เลยเขามีแฟนเพจสวนสุพนุชเนาะหรือว่าคุณเข้าไปคุยกับคุณชวลิตเจริญศรีนะเขาเขียนเลยเป็นเฟซบุ๊กชาวลิตตามตัวเลยค่ะท่านผู้ฟังเจริญศรีนะคะลองเข้าไปพูดคุยเขาดูแล้วก็เดี๋ยวนี้ต้องขอบคุณพี่ชาวด้วยนะคะที่1เปิดใจ2ยอมที่จะลงมือทำตามที่เกียร์แนะนำ
1: ครับ
0: แล้วก็อันดับ3คือเดี๋ยวนี้พี่ชาวเริ่มแชร์ให้กับคนอื่นแล้วเริ่มบอกแบบเต็มตัวว่าส่วนผมและแคทแบบ 100% จริง
1: ๆ 100% เลย
0: พอ 100% เรา100กลับพี่ช้างนะฮะปุ๋ยเราก็100กลับเช่นกันค่ะคุณก็ได้ผลผลิตแบบ10เท่าน
1: ี่
0: 10เท่าจากหมื่นเป็นแสนท่านผู้ฟัง
1: แต่เมื่อวานที่เราเจอทั้งดอกและเจอลูก
0: ยอดดอกลูกแล้วก็ลูกรุ่นนั้นรุ่นนี้มีครบหมดแล้วสามารถเก็บผลผลิตได้เยอะมากๆคือล่าสุดเก็บไป 40,000 ลูกเมื่อเดือนที่แล้ว
1: ครับ
0: 40,000 ลูกน้อง2น้องออยบอกว่าพี่เกียร์รู้ไหมว่ามันขึ้น AB อ่ะ 30,000 กว่าลูก
1: ครับ
0: ซึ่งไม่เคยเจ
1: อ
0: AB 30,000 กว่าลูกพี่ช้างเหลือไซส์ที่มันต่ำกว่า 1.5 มา 3,000แล้วก็เหลือไซส์เล็กๆอีกนิดหน่อยเขาบอกว่านี่แหละเป็นเรื่องที่เขามีความรู้สึกว่าเขาว้าวแล้วทำงานง่ายขึ้นสะดวกง่ายทำงานไม่ลำบากเหมือนเดิมและแล้วการใช้เคมีเขาลดลงมากๆเลยพี่จ๋า
1: ครับ
0: นะคะนี่คือข้อดีขอแค่ใช้ต่อเนื่องแล้วไม่ต้องไปรวมไปบวกไปเติมไปเพิ่มอะไรแล้วเพราะในปุ๋ยแบล็คแคทของเรามีครบจริงๆที่เป็นกลุ่มธาตุอาหารที่พืชต้องการมีครบจริงๆนะคะคุณดูที่หน้างานคุณก่อนนะถ้าทำไปแล้วหน้างานมันตอบโจทย์ออกมาเป็นแบบไหนนั่นแหละนะส่วนนี้เมื่อก่อนเริ่มต้นแคงเกอร์เต็มแปลงไปหมดพี่ช้างทุกลูกออกมาคือแคงเกอร์นะคะแล้วก็พี่เกียร์ให้เขาใช้ยาเชื้อราและแคทวันร่วมกับปุ๋ยแบคแคทนะพี่ชวริตนี่เปิดใจใช้ปุ๋ยแบคแคทก่อนอันดับหนึ่งแล้วก็พอเจอปัญหาค่ะเราก็มาดันเพื่อให้ใช้เชื้อราพอตอนช่วงใช้อ่ะมันดรอปลงนะโรคแคงเกอร์แต่พี่เขาก็รู้สึกว่าเคมีเขาก็เต็มโรงอ่ะ
1: โรงเก็บ
0: จะเอาไปไหนก็เบรกและแคทวันก็กลับไปใช้กลุ่มคอปเปอร์กลุ่มอะไรเหมือนเดิมพอกลับไปใช้เหมือนเดิมแคงเกอร์กลับมาอีกแหละก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะแคทวันเราเอาไม่อยู่หรือเปล่านะเหมือนที่พี่บันเทิงพูดแหละว่าเอ๊ะมันจะเอาไม่อยู่หรือเปล่าแต่เกียร์กำลังจะบอกกับท่านผู้ฟังอย่างนี้ว่าการที่เราใช้กลุ่มชีวพันธ์มันไม่สามารถแก้ให้คุณได้เลยทันทีแต่มันจะหยุดแล้วประคองแล้วเรายังคงต้องใช้ต่อเนื่องแล้วมันจะจบจริงๆ ามันไม่เลี้ยงไข้จริงๆแต่มันต้องไปต่อเนื่องให้มันเห็นภายใน3เดือนเป็นไปไม่ได้แต่มันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีถึงขั้นไหนดีถึงขั้นทำไมเพลี้ยไฟไม่กินดอกเลยล่ะดีถึงขั้นไหนน้องสองหน้าตาเปลี่ยนไปเลยพี่ช้าง
1: เมื่อก่อนเครียดเหรอครับ
0: เมื่อก่อนน้องสองหน้าตาซีดเซียวนะเหมือนคนป่วยอ่ะแต่เมื่อวานไปนี่ขนาดเขาผิวคล้ำนะเขาดูมีน้ำมีนวลพี่เกงชมว่าน้องสองหน้าตาดีขึ้นเขาบอกครับดีจริงๆพี่เกียร์เขาบอกอย่างนั้นจริงๆแล้วดูความดกเขาสิคะพี่ช้างนะถ้าพวกที่ชมกันอยู่ทางในไลฟ์สดตอนนี้คุณจะเห็นส่งลูกนะคะเขาจะได้เนื้อที่กำมะหยี่นะคะแล้วก็เปลือกอะค่ะจะเป็นกำมะหยี่สีเขียวมรกตนะคะพอผ่าเข้าไปข้างในเนี่ยจะแดงเป็นทับทิ
1: ม
0: นะเป็นสีแบบทับทิมเลยนะคะแล้วเมื่อวานเนี่ยรสชาติเนี่ยช่วงที่เราตัดมาคือลูกที่เหลือหรือเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: หลงอยู
0: ่เออหลงเหลืออยู่จากรอบที่แล้วเก็บไม่หมดเนี่ยค่ะเราก็ได้ให้น้องๆผู้เข้าประกวดเนี่ยได้ชิมนะคะแต่รสชาติเนี่ยน้องสองบอกว่าในรอบที่มันตัดพร้อมกันในรอบที่ตัดขาย 40,000 ลูกนั้นคือวัดค่าบลิกออกไปอยู่ที่14บลิกพี่ช้าง14บลิกออกจากสวนกับท่านผู้ฟังนะคะตอนนี้คือตอบโจทย์พี่ชวลิตหมดเลยนะ1ความสมบูรณ์ต้นความแข็งแรงนอนแมลงน้อยนะคะแล้วลูกเขียวเมื่อก่อนปัญหาที่นี่คือลูกเขาเหลืองลูกเขียวต่อมน้ำมันดีทรงลูกน้ำหนักคุณภาพคือได้หมดยกนิ้วให้จริงๆสำหรับปุ๋ย Black Cat ของเรากับยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะขอแค่คุณใช้อย่างต่อเนื่องแล้วคุณวางใจดูหน้างานกันไปเรื่อยๆนะคะช่วงจังหวะนอนพริยถามว่ามีไหมต้องใช้มีค่ะแต่ใช้น้อยลงจริงๆค่ะ
1: ครับนะฮะนี่คือบรรยากาศเนาะที่เราได้มีโอกาสไปมานะพูดถึงเรื่องราวของรสชาติเลยต้องบอกเลยว่าแบบหวานอร่อยมาก
0: มันสิบสองบลิกค่ะพี่ช้างเหตุผลที่12บลิกเพราะอะไรรู้ไหมคะ
1: ครับ
0: ต้นมันออกดอกและออกยอด
1: ครับ
0: แล้วลูกที่มันหลงอยู่อะค่ะมันก็จะโดนคืนอาหาร
1: กลับไป
0: เราก็จะเห็นว่ามันโอเวอร์ไปแล้วมันวันกำหนดเลยกำหนดการตัดไปแล้วนะแต่ความหวานเมื่อวานที่เราเก็บมาก็อยู่ที่ 12.3 บลิกค่ะ
1: ครับถึงที่เขาขายนี่ก็ได้10ถึง14
0: ที่เขาขายไปถึง14แต่คนอื่นเนี่ยเพื่อจะเอาให้ได้10บลิกยังยากอ่ะพี่ช้างเนี่ยเกียร์อยากให้พี่น้องที่ฟังอยู่ไม่ว่าคุณจะฟังอยู่ที่จังหวัดไหนถ้าคุณปลูกส้มขอแค่คุณใช
1: ้ครับ
0: ขอแค่คุณลงมือใช้แล้วคุณก็เทสไปเลยพี่ชวลิตเองก็เทส3เดือนแรกคุณเกียร์ไปลูกยังไม่เขียวเลยเกียร์บอกว่าลูกเดิมมันก็ปรับให้เขียวทันทีไม่ได้นะพี่เนาะรอลูกใหม่ได้ไหมนะเกียร์อยากบอกว่าทุกคนเนี่ยแนวทางการทำงานของปุ๋ย Black Cat เนี่ยมันมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นยึดหลักข้อเดียวเท่านั้นคือต้องให้ต้นอิ่มสมบูรณ์แล้วได้ผลผลิต
1: ครับ
0: พอคุณทำต้นอิ่มสมบูรณ์ได้ผลผลิตอ่ะพี่ช้างคุณจะตัดปัญหาเรื่องการฟื้นฟูต้นคุณตัดปัญหาในเรื่องของการที่ต้องไปใช้เคมีเยอะ
1: ๆครับ
0: คุณตัดปัญหาในเรื่องของการที่จะต้องไปลงทุนมากๆต้นทุนคุณหายไปนะคะตัดปัญหาความยุ่งยากในการดูแลไปเนี่ยแต่มันเริ่มต้นมันดูเหมือนเยอะจังทำไมคุณเกียร์ให้ทำใบเยอะจังทำไมคุณเกียร์ต้องให้ใส่แบบเยอะขนาดนี้นะเพื่อความสมบูรณ์ของต้นแล้วต่อไปคุณดูได้เลยว่าคุณลดปริมาณได้เท่าไหร
1: ่ครับนี่นะคะนะครับอ่ะนะขนาดสวนที่แบบว่ามีพื้นที่เยอะๆนะครับก็ยังไว้วางใจนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ย Black Cat ครับถ้าของเราไม่ดีจริงๆนะครับก็คงจะไม่มีคนใช้กันเยอะขนาดนี้นะครับท่านก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับสำหรับในสวนของสวนสุพนุชที่อำเภอปากพนังนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับทั่วประเทศไทยครับที่ได้ใช้นะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ครับนะฮะแล้ววันนี้คุณผู้ฟังครับมีผลอะไรแล้วครับที่คุณจะไม่เอาปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1เนี่ยไปใช้กับพืชไปใช้กับสวนนะฮะของคุณที่คุณหวังอยากจะได้รายได้อยากจะได้ตังค์จากเขานะฮะวันนี้ก็ลงทุนนะครับด้วยปุ๋ย Black Cat แต่เป็นการลงทุนที่นอกจากผลผลิตจะเพิ่มแต่ต้นทุนคุณก็จะลดด้วย
0: ลดจริงๆค่ะเมื่อเช้าก็มีคนทักเข้ามาบอกว่าเขาอยากใช้ปุ๋ย Black Cat มากเลยแต่บอกว่าราคาเขาเอื้อมไม่ถึงพี่เกมก็นั่งงงเนาะพี่เกมความรู้สึกว่างงกับเอ๊ะราคาเราสูงขนาดนั้นเลยเหร
1: อ
0: คุณลองคำนวณใหม่ว่าทุกวันนี้ที่ใช้กันอยู่เนี่ยคุณใส่กี่ตัวตัวละ300 200ก็จริงแต่คุณต้องใส่กี่ตัวแล้วคุณรวมแล้วยังว่าถังนึงอ่ะคุณลงทุนเท่าไหร
1: ่
0: คุณอย่ามาคิดว่าปุ๋ย Black Cat 1ลิตรแล้วคุณต้องไปใส่อะไรเพิ่มไม่ต้องแล้วมันจบแค่ตรงนั้นจริงๆนะคะน้องธันวาสนองศาสตร์นี่คือใช่น้อง น้องใหม่ที่สวนเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะน้องใหม่น้องธันวาเนี่ยเขารับบินโดรนด้วยนะท่านผู้ฟังอยู่ระยองระยองเนี่ยก็ติดต่อน้องได้นะคะแล้วก็สวนของคุณพ่อไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างฉีดพ่นไปแล้วกี่รอบนะคะส่งข่าวได้นะคะอันนี้ก็คือต้องแบบคือมันเป็นแต่มันก็เป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้อะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ซึ่งน้องใหม่อ่ะเดี๋ยวเล่าพี่เกียร์อย่างนี้ก่อนว่าน้องธันวาบอกว่าแปลงนั้นเนี่ยของคุณพ่อเนี่ยคือคุณพ่อเป็นคนรุ่นเก่าเราต้องเข้าใจว่าคนรุ่นเก่าที่อยู่ระยองที่อยู่จันทบุรีที่ตราดถือว่าระดับเซียนปรมาจารย์ในการทำทุเรียนมานานนะคะซึ่งการที่จะเอาอะไรที่เป็นนวัตกรรมเข้าไปใหม่ๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากแต่แปลงนี้เราเปิดใจลูกชายเขาก่อนไงพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะลูกชายเขาเริ่มต้นใช้ก่อนพอลูกชายเริ่มต้นปุ๊บลูกชายบอกว่าแปลงพ่อนะพี่เกียร์หนึ่งโซ
1: ม
0: เพราะแปลงนั้นเมื่อไหร่ที่เป็นหน้าฝนแต่มันไม่เคยท่วมหนักขนาดนี้แต่พอเป็นหน้าฝนปุ๊บน้ำทะเลหนุนตรงนั้นน้ำเค็มมันจะเข้า
1: ครับ
0: นะปัญหาของเขาที่เคยไม่เคยแก้ได้เลยคือเรียวไม้กวาดแล้วแก้ไม่เคยได้เลยคือใบไหม
1: ้ครับ
0: แต่1ปีที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยเขาใช้ปุ๋ยแบ็คแคทพ่อยังยอมให้กับแบ็คแคทเลยว่าเขาไม่เจอปัญหาใบไม้อีกแล้วแต่เนี้ยพอมาเจอเรื่องเนี้ยเจอเรื่องน้ำท่วมมันกำลังดูว่าไอ้ 1,000 ต้นเนี่ยเราจะฟื้นให้น้องได้กี่ต้นนะคะที่จังใจจะไปเยี่ยมนะคะแต่หลังจากนี้เดี๋ยวจะไปเยี่ยมพี่น้องที่อยู่ทางฝั่งภาคตะวันออกนะเดี๋ยวจะต้องเดินทาง
1: ไปเยี่ยมเพราะตอนนี้น้ำฝนก็เริ่มลดละ
0: ใช่นะคะแล้วก็ฝนเริ่มลดลงแต่ก็ยังมีฝนอยู่นะคะท่านฟังแล้วก็ช่วงเกียร์คิดว่าปีนี้อ้าวพี่น้องบ้านเราก็ต้องฟังข่าวนะเพราะปกติเวลาเราจะทำดอกเราต้องดูว่าเอ๊ะจันทำแล้วยังทุกคนจะโฟกัสก่อนว่าจันทำแล้วยังถ้าจันทำแล้วเราเริ่มแบบไหนเพื่อจันเก็บหมดแล้วก็จะทยอยมาเก็บบ้านเราเพราะว่าลงอ่ะพ่อค้ามันจะมีอยู่กลุ่มเดียวที่ต้องเก็บทั้งจันเก็บจันเสร็จมาเก็บอะไรอย่างเงี้ยเวียนเวียนกันมาแล้วก็ค่อยจบที่ยะลาพอจบที่ใต้สุดแล้วค่อยเวียนกลับไปจันทบุรีอีกอันนี้คือทุกคนก็จะเฝ้ามองว่าจันระยะไหนแล้วพี่ตอนนี้จันหลายๆแปลงยังไม่ได้ดอกเพราะเขาไปเจอปัญหาที่ฟ้าปิดมาเป็นเดือนแล้วนะคะพี่เกียร์ฟังของพี่บันเทิงจากน้องแพรนะพี่บันเทิงว่ากระดุมเริ่มมีดอกมาแต่พี่บันเทิงบอกว่าไม่เอาก่อนเดี๋ยวเคลียร์ใหม่นะเอาให้แบบเสมอยังไม่ได้คุยเดี๋ยวว่าจะโทรคุยหาพี่บันเทิงจะโทรหาพี่เจอีทนะเจอีทก็จะบอกว่าเอ๊ะบางต้นก็มีดอกดำนะคุณเกียร์แต่ฝนมันยังตกอยู่นะเราจะไปต่อยังไงอันนี้เดี๋ยวจะโทรหานะคะเดี๋ยวจบให้จบงานเทพบุตรคืนนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการหายนะคะ
1: ครับผมติดย้ำเบอร์โทรนะกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับติดต่อได้นะครับที่คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับทั้งปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับเบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ0634596939นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อนะครับได้ที่คุณเกียร์นะครับBlack Cat นะครับได้เลยนะครับแล้วก็เบอร์นี้ก็ยังเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเพิ่มเพื่อนนะครับทางไลน์นะครับแล้วก็ทักมาสอบถามพูดคุยกับเราได้เลยนะครับ
0: ค่ะช่วงนี้ที่เกียร์ทำคราวที่แล้วพี่เกียร์จัดโปรโมชั่นปุ๋ยแถมใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ประกาศไปแล้วว่าปุ๋ยเราจะไม่ทำอีกแล้วนะทั้งปีเนี้ยคือจบไปจนถึงสิ้นปีเราจะไม่มีโปรโมชั่นปุ๋ยที่แบบแรงๆอีกแล้วนะคะแต่เราก็มาจัดโปรโมชั่นยาเชื้อราน ะคะให้ตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นยาเชื้อราที่ซื้อ2ลิตรแถมฟรี1ลิตรอยู
1: ่ซื้อ2แถม1
0: ใครที่เจอวิกฤตน้ำไปนะคะต้นยังป่วยยังอะไรอยู่นะคุณจัดกันเข้าไปได้เลยนะคะสำหรับยาเชื้อราแบล็คแคท1 2ลิตรแถมฟรี1ลิตรนะแล้วก็มีเรื่องปุ๋ยแบล็คแคทคุณซื้อ6ลิตรแถมยาเชื้อราให้4ลิตรด้วยนะคะอันนี้แถมยาเชื้อราถือว่ามันเป็นเรื่องที่อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสฟื้นฟูต้นให้เร็วโดยที่ไม่ต้องไปเปลืองกับงบประมาณต้นทุนกับเคมีนะคะให้ใช้อย่างนี้ได้เลยนะตัวปุ๋ยแบ็คแคท6ลิตรเมื่อก่อนเราเคยแถมแบ็คแคท1ลิตรใช่ไหมคะแต่รอบนี้เกียร์จะแถมยาเชื้อราให้ท่านทุกท่านไปที่4ลิตรนะนะจ่ายเงิน 11,880 บาทได้ยาเชื้อราไป4ลิตรฟรีๆแล้วก็ยาเชื้อรา2ลิตรแถมฟรี1ลิตรนะคะหมดเขตสิ้นเดือนนะคะท่านผู้ฟังสิ้นเดือนหมดเขตแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยฟังรายการแล้วก็ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่เรากำหนดพอถึงเวลาเลยปุ๊บน้องเกียร์อยากได้โปรมันไม่มีก็คือไม่มีแล้วนะคะถ้ามีแล้วคิดว่าต้องจัดต้องใช้อยู่แล้วมีความจำเป็นในการใช้งานอยู่แล้วก็สั่งซื้อกันไปได้เลยนะคะ
1: ครับตอนนี้ก็ 14:53 นะครับคุณผู้ฟังครับนะพี่น้องชาวใต้นะอย่างที่บอกครับว่าวันพรุ่งนี้นะก็จะเป็นวันส่งตายายแล้วนะครับวันที่หลายคนเนี่ยต้องไปวัดกันนะสำหรับวันพรุ่งนี้ด้วยครับเป็นงานบุญใหญ่นะครับของพี่น้องชาวภาคใต้ครับโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยงานเดือน10นครก็มีความแตกต่างจากปีอื่นเพราะเป็นปีที่พระธาตุเป็นมรดกโลก
0: ใช่
1: นะครับเป็นปีแรก
0: เมื่อเช้านางรำกี่พันคน
1: 3,500 กว่าชีวิตนะเขารำเพลงนครศรีธรรมราชครับซึ่งก็มีคุณเอกชัยศรีวิชัยมาร้องสดๆเลยนะฮะเมื่อเช้านะครับมาร้องกันสดๆเลยมีท่านรองนายกนะพิพัฒน์รัชกิจประการนี่มาเป็นประธานมีท่านอธิบดีกรมที่ดินนะครับท่านสมชายดีล่าน้อยนะครับมีก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมร่วมงานกันด้วยเพราะท่านก็ถือว่าเป็นคนที่วางแผนวางงานเอาไว้ตอนที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกันอยู่ด้วย
0: ก็กลับเข้าไปติดตามรับชมย้อนหลังได้ในไลฟ์สดจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ก็จะมีในประชาพันธ์จังหวัด MBT นคร
0: ใช่ก็ดูติดตามก็ดูอลังการแต่พี่เกียร์ไม่เคยได้ไปเลยนะพิธีแห่หลัง
1: วันนี้เนี่ยโชคดีตรงที่อากาศแดดไม่ร้อนมากใช่ใช่
0: ตอนนี้ก็ถือว่าวันนี้แดดไม่แรงแต่ไม่รู้ว่าเย็นนี้จะมีฝนหรือเปล่า
1: ไม่มีหรอก
0: ไม่มีเนาะพยากรณ์บอกว่า 5-8 เนาะแต่เมื่อวานวันที่9ก็มีฝนอยู่บ้างเล็กน้อยและงานน่าเดินกับท่านฟังไปเดินไปสนุกสนานนะคะไปเมื่อวานคือพี่เกียรติไม่เคยได้ไปแหละงานแหมหลับอะค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าหน้าร้าน
1: ที่ร้านลูกค้าก็เยอะ
0: ค่ะที่ร้านจะยุ่งก็ทิ้งไปไม่ได้สำหรับงานแหมหลับนะคะ
1: นะ
0: เมื่อเช้าก็เจอลูกค้าหลายคนก็จับมือถามว่าเนี่ยไม่เจอคุณเกียรติหลายวันแล้วนะไปไหนเดินแต่สวนอย่างเดียวแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยคือไม่รักติ่มซำแล้วเหรอมีลูกค้าถามพี่เกียรติแบบนี้นะบอกว่าติ่มซำเนี่ยเกียรติก็ยังเป็นคนปรุงให้อยู่นะยังเป็นคนปรุงยังเป็นคนตั้งสูตรให้อยู่นะคะแต่แค่ไม่ได้มาบริการหน้าร้านเท่านั้นเองนะคะเออถามว่าทำไมวันนี้ถึงต้องบริการก็บอกว่าถ้าเขาทำงานกันไม่ทันเขาก็จะรีเควสต์ว่าเอ้ยให้ลงมาทำงานหน่อย
1: ไม่ไหวแล้วนะ
0: ไม่ไหวแล้วนะเออก็ลงมาก็ได้พบปะค่ะแล้วทุกคนก็จะบอกว่าแล้ววันนี้จัดรายการไหมคะก็เราก็รู้ว่าอ๋อมีคนทั้งเป็นแฟนร้านตังเกียเป็นแฟนปุ๋ยแบ็คแคทแล้วก็เป็นแฟนรายการด้วยนะต้องขอบพระคุณทุกคนเลยนะที่เข้ามาทักทายนะขอบพระคุณคือเจอตรงไหนเรียกได้ทักได้นะคะ
1: ครับแล้วก็นั่นแหละถือว่าเป็นการตอบแทนท่านก็แล้วกันนะกับโปรโมชั่นของเราตอนนี้กับยาเชื้อราแบ็คแคทวันก็รีบรับกันไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ
0: เดี๋ยวค่อยมาตอบนะคะคุณกัญญากรค่ะขอพักเบรกนิดนึงค่ะ
1: เดี๋ยวกลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2นะครับช่วงหน้ามีอะไรจ๊ะ
0: ช่วงหน้ามีสัมภาษณ
1: ์ครับ
0: มีสัมภาษณ์จากสวนที่อำเภอฉวางค่ะท่านผู้ฟัง
1: นครศรีธรรมราช
0: ตื่นเต้นค่ะเกียร์ตื่นเต้นเกียร์เลยอยากให้ทุกคนได้รับรู้และตื่นเต้นไปกับเกียร์ด้วย

0: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมทนครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา 15:00 นาฬิกาเทียบเวลาโดยจอวินิกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิกเพราะจอวินิกเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิกกรุ๊ปร่วมกับอสมทนครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองตำรวจท่องเที่ยวโชว์ความพร้อมปล่อยแถวกำลังพลรับประชุม IMF World Bank 2026ย้ำปลอดภัยเดินทางต่อเนื่องกระทบประชาชนน้อยสุดพลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมและปล่อยแถวกำลังพลเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติในภารกิจดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกลุ่มธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครการเตรียมความพร้อมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากนานาชาติพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของพลตำรวจเอกสำราญดวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติ3ประการได้แก่ปลอดภัยเดินทางต่อเนื่องกระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยเน้นการบูรณาการกำลังการป้องกันเหตุเชิงรุกและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยควบคู่กับการดูแลประชาชนให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันที่ตามปกติมากที่สุดการดูแลความปลอดภัยจะประกอบด้วยสายตรวจจักรยานยนต์และรถยนต์สายตรวจตำรวจท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการตรวจตราพื้นที่รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ CCOC Mobile 3คันและรถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับจำนวน3คันรวม6คันทำหน้าที่สนับสนุนรับข้อมูลภาพการติดตามสถานการณ์และการประสานงานระหว่างหน่วยปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและสั่งการภาคสนามรัฐบาลจัดไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงลดราคาสินค้าสูงสุด 62%นางสาวลลิดาเพลิดปิวัฒนารงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยผ่านโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดมาจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลดจัดจุดจำหน่ายในกรุงเทพมหานคร20จุดระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้กรมการค้าภายในจัดรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมวันละ2จุดเวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.รวมสินค้า10หมวดกว่า30รายการทั้งอาหารของใช้จำเป็นและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้ากลับบ้านได้ลดราคาสูงสุด 62% ทรัมป์ตั้งซาคาเรียนั่งโฆษกทำเนียบขาวคนใหม่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแต่งตั้งเคทีซาคาเรียที่ปรึกษาด้านการสื่อสารของแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขาเป็นโฆษกทำเนียบขาวคนใหม่แทนแคโรไลน์เลวิทที่ลาออกไปเมื่อเดือนสิงหาคมซาคาเรียเป็นทนายความมักปรากฏตัวทางสื่อสายอนุรักษ์นิยมอย่าง Fox News และ New Max บ่อยครั้งเคยเป็นโฆษกกระทรวงความมั่นคงแห่งมัธยภูมิอยู่ช่วงสั้นๆเธอระบุว่ารู้สึกยินดีและตั้งตารอที่จะร่วมงานกับคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบขาวและผู้สื่อข่าวทั่วประเทศเพื่อสื่อสารข้อความของประธานาธิบดีทรัมป์ออกสู่สาธารณะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจก้อง

0: จางบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
3: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็คเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
4: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
11: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบ็คแคทโดย DJ ช้าง

0: เสียงสะท้อนจากนครศรีนะครับเสียงร้องจากน้องสิงหาสิทธินนท์ครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันประจำวันเสาร์ที่10เดือนตุลาคม2569ครับบ่าย 15:15 นะอยู่ด้วยกันกับผมดีเจช้างและคุณเกียร์ Black Cat นะพร้อมกับผลิตภัณฑ์ตัวช่วยตัวจริงนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรครับเอาไปใช้แล้วดีเอาไปใช้แล้วเห็นผลนะครับบอกต่อให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้แล้วไม่เห็นผลไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะปุ๋ย Black Cat เราการันตีในคุณภาพนะครับด้วยการคืนเงินเมื่อคุณฉีดพ่นไป 6-7 ครั้งแล้วไม่เห็นผลไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะคะดิฉันก็จะได้ไปสัมภาษณ์พูดคุยกันนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้ว
1: เมื่อกี้คุณแปลงเสียงเป็นคุณเกียร์เหรอเกียร์ก็นั่งฟังดีเจช้างว่าจะพูดจบแบบไหนนะแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะจบแล้วจบเลย
0: มาละ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ในเสียงตื่นเต้นหน่อยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้คือตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับถ้าทางว่าจะเป็นคนเรียบร้อยก็จะตื่นเต้นมากสุดได้ประมาณนี้แหละรายการตัวแนะนำตัวเองกันหน่อยครับชื่ออะไรอยู่ที่ไหนครับ
2: ชื่อนั่นชื่อจริงดูคะ
0: ชื่อจริงแล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นครับ
2: ชื่อสีวันวงสมค่ะชื่อเล่นชื่อปามค่ะ
0: คุณปามอยู่ที
2: ่อยู่ที่อำเภอสว่างค่ะ
0: จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับผม
1: จริงๆแล้วเนี่ยน้องปามเองเนี่ยรู้จักปุ๋ยแบล็คแคทมานานแล้วหรือยัง
2: รู้จักพวกคนแฟนนะคะดูในเฟซอะค่ะ
0: ดูในเฟซบุ๊ก
2: แต่ก็ติดตามมาตลอดอะไรค่ะ
0: นานไหมติดตามอยู่นานไหมครับในเฟซ
2: ไม่นานนะคะแต่ก็สั่งซื้อเลยค่ะ
0: เหมือนกับตอนที่เขาจีบเราไหมตอนนั้นพอเจอแล้วก็แต่งเลยอย่างเงี้ยอันไหนดูใจนานกว่า
1: ดูใจแบ็คแคทกับดูใจแฟน
2: นานกว่านะคะ
0: อะไรนะ
1: อะไรนะแบ็คแคทนานกว่าเหรอ
2: น่าจะนานกว่าค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ปิ๊งเลย
0: คืออันเนี้ยกับคุณปาล์มนี่เจอแล้วปิ๊งเลยไงเจอแล้วสวยแล้วสวยเลยแต่แบ็คแคทต้องใช้ก่อนถึงจะสวย
1: แบ็คแคทนี่คือคุณใช้เวลาปิ๊ง
0: ต้องใช้ก่อน
1: เดี๋ยวแฟนน้องปาล์มชื่ออะไรคะ
2: พี่จุ้มค่ะ
1: พี่จุ้ม
0: ทำไมต้องนึกชื่อแฟนตัวเอง
2: ไม่ค่ะจะบอกว่าชื่อจริงชื่อเล่นดี
0: พี่จุ้มพี่จุ้มนี่คือชื่อจริง
2: ชื่อเล่นนะคะชื่อชาบัวใจไม่ค่ะพอดีที่สวนฝนกำลังตกอยู่ค่ะ
0: ฝนตก
1: ตอนน
0: ี้
1: ฝนตกเหรอคะฉวาม
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้ววันนี้ไปทำบุญแล้วยัง
2: อ๋อวันนี้ไม่ได้ไปอะค่ะพอดีว่าเอาแมคโครมาทำที่สวนนะคะ
0: ของคุณปาล์มที่เป็นสวนทุเรียน
2: ใช่ค่ะสวนทุเรียน
1: ทีนี้น้องปาล์มเนี่ยรู้จักน้องปาล์มน้องจุ้มรู้จักปุ๋ยแบล็คแคทกันมานานแค่ไหนแล้ว
2: แฟนดูเรื่อยๆค่ะดูเรื่อยๆประมาณเท่าไหร่นะแกบอกว่าจะดูแล้วก็แกสั่งเลยอะค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อดูแล้วก็สั่งเลย
2: ใช่ค่ะเมื่อปีที่ผ่านมาค
1: ่
2: ะ
1: ปีที่แล้วเริ่มต้นใช้ตั้งแต่ทำระยะไหนของต้นทุเรียน
2: เร่งโดดไม่ช่วงใบ
0: มาคุยกันสองคนเลยไหม
2: ช่วงประมาณพฤศจิกาธันวาได้ค
1: ่
2: ะ
1: พฤศจิกาธันวาปี68
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะก็ประมาณ10เดือน
2: แล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ใช้มาตลอดเลยอะค่ะ
1: ใช้มาตลอด
2: ใช่ค่ะพอช่วงเป็นดอกใช่ไหมคะแล้วก็ยอดมันโผล่ขึ้นมาค่ะแล้วก็กลัว
0: หัวยอด
2: แล้วก็โทรใช่ค่ะโทรไปปรึกษาคนที่ส่งยามาให้อะค่ะ
1: ค่ะ
2: แต่ก็เขาบอกว่าเขาก็แนะนำมาว่าให้ฉีด3 วันครั้ง
1: ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ตกใจว่ามันจะร่วงไหมไม่ร่วงอะค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ร่วง
1: ไม่ร่วงค่ะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ลงติ๊กต็อกด้วยนะคะเขาบอกว่าบอกว่ายอดมาแล้วก็เขาถามว่าร่วงไหมคะบอกว่าไม่ร่วงค่ะต้องตัดแต่งเยอะเลยอะค่ะลูก

0: ค่ะมันแปลกใจเหมือนกันแล้วก็ส่วนข้างๆเขาให้ก็ส่วนข้างๆเขามาดูเลยอะค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: แต่เขาก็ไม่ใช้เนาะ
0: เขาใช้เขาชำนาญ
1: ใช้แล้วเหรอครับ
0: ปีนี้เขาเริ่มใช้แล้ว
2: ปีนี้เริ่มใช้แล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงสวนของพี่จุ้มพี่ปาล์มหรือว่าน้องจุ้มน้องปาล์มนะฮะ
0: เขาเห็นแต่ว่าเห็นเป็นแบบว่าลูกเราไม่ร่วงอะค่ะพอยอดมาลูกไม่ร่วง
2: ค่ะแล้วน้องปาล์มน้องจุ้มเองเนี่ยทำสวนทุเรียนกันมานานแค่ไหนแล้วเขาเรียกว่าประสบการณ์ในการทำสวนทุเรียนมายาวนานแค่ไหนแล้วคะ
0: พอดีที่บ้านก็ปลูกอะค่ะ
1: ที่บ้านปลูกแล้วเราอะ
0: อันนี้ส่วนใหญ่นี้มาทำเปอร์เซ็นต์นะคะ
2: ก็คือมาเช่าสวนทำเปอร์เซ็นต์นะครับแปลงนี้เมื่อก่อนสภาพสวนเขาเป็นแบบไหนคะ
0: อุ้ยเขาไม่ใช่แบบครบร้อยอะค่ะเขาเอาแต่ลูกอย่างเดียว
2: นี่คือทำสวนเอาแต่ลูกไม่เคยคิดจะดูแลต้นเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็นี่พอเรามาแล้วก็ต้นมันโซมมากแล้วก็เป็นโรคด้วยอะค่ะ
1: ครับ
2: เป็นโรคเป็นเน่าคาดิน
0: ก็เลยโทรถามพี่เกียวว่าต
2: ้
0: นอย่างนี้นะใช่ค่ะเราต้องทำยังไงเดี๋ยวเอาแบ็คแคททำแล้วก็เดี๋ยวค่อยส่งไปให้พี่เกียดู
2: ค่ะนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งปีที่เราอยู่ด้วยกันมานะคะกับแปลงนี้ที่ว่าไม่ได้รับการดูแลเลยทำแล้วเอาแต่ผลผลิตไม่ได้ดูแลฟื้นฟูต้นพอเรามาฟื้นฟูต้นด้วยปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะแค่ไหนคะสำหรับส่วนนี
0: ้มีนะคะใบอะค่ะเมื่อก่อนที่เข้ามาใบเหลืองมาก
2: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้ใบเขียวอะค่ะใบหนา
2: ค่ะใบเขียวใบหนาผลผลิตที่เราทำกันมาจนถึงเนี่ยเอาอยู่กับความกังวลว่ายอดมาแล้วจะร่วงไม่ร่วงนะคะก็ผ่านไปได้จนถึงวันตัดเก็บผลผลิตมีอะไรที่ดูเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์เดิมที่เราเคยทำมาบ้าง
0: เมื่อก่อนของเขาได้ประมาณ6 ตันนะคะ
2: 6 ตัน
0: แต่ว่าพอประมาณทำได้ประมาณ15กว่าเกือบ16 ตันนะคะ
2: ใช่แค่มาใช้ปุ๋ยแบคแคทอย่างเดียวนี่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ลูกมันไม่ร่วงเลย
2: ลูกมันไม่ร่วงแล้วลูกออกมาหนามเป็นยังไงทรงเป็นไงภูเป็นยังไงบ้าง
0: AB ส่วนใหญ่เลยอะค่ะ
2: AB ส่วนใหญ่เนื้อ
0: ก็เนื้อค่ะ
2: สี
0: เนื้อปะเปลือกบางอะค่ะ
2: ค่ะ
0: เนื้อดีมากค่ะ
2: เนื้อดีมากปีนี้มั่นใจแค่ไหนกับการทำทุเรียนแปลงนี้อีก
0: ก็มั่นใจนะคะเต็มร้อยเลย
2: นะได้ข่าวว่าที่สวนแปลงนี้ต้นโทรมเยอะเลย
0: ใช่ค่ะต้นโทรมเยอะหลายต้นเป็นโมดด้วยค่ะเป็นโมด
2: วิธีการนะเหมือนต้นเนี่ยเขาป่วยอยู่แล้วเลื้อรังมาอยู่แล้วค่ะท่านผู้ฟังวิธีการที่คุยกับน้องปาล์มไปเมื่อเช้าเนี่ยค่ะก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังฟังด้วยนะน้องปาล์มเนาะการจัดการนะคะก็คือให้ฉีดพ่นเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่น้องปาล์มฟื้นฟูต้นหลังตัดเก็บมาแล้วก็ทำใบชุดที่2กำลังจะมาใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ค่ะก็คือตัวต้นไหนที่ยังโทรมน้ำยังเยิ้มอยู่นะคะให้งดการใส่ปุ๋ยทางดินทุกชนิดและเวลาการฉีดพ่นคำเหมือนกันทุกต้นก็คือให้ฉีดลำต้นฉีดเข้าแผลฉีดกิ่งฉีดใบและฉีดลงดินให้ชุ่มนะทำแบบนี้ทุก 7-10 วันครั้งเหมือนเดิมได้เลยค่ะและเวลายอดมาก็เติมด้วยพวกยาเพลี้ยบ้างเล็กน้อยนะไม่ต้องหนักเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่เพราะเราต้องผสมตัวแบคแคทวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใช้แบบนี้กันไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าใบชุดสุดท้ายที่น้องปาล์มน้องจุ้มจะทำสารหรือจะเอาดอกนะคะ
0: แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วปิดอยู่นิดเดียว
2: ค่ะ
0: ช่วงที่ว่าเขาไว้แบบ1-1อะช่วงเข้มข้นนะคะ
2: ถึง
0: นั่นก็เป็นช่วงเราแบบทำปกติเลยค่ะ
2: ก็คือเราใส่ในอัตราแบบ
0: ปกติอะค่ะ
2: อัตรา1 ซีซีต่อน้ำ2 ลิตรอยู
0: ่ใช่ค่ะ
2: นะ
0: แล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ได้ไปฟังที่สุราษฎร์แล้วก็นี่ช่วงนั้นเราทำผิดนะถ้าเราไม่ทำผิดโดนน่าจะได้ผลไปเยอะกว่านี
2: ้ปีนี้พอเรารู้ทริครู้เทคนิคแล้วมีการตั้งเป้าไหมคะถ้าเราไม่ผิดพลาดเรื่องน้ำท่วมนะเรามีการตั้งเป้าไหมคะว่าผลผลิตเราดูจากสภาพสวนที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะเราคิดว่าผลผลิตเราจะได้มากขึ้นไหม
0: น่าจะไม่ต่ำ

0: าเดิมนะคะเพราะว่าเราใช้อัดเล็กแคสมาแบบเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเรายังทำไม่ถึงที่เท่าไหร่ค่ะ
1: ค่ะปีที่แล้วเรายังใช้กันแบบไม่ถูกต้องนะคะก็คือใช้ไปใช้แหละไม่ใช่ไม่ใช้แต่ยังใช้ในปริมาตรที่ยังน้อยอยู่สำหรับอายุต้นขนาดนี้แล้วก็ต้นที่โทรมนะคะอยากจะบอกท่านผู้ฟังแล้วก็แฟนๆด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่ต้นเราให้ผลผลิตหรือเราใช้ในการฟื้นฟูต้นเนี่ยอัตราการใช้คือ1ต่อ1น้ำ1ลิตรก็ใส่ยา1 cc นะคะมันก็จะทำให้ต้นมันฟื้นเร็วนะคะโรคมันก็จะหยุดได้เร็วขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยสวนของน้องจุ้มถ้าเกิดว่าตามภาพที่พี่เกียร์เห็นส่งมาให้ดูในไลน์นะคะเราเพิ่มอีกวิธีการหนึ่งก็คือเอาปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันไปฝังเข็มมันจะได้เร่งด่วนในการที่จะหยุดทั้งเรื่องของคือการฉีดพ่นเข้าไปในลำต้นหรือว่าในแผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะหยุดมอดได้เร็วกว่าค่ะน้องเนื้อไม้มันจะแข็งกว่านะคะแล้วมันจะเป็นการหยุดมอดได้เร็วกว่ามันก็จะไม่ลามแล้วไม่ต้องกระเทาะก็ได้ค่ะถ้าแผลมันไม่ได้เปื่อยเป็นน้ำเยิ้มแบบนั้นนะคะเราก็ไม่ต้องไปถากมันเพื่อให้มันเป็นแผลที่ใหญ่ขึ้นแค่ใส่ถุงมือแล้วก็เอากระสอบมารองรับนิดนึงแล้วก็ตะกุยเอาเฉพาะที่เปื่อยๆออกแค่นั้นพอค่ะพอเอาไอ้ที่เปื่อยๆออกแล้วมันรองด้วยกระสอบก็เอาไปเผานะคะอย่าเอาไปทิ้งเลี่ยราดที่อื่นเดี๋ยวมันจะเกิดการกระจายของโรคต่อไปอีกนะคะแล้วก็ต้นที่ยังเป็นโรคอยู่นะคะดูระบบน้ำนิดนึงนะคะว่าน้ำมันชนต้นหรือเปล่าถ้าระบบน้ำตีเข้าไปในวงในแล้วเนี่ยมันชนต้นให้ถอยออกมาหน่อยหนึ่งให้ห่างจากต้นประมาณ30หรือ1ฟุตอะค่ะ
2: อ๋อได
1: ้นะคะแล้วก็ถ้าหลุมมันแช่น้ำมากเกินก็แนะนำว่าให้เอาทรายหยาบเนี่ยมาเทลงตรงนั้นนิดหน่อยนะเป็นการอนุบาลเบื้องต้นไปก่อนเป็นการช่วยให้ต้นมันฟื้นได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าเท่าที่ดูมันน่าจะเป็นเน่าคอดินใช่ไหม
0: ลงรากเลยอะค่ะ
1: ลงรากเลยนะคะแล้วก็ยอดมันเดินดีไหมคะตอนนี้ข้างบนถ้าเราดูมียอดเดินไหม
0: ยอดเดินนะคะ
1: ยอดเดินมีโอกาสมาทางเราสูงอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้แค่หยุดโรคให้เร็วน้องจุ้มน้องปาล์มอาจจะเพิ่มตัวยาเชื้อราเป็น2ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรหรือถ้าถัง200ลิตรน้องก็ใส่400 cc สัก3รอบค่ะหยุดมันให้เร็วก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราค่อยเป็นลดปริมาณเหมือนเดิมที่เราเคยใช้กันอยู่
0: ได้ค่ะได้
1: นะคะแล้วก็เดี๋ยวส่งข่าวนะคะหลังจากฟังไปแล้วคือต้นนี้ถ้าทางน่าจะอยู่ประมาณ10กว่าปีไหมคะอายุต้น
0: ใช่ค่ะต้นประมาณ14ป
1: ี
0: ค่ะ
1: 14ปีก็รอบต้นก็น่าจะใหญ่ดูใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ถ้าใหญ่อยู่พี่ขอ3เข็มนะคะแล้วก็การฝังเข็มด้วยปุ๋ยแบคแคทนะท่านผู้ฟังมันจะไม่ซึมเหมือนพวกตัวยาเคมีนะคะเราต้องใช้วิธีการถ้าเราใช้หนังสติกอะค่ะไปอัดตรงหัวเข็มอะค่ะให้มันไหลลงไปเองมันช่วยอัดเราจะได้ไม่ต้องไปเดินอัดให้มันนะคะถ้าทำวิธีนั้นไม่แน่ใจว่าน้องปาล์มน้องจุ้มทำเป็นหรือเปล่าวิธีการเอาหนังสติ๊กมากดหัวฉีดอะ
0: เคยทำมาค่ะแต่ว่าหนังสติ๊กมันไม่ค่อยอยู
1: ่ไม่ใช่สิมันต้องเป็นล้อข้างในยางในของรถจักรยาน
0: อ
1: ะใช้ตัวนั้นตัดให้มันแบบเส้นกว้างเท่านิ้วชี้อะค่ะแล้วก็เจาะแล้วก็ดันไอ้ตัวนี้มันจะดันได้ดีแล้วเราไม่ต้องเที่ยวไปเดินกดมันนะคะก็จะใช้วิธีการเอาหนังตัวนี้ไปดันค่ะนะคะเรื่องของการฝังเข็มก็ฝังรอบเดียวพอต้นละ3เข็มสำหรับต้นที่ใหญ่ๆหน่อยนะคะต้นหนึ่ง3เข็มแค่นั้นพอเข็มหนึ่งประมาณสัก 20-25 ซีซีนะคะใช้ยาม
0: ันต้นเล็กด้วยอ่ะ
1: ต้นเล็กก็แค่เข็ม2เข็มพอไม่ต้องมากเข็มเดียวก็ได้ค่ะต้นใหญ่ใส่ไปสัก3เข็มดูความเน่าของต้นนะคะว่ามันเน่ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวรองไปเขี่ยปลายรากดูนะว่ารากฝอยมันออกมาเป็นขาวแล้วหรือยังมันจะมีรากใหม่ออกมาแล้วหรือยังถ้าเราเห็นว่ายอดเป็นแบบนั้นแสดงว่ารากเราเดินดีแล้วค่ะแต่แค่รากอื่นมันจึงต้องรักษากันต่อแต่ว่ารากหาอาหารเนี่ยมันคงทำงานได้แล้วค่ะทีนี้เนี่ยในระหว่างที่เราใช้งานกันมาความลังเลความสงสัย1ปีผ่านไปกับผลผลิตที่ได้หนามเป็นยังไงบ้างทรงรูปเป็นยังไงบ้างคะ
0: น้ำสวยค่ะประมาณ 4-5 ภูค่ะลูก
1: แสดงว่าเหมือนกันทุกสวนที่ที่เพจเราลงไปทุกคนเหมือนกันหมดเลยใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้ค่ะได้AB ส่วนใหญ่เลยอะค
1: ่
0: ะ
1: ได้ AB ส่วนใหญ่
0: ดูบินได้เลย
1: โอ้ก็ถือว่าทำงานแล้วเราประสบผลสำเร็จนะน้องนะ
0: เขามาตัดเขาจะแยกอะค่ะลูกที่สวยลูกที่ไม่สวยลูกที่ไม่สวยไม่ค่อยมีอะค่ะ
1: ลูกไม่สวยไม่ค่อยมี
0: ใช่ค่ะมันมีเหมือนกันลูกที่เราเว้นไว้แบบอย่าให้ลูกมันใหญ่เกินนะคะ
1: ค่ะเว้นไว้ถั่วน้ำหนัก
0: ใช่อะค่ะอาเทินบอกว่าลูกนี้ต้องเว้นไว้นะอะไรแบบนี้แล้วก็มันมีนะคะมีไม่ค่อยเยอะ
1: ถามว่ามีไหมมีแต่ขึ้น AB มากกว่าที่เราเคยการันตีถ้าฟังรายการถ้าติดตามทางแฟนเพจนะจะเห็นพี่เกียร์เนี่ยค่ะจะการันตีกับลูกค้าอยู่แล้วว่าถ้าใช้เราอย่างต่อเนื่องไม่เติมไม่ผสมอาหารอื่นเราการันตีว่าผลผลิตคุณขึ้น AB 75% ถึง 80% ขั้นต่ำอันนี้ได้จริงไหม
0: ได้ค
1: ่
0: ะขนาดลูกเล็กๆนะคะพี่เนื้อเยอะมาก
1: ทุเรียนอร่อยด้วยคนใช้ปุ๋ยแบคแคททุเรียนเนื้ออร่อย
0: พี่เชื่อไหมขนาดลูกเล็กอะสี่ห้าภูมีนะ
1: ค่ะ
0: ขนาดลูกเล
1: ็
0: ก
1: แต่ขึ้นสี่ห้าภู
0: ใช
1: ่ค่ะแล้วได้หนามหยีดีไหมคะ
0: ใช่ค่ะหนามสวยมาก
1: หนามสวยหนามจะใสหนามจะสะอาดนะคะปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราและแคทวันเวลาน้องเอาไปใช้ทำงานง่ายไหมคะ
0: มันไม่ต้องเรื่องเยอะในการผสมยา
1: ค่ะ
0: แล้วก็คนอาบลูกน้องที่ฉีดอะค่ะวันนั้นพาไปฟังด้วยแล้วก็เขาว่าเขาแบบก็แบบไม่ต้องเป็นอันตรายต่อตัวเองเท่าไหร
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็คือถือว่าตัวเองจะปลอดภัยมากขึ้นกับการทำสวนทุเรียนไม่ต้องเอาตัวเองไปจมกับเคมีหนักเหมือนที่เคยทำมา
0: ใช่ค่ะแต่ว่าพอลูกน้องฉีดเราก็อยู่ในสวนด้วย
1: เราก็อยู่ด้วย
0: ใช
1: ่จริงๆถ้าเกิดว่าช่วงที่เราดูว่าเอ๊ะหนอนเพลี้ยมันไม่เข้าเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวยาเคมีนะคะขอแค่สม่ำเสมอในเวลาอย่าเกิน10วันถ้าเกิน10วันอัตราการต้านทานมันก็จะน้อยอยู่แล้ว
0: แต่ว่าฉีดเป็ดเพชรมันก็มีนะคะ
1: ไม่เคยมีหนอนแมลงใช่ไหม
0: ไม่ค่ะที่ใบเพลี้ยอะไรพวกนี้ไม่มีนะคะ
1: ก็คือมันน้อยลงเลย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้นะฮะจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเสียงเดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นเสียงแรกด้วยนะคะท่านผู้ฟังคือหลายๆเสียงที่เขาใช้กันมาต่อเนื่องแล้วไม่ต้องเอาไปผสมตัวนั้นตัวนี้เนี่ยรับประกันเลยว่าหนอนเพลี้ยจะไม่ชอบส่วนเรา
0: ไม่ขีดเบ็ดเพชรมาไม่ผสมไม่ผสมทีอะค่ะ
1: โอ้โอ้นี่ถือเป็นข่าวดีเลยนะคะแล้วในสวนดูร่มรื่นขึ้นไหมหญ้าในสวนเปลี่ยนไปบ้างแล้วหรือยัง
0: เขียวด
1: ินไอ้หญ้าที่ทำให้ดินเป็นกรดลองสังเกตก็ยังคงมีอยู่ต้นที่มันแบบยังเปื่อยๆเน่าๆอยู่ก็ยังเป็นหญ้าตัวนั้นแหละหญ้าอะไรนะเขาเรียกหญ้าใบที่เป็นใบแคบกับใบกว้างอ่ะ
0: เดี๋ยวถ่ายให้พี่เกียร์ดูดีกว่าหญ้าเป็นยังไงไม่มีนะคะ
1: นะคะ
0: หญ้าเมื่อวันนั้นที่สุราษฎร์ที่พี่เกียร์บอกค
1: ่ะ
0: หญ้าตัวนี้จะเป็นกรดหญ้าตัวนี้จะดินปกติเดี๋ยวถ่ายที่เกียร์ดูดีกว่า
1: ว่าในสวนมันเริ่มเป็นดีไปทางดีมากกว่าแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วหลายคนอ่ะกลัวมากเลยกับการที่จะตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบคแคทกลัวเรื่องราคาค่ะน้องปาม
0: อุ้ยเคยแบบซื้อยาปกติค่ะ
1: ค่ะ
0: ไอจำพวกบำรุงอะไรแบบนี้ค่ะหลายตัวมากพี
1: ่
0: แล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้เบคเคทอะค่ะเหมือนกับเราเอาตัวยาหลายๆตัวใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งไว้แล้วก็เอาซื้อเบคเคทตัวนึงเราซื้อตัวยาหลายๆตัวเยอะกว่าน
1: ะคะไอ้ที่เราซื้อ300กว่า400 500 900รวมกันแล้วมากกว่าใช้เบคเคทชุดเดียว
0: เยอะกว่าค่ะ
1: ค่ะต้นทุนหายไปไหมคะตั้งแต่ใช้ปุ๋ยเบคเคทลดลงไหมเรื่องของต้นทุน
0: ลดค่ะเพราะว่าเหมือนมันมียาเชื้อราแล้วก็ปุ๋ยเด็กเคสใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: มันสองตัวค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเราไปฉีดตัวอื่นเราจะมีหลายตัวมากเลยแล้วก็มีแต่ว่าถ้าฉีดเด็กเคสอะค่ะมันไม่ค่อยมีเพลี้ยอะไรแบบนี
1: ้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเราไปฉีดแบบอื่นอะค่ะเพลี้ยมันจะมีแล้วก็เราต้องซื้อยาเพลี้ยยาอะไรมาผสมด้วยค่ะ
1: ที่พี่เกียร์พยายามแนะนำท่านผู้ฟังหรือว่าคนที่ติดตามแฟนเพจมาตลอดคือการใช้ต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นวันนี้สวนน้องจุ้มสวนน้องปาล์มเห็นผลแล้วที่ใช้ต่อเนื่องแล้วหนอนเพลี้ยน้อยลงอันนี้เห็นแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ
1: แล้วมันแพงไหมคะตอนนี้สำหรับน้องคือครั้งแรกที่ตัดสินใจซื้อแพงไหม
0: ครั้งแรกคิดว่าแพงอยู่นะคะแต่ว่า

0: ไปฟังแล้วค่ะมันไม่มีอะไรเลยพี่มันมี 2-3 ตัวที่ใส่อ่ะค่ะ
1: ก็คือ
0: มีปุ๋ยแล้วก็มียาไอ้ที่แบบผงอ
1: ่ะก็คือมียาเชื้อรา1ขวดมีปุ๋ยแบคแคทชนิดผง1ขวดชนิดน้ํา1ขวดแค่3ตัวนี้เท่านั้น
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าแบบอื่นเราต้องมียาจับใบมันหลายตัวมากเลย
1: พอเริ่มใช้สารจับใบสวนเราสวยขึ้นมั้ย
0: บางทีแฟนก็ลืมใส่ด้วย
1: อ๋อเวลาใช้มาก่อนหลายตัวใส่ไม่ครบ
0: ใช่ค่ะ
1: นะก็ถือว่าเป็นการตัดวงจรพวกศัตรูพืชได้อย่างง่ายถ้าเมื่อเราเปลี่ยนวิธีการมาเป็นการสร้างให้ภูมิคุ้มกันต้นมันดีต้นมันสวยต้นมันสมบูรณ์เมื่อสมบูรณ์ผลผลิตเราก็เพิ่มต้นทุนเราก็ลดนะคะหนอนเพลี้ยก็น้อยอันนี้การใช้ปุ๋ยแบคแคทตอบโจทย์การทำสวนทุเรียนสำหรับสวนน้องจุ้มน้องปาล์มมากน้อยแค่ไหนคะ
0: ตอบโจทย์มากค่ะเดี๋ยวจะเอาไปฉีดปาล์มด้วย
1: มีสวนปาล์ม
0: มีค่ะ
1: มีสวนปาล์มต้องฉีดปาล์มค่ะนะคะในปาล์มนี่ก็กล้าการันตีนะในปาล์มพี่เกียร์ก็กล้าการันตีว่า7รอบน้ำหนักปาล์มคุณได้มากขึ้นกว่าเดิม 30% ขั้นต่ำแน่นอนและปาล์มจะไม่มีทางขาดคอเลย
0: ค่ะเดี๋ยวพอดีปาล์มเพิ่งปลูกประมาณไม่ได้กี่เดือนที
1: อ๋อปาล์มเล็กปาล์มเล็กนี่ใช้ได้สบายๆเลย1ลิตรก็สามารถใช้ได้กับ20ไร่อ่ะฮะสำหรับปาล์มเล็กเนาะไม่ต้องฉีดเยอะเพราะถ้าปาล์มที่มันแทงลูกแล้วเนี่ยก็ค่อยเพิ่มปริมาณการฉีด
0: เดี๋ยวมีประมาณ2ปีกว่าด้วยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปฉีดด้วย
1: ได้เดี๋ยวพี่แกรอติดตามผลนะคะ
0: ได้ค่ะ
1: จริงๆจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณนะเราเพิ่งคุยกันเนาะน้องเข้ามาทักในไลน์แหละแล้วก็
0: ไม่นะคะพอดีมีต้นเข้ามาในสวนนะคะพอดีแมคโครมาเข้าแล้วก็มาดูที่ต้นนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นึกถึงพี่เกียร์เลยพี่เกียร์บอกว่ามีปัญหาเลยให้ไลน์หาพี่นะ
1: ค่ะ
0: บอกว่าโอ้เดี๋ยวปรึกษาพี่เกียร์ดีกว่า
1: ค่ะก็คือขอบคุณมากๆที่นึกถึงที่จะให้เราช่วยแก้นะแต่ต้องดูกันไปนะคะว่าหลังจากที่แนะนำไปแล้วแล้วก็น้องปามน้องจุ้มทำนะคะกี่วันเกิดการเปลี่ยนแปลงกี่วันแผลแห้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วยฝากรายงานผลมาด้วยแล้วถ้ามีโอกาสรอบต่อไปจะขอสัมภาษณ์เพื่อจะเป็นการบอกต่อให้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ว่าเอ้ยใช้แล้วเนี่ยมันไปตอบโจทย์ได้จริงๆนะอย่าเพิ่งกลัวกับคำว่าลิตรหนึ่ง 1,980 เลยอย่าเพิ่งกลัวว่าชุดหนึ่งทั้งปุ๋ยทั้งยาแล้ว 3,420 เนาะมันทำให้เราเนี่ยประหยัดได้
0: ใช่ค่ะถ้าเราแบบดูผลผลิตแล้วก็กับตังที่เราซื้อไปอะค่ะ
1: ค
0: ิดว่ามันคุ้มนะคะ
1: คุ้ม
0: ใช่เลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็สวนก็เดินหน้าสวยด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใบดีมากเลย
1: ก็คือเจ้าของแปลงเนี่ยมาเห็นแล้วเห็นยังไงบ้างสำหรับสวนนี่
0: เจ้าของแปลงบอกว่าสวยมากดีกว่าเมื่อก่อน
1: เขาทำแล้วเขาไม่เคยได้สวนแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เขาโชคดีนะพี่เกียร์มองว่าเจ้าของแปลงนี้โชคดีที่เจอน้องจุ้มน้องปาล์มแล้วก
0: ็
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเราต้องมาฟื้นต้นหลายต้นเลยอะค่ะพี่เพราะต้นมันเป็นโรคหลายต้น
1: ค่ะบอกจำนวนต้นได้ไหมคะทั้งหมดในแปลงนี้ทำทั้งหมดกี่ต้น
0: ประมาณ100ต้นค่ะ
1: 100ต้น
0: ใช่
1: จากต้นโทมแล้วทำผลผลิตได้ตั้ง16ตันนี่หรอ
0: ใช
1: ่ก็ถือว่าเยอะนะจากเมื่อก่อนเจ้าของแปลงเองทำแค่6ตันเราทำมาได้ถึง16ตันนี่ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะน้องปาล์ม
0: ขนาดแต่งออกแล้วนะคะพี่ตัดลูกตัดแต่ง
1: ไว้มีโอกาสจะไปลงถึงแปลงเพื่อจะบอกว่ารอบต่อไปเราจะต้องแขวนเท่าไหร
0: ่ได้ค่ะ
1: นะคะแล้วลูกค่ะ
0: ใช่ค่ะพอดีว่าต้องแบบเหมือนกินอะไรแบบนี้ไว้เท่าไหร่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่
1: ก็ถือว่าเป็นมือใหม่แต่ว่ารู้ที่บ้านทำสวนแต่เราไม่ได้เคยเข้าทำแล้วก็เป็นมือใหม่ที่มาเหมาสวนทำใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะก็ถือว่าตัดสินใจถูกที่เลือกเอาปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันไปใช้เพราะหนึ่งมันจะทำให้เราไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องยุ่งยากนะแล้วก็เทคนิคไม่ต้องมีอะไรมากแค่ทำงานตามเวลาก็คือทุก 7-10 วันครั้งเท่านั้นเองมันก็จะทำให้เดินหน้ามันมีเวลาทำอย่างอื่นได้เยอะขึ้นนะคะตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบคแคทเนี่ยเราจะไม่ไปต้องไปคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวเปลี่ยนรุ่นนี้ต้องไปเอาอะไรมาอีกใบเป็นแบบนี้มันจะไม่วุ่นวายเรื่องนั้น
0: พอดีว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้ด้วย
1: อ้าว
0: แล้วก็พอได้ไปฟังแล้วก็ มั่นใจมากขึ้น
1: แล้วกล้าเข้าสวน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเข้าสวนแล้วมีปัญหาไหมมีปัญหากับตัวเองในเรื่องของสุขภาพ
0: ไม่ค่ะพอดีว่าเป็นภูมิแพ้แล้วก็ที่หน้ามันจะเป็นผื่นคันนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปหาหมอบอกว่าเวลาฉีดทุเรียนนะห้ามเข้าไปนะประมาณสัก3วันอะไรแบบนี
1: ้
0: แล้วก็แต่ตอนนี้เข้ามาเลย
1: แล้วมีปัญหาไหมเรื่องผิวเราม
0: ไม่มีปัญหาแล้วนะคะ
1: จริงไหม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: รอเดี๋ยวโอ้ก็ดีใจนะนี่พี่เกียร์ดีใจนะว่าที่พี่เกียร์เลือกที่จะเดินทำผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกับทั้งคนปลอดภัยทั้งพืชปลอดภัยทั้งคนที่แบบร่วมโลกกับเราอะแต่มันเป็นการสร้างกำแพงให้กับต้นโดยที่หนอนเพลี้ยหรือว่าศัตรูพืชไม่เข้ามาทำลายแล้วเราก็จะได้ไม่เอาตัวเองไปจมปลักอยู่กับเคมีไงคะโอ้จริงเหรอนี่หน้าดีขึ้นเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะมันจะเป็นผื่นนะคะไปหาหมอบอกว่าไปทำอะไรมาบอกว่ามีเขาถามว่ามีสวนทุเรียนบอกว่ามีแล้วก็เขาบอกว่าถ้าฉีดทุเรียนห้ามเข้าไปเลยประมาณ3วัน
1: ค่ะ
0: แล้วกำลังคิดอยู่ว่าถ้า3วันเราไม่เข้าสวนทุเรียนคนทำงานอาการหนักนะคะ
1: แล้วทุกวันนี้พอฉีดพ่นแบคเก็ตก็อยู่ในวันฉีดก็อยู่อยู่แล้วเหรอคะ
0: อยู่ค่ะ
1: แล้วก็ไม่มีปัญหาด้วย
0: ไม่ค่ะ
1: ก็ไม่ได้กลับมาเป็นแพ้เหมือนเดิม
0: มันก็มีบ้างแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงเหมือนเดิมแล้วค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อก็ถือว่าดีขึ้น
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ดีใจด้วยนะคะน้องปาล์มถ้าเกิดว่ามีใครฟังอยู่แล้วอยากรู้ว่าน้องปาล์มวันนี้พี่เกียร์ไปเตรียมอะไรน้องปาล์มให้มาพูดไหมน้องปาล์มใช้จริงๆหรือเปล่า
0: ไม่ตอนนี้กำลังพี่จัดรายการอยู
1: ่
0: คะ
1: ใช่นี่ไม่รู้เหรอพี่เกียร์ออกอากาศทั่ว
0: แล้วพี่เกียร์ไม่ได้บอก
1: ไม่นี่ทนฟังน้องปาล์มทั่วประเทศ
0: เอาจริงเหรอ
1: เฮ้ยขอโทษ
0: พี่เกียวไม่ได้บอกเรียกว่าคุยแบบเมื่อตอนเที่ยงอะค่ะโทรปรึกษา
1: เฮ้ยขอโทษออกรายการวิทยุเอาสมทค่ะคนฟังทั่วประเทศเลยขอโทษน้องปามน้องจุ้มหน่อยก็ถึงพี่ช้างเลยแซวไงว่าออกมาพูดทั้งสองคนดีกว่าไหม
0: ไม่ใช
1: ่
0: เด
1: ี๋
0: ยว
1: ตั้งใจตั้งใจไม่เดี๋ยวตื่นเต้นเลยพอรู้ว่าออกอสมททั่วประเทศตื่นเต้นเลย
0: เอ็นไม่แบบพี่เกียวบอกว่าเดี๋ยวขอเบอร์โทรหน่อยจะโทรกลับว่าแบบจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทุเรียน
1: ก็ให้คำปรึกษาไปนะเมื่อกี้ก็มีคำปรึกษาไปนะ
0: ใช่ค่ะเบื่อเตะทุกซอกเลย
1: ตกใจโอ้ยขอโทษพี่เกียร์เข้าใจว่าเมื่อกี้พี่เกียร์คุยว่าออกสัมภาษณ์ออกอากาศนะไม่ได้บอกเลยหรอในไลน์ไม่บอกเดี๋ยวกลับไปดูใหม่ดิอุ้ยจริงๆไม่ได้บอกไปขอโทษที
0: ขอแต่เบอร์โทร
1: พี่เกียร์ขอเบอร์โทรจริงๆค่ะท่านผู้ฟังเกียร์ขอเบอร์โทรน้องจริงๆน้องทักไลน์มาแล้วเกียร์เนี่ยไม่มีเบอร์โทรน้องเกียร์ก็เลยขอโทรหน่อยแล้วก็คิดว่าเดินทางมาจัดรายการก็อยากจะฟังน้องปาล์มนะยังไม่รู้จักยังคือน้องปาล์มก็ส่งภาพมาว่าไอ้วันสัมมนาเนี่ยได้เจอพี่เกียร์นะเขาไปฟังด้วยนะเขาก็ส่งรูปมาให้ดูว่าถ่ายภาพคู่ก็ได้รู้จักว่าอ๋อคนนี้นะแล้วก็อยากให้คือเกียร์พี่เกียร์เนี่ยรู้สึกตื่นเต้นว่าจากแปลงได้6ตันเนี่ยมาเป็น15 16ตันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะให้คนอื่นที่ทำสวนแล้วเจอปัญหาสวนโทรมเนี่ยได้ตัดสินใจมาใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันเหมือนน้องปาล์มด้วยก็เลยโทรไปสัมภาษณ์
0: ใช่ค่ะที่ว่าได้คุยกับพี่ผู้ชายคิดว่าพี่เกียร์อยู่แบบที่สวนของเขาว่าได้แบบนี
1: ้อ๋ออันนั้นดีเจช้างตกมันไม่เป็นไรไม่มีอะไรที่เราไม่พูดความจริงนี่ค่ะเนาะเพราะทุกอย่างนี่คือเล่าจากประสบการณ์ตรงที่เราใช้เองถูกไหมคะน้องปาล์ม
0: ใช่ค่ะ
1: มีคนฟังเยอะมากพี่เกียร์บอกได้แค่ว่ารายการนี้มีคนฟังเยอะมากๆนะคะ

0: ามีคนอยากจะแบบโทรไปถามสิน้องปาล์มใช้จริงหรือเปล่าน้องปาล์มบอกเบอร์โทรท่านผู้ฟังได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอเบอร์โทรค่ะ
1: 061ค่ะ
0: ค่ะ
1: 352
0: ค่ะ
1: 4861ค
0: ่
1: ะ
0: เบอร์โทรน้องปาล์มนะคะ061-352-4861นะคะท่านผู้ฟังใครที่อยากถ้าอยู่ชวางอยู่อะไรนะนาเขียงเหรอตรงนั้นเขาเรียกอะไร
1: ใช่ค่ะนาเขียง
0: อยู่ระแวกนั้นอยู่พี่ปูนนะคะมีปัญหาต้นโทรมผลผลิตไม่ดียอดมาลูกร่วงนะก็โทรปรึกษาน้องปาล์มหรือเข้าไปเยี่ยมชมที่สวนได้ไหมคะถ้ามีโอกาส
1: ได
0: ้เนา
1: ะ
0: นะให้เห็นนะแล้วก็ลองไปดูนะคะต้นที่เขาเปื่อยเขาเน่าแล้วมอดเหยาะเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้รับคำแนะนำไปทำน้องจุ้มทำนะคะแล้วเดี๋ยวสักใบสุดท้ายก่อนจะทำดอกเดี๋ยวช่วยทักไลน์มาแล้วก็แชร์โลเคชั่นในสวนมาให้พี่เกียร์เดี๋ยวพี่เกียร์จะไปเยี่ยมที่สวนนะคะ
1: ได้ค่ะที่บอกสวนข้างๆเขามาดูหลายคนแล้ว
0: อ๋อเหรอแต่ละคนเป็นไงบ้าง
1: เขามาดูแล้วก็เขาบอกว่าให้สั่งแล้วก็แฟนบอกว่าให้สั่งไปสาขานครเลย
0: นะบริษัทอยู่นครศรีธรรมราช
1: ใช่ค่ะไอ้โทรไปสั่งเองเลยเรื่องโปรโมชั่นอะไรก็คุยกับเขาเองเลย
0: ค่ะถือว่าไม่ผิดหวังนะคะท่านเราก็กล้าที่จะบอกต่อด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนเราใช้ดีอะค่ะแล้วก็เลยบอกเพื่อนถ้าเราไม่ดีเราไปบอกเพื่อนไม่ได
0: ้นะขอบพระคุณน้องปาล์มขอบพระคุณน้องจุ้มมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอโทษด้วย
1: คุยไม่ค่อยถูก
0: เดี๋ยวย้อนกลับไปดูให้ก็คุยไม่ถูกเลยพอรู้ว่าออกอสมทค่ะท่านพังเคียร์ก็ขอโทษด้วยเนี่ยถึงได้บอกว่าไม่ได้เตรียมอะไรกับน้องอยากจะเป็นเรื่องที่มันสดจริงๆจะได้รู้ว่าดีก็ไปต่อไม่ดีก็เราจะรับผิดชอบไงคะน้องปาล์ม
1: ใช่ค่ะถ้าไม่ดีเราต้องบอกคนที่ผลิตนะคะเขาจะได้ผลิตของที่ดีๆมาให้เราใช้อะค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้รอบที่แล้วผลผลิตออกมานี่มีปัญหาไฟท็อปเทอร์ล่ามีปัญหาเรื่องของราดำอะไรเยอะไหมคะเพี้ยแป้งราดำอะไรอย่างนี้มีเยอะไหม
1: ราดำไม่มีนะครับ
0: ราดำไม่มีตอบโจทย์แล้วยาเชื้อราเราสุดยอดอยู่แล้วนะคะ
1: ราดำไม่มีอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ไม่มีสักลูกเลย
0: นะคะ
1: ราดำ
0: แสดงว่าเดี๋ยวรอบนี้พี่เกียรติต้องติดตามสวนน้องปาล์มน้องจุ้มไปจนถึงวันที่ตัดเก็บผลผลิตเลยนะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้แจ้งเขินเลยพี่เกียรติ
1: ค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้นี่แบบสดมากเจ้าของเจ้าตัวไม่รู้ว่ากำลังสัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุอยู่ท่านผู้ฟังนะคะเบอร์โทรน้องปาล์มนะคะย้ำกันอีกทีค่ะ061นะคะ352-4861ค่ะ061-352-4861นะใครที่มีต้นทุเรียนทำสวนทุเรียนสวนปาล์มอยู่อะไรอยู่นะคะอยากจะถามน้องปาล์มนะคะว่าใช้แล้วเป็นอย่างนั้นจริงไหมเป็นแบบนี้จริงไหมที่พูดคุยกันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะก็ไปติดต่อสอบถามกับน้องปาล์มพี่จุ้มได้เลยนะแปลงของเขาอยู่ที่อำเภอฉวางนะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนะก็ถือว่าเกียร์ที่ทราบข่าวว่าผลผลิตเขาทวีคูณมากๆนะคะว่าจาก6ตันมาเป็น16ตันนี่ถือว่ามันเป็นการที่แบบโคตรเลยอะโคตรพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะสำหรับสวนโทรมแล้วสามารถทำผลผลิตมาได้แบบนี้และที่สำคัญสุดคือเป็นผลผลิตที่ขึ้น AB มากกว่าด้วยอะค่ะนี่คือเรื่องที่เราอยากให้พี่น้องที่ทำเกษตรอยู่ทุกคนเนี่ยได้เปิดใจกับปุ๋ยแบล็คแคทกับคำว่าแพงเนี่ยคุณลองไปคำนวณก่อนนะคะว่าต่อถังทุกวันนี้คุณใช้ตัวยาอะไรบ้างอาหารอะไรบ้างแล้วผลลัพธ์ที่คุณได้อยู่ทุกวันนี้มันตอบโจทย์อะไรให้กับเราบ้างกับการที่ลองเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยแบล็คแคทที่ตัดความยุ่งยากไปแล้วนะคะให้เหลือแค่ปุ๋ยแบล็คแคทชนิดน้ำ1ขวดชนิดผง1ขวดและเพิ่มตัวยาเชื้อราแบล็คแคทวันไปอีก1ลิตรนะคะต่อถังฉีด 1,000 ลิตรแล้วคุณจะได้ประสบการณ์ใหม่ที่ทำสวนแล้วไม่ต้องอยู่กับเคมีในทุกรอบนะคะเหมือนน้องปาล์มจากคนที่เป็นภูมิแพ้ผื่นคันขึ้นผิวหนังผิวหน้าอย่างเงี้ยค่ะพอมาใช้แบล็คแคทกับแบล็คแคทวันแล้วมันสามารถทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นได้เกียร์ก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสแบบนี้ไปด้วยนะคะยังไงก็ ใครที่สนใจในผลิตภัณฑ์ปุ๋ย Black Cat ก็ไม่ต้องฟังแบบนานๆ นะคะตัดสินใจได้เลยนะแล้วคุณเอาไปลองใช้ 5-7 รอบในการฉีดพ่นถ้าสวนคุณไม่ดีขึ้นนะคะคุณก็ติดต่อมาขอคืนเงินได้เลยและติดต่อที่เกียร์ได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เกียร์นะคะ0634596939ย้ำอีกรอบค่ะ0634596939นะคะทักทายทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาชมทางหน้าจอไลฟ์สดลืมตอบคำถามคุณกัญญากรนะคะคุณกัญญากรบอกว่าคุณเกียร์คะถ้าอาการใบไหม้ยาราแบล็คแคทวันควรใช้อัตราเท่าไหร่เดี๋ยวจะบอกวิธีการก่อนว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของใบไหม้มันเกิดขึ้นปุ๊บมันจะตามมาด้วยเรียวไม้กวาดนะคะทีนี้ไอ้ใบไหม้เนี้ยค่ะมันไม่ได้สามารถไปรักษาได้ในใบไหม้นี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่มันจะไปทำก็คือ1มันจะทำรากใหม่ดึงยอดใหม่มานะคะแต่ต่อไปถ้าคุณใช้ไปเรื่อยๆในสวนคุณจะไม่เจอเรื่องของใบไหม้อีกเลยนะคะในอัตราการใช้วันนี้ถ้าที่สวนเป็นใบไหม้แล้วมีเชื้อราอื่นอยู่ด้วยนะคะเราแนะนำว่า3รอบแรกในการฉีดพ่นสำหรับยาเชื้อรา Black Cat 1ถัง200ลิตรแนะนำให้ใส่400 cc ค่ะทำ3รอบหลังจากนั้นก็ใส่ที่200 cc ต่อน้ำ200ลิตรได้เลยนะคะการฉีดพ่นในระยะที่คุณกำลังทำยอดทำใบอยู่นะคะคุณก็ฉีดทั้งลำต้นฉีดกิ่งฉีดใบและฉีดลงดินรอบทรงพุ่มให้ชุ่มค่ะนะคะนั่นคือสิ่งที่จะไปช่วยได้อย่างดีเลยน้องน้ำนะจากอำเภอชัยยาปากหมากนะคะสวัสดีค่ะไม่ได้คุยกันหลายวันเลยนะเรานะคะเป็นยังไงบ้างรายงานตัวมาแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณคุณพิเชษนะคะคุณหวานคำมั่นบอกว่าสบายดีนะคะสบายดีนะคะทุกคนคุณซีนิวๆคุณเกษมนะคะคุณสมยศแก้วเปงบอกฟังอยู่ครับนะคะแล้วก็ทักทายกันเข้ามาด้วยนะคะป้าพึ่งด้วยหลายๆคนเลยนะคะขอบพระคุณคุณพี่วรรณโชคด้วยนะคะคุณปานิสราคุณยศดัดในนะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่น้องธันวาด้วยนะพี่ก็กำลังรอติดตามผลงานของสวนคุณพ่ออยู่นะคะแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้ทุกคนที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราสามารถช่วยท่านได้ถ้าวันนี้ระบบรากคุณยังไม่เปื่อยไม่เน่าแบบ 100% นะคะเอาปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อราไปใช้ค่ะเราจะสามารถฟื้นต้นคุณได้ง่ายๆกว่าอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็อัตราการใช้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าถ้าวันนี้เรามีปัญหาเชื้อโรคในดินในรากในต้นอยู่นะคะอัตราการใช้ยาเชื้อรา Black Cat 1เราต้องเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวเลยนะจาก200 cc ต่อน้ำ200ลิตรก็เป็น400 cc ต่อน้ำ200ลิตรใช้แค่3รอบนะคะอัตรานี้ทุก 7-10 วันครั้งถ้ามันหนักมากขอให้ฉีดทุก 3-5 วันครั้ง3รอบนะเพื่อเป็นการหยุดโรคให้เร็วที่สุดแล้ววันนี้เราก็บอกแล้วว่าเรามีข่าวดีเพื่อที่จะไปช่วยเหลือวิกฤตน้ำท่วมให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยนะคะในเรื่องน้ำท่วมขังต้นนะคะคุณก็ซื้อโปรโมชั่นยาเชื้อรา2ลิตรต่อน้ำ1ลิตรนะคะเอาไปใช้ได้เลยหมดเขตวันที่31ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็เกียร์ก็มีโปรโมชั่นปุ๋ย6ลิตรแถมยาเชื้อราให้4ลิตรด้วยนะคะคุณก็เลือกเอาได้เลยนะคะสั่งซื้อจากตรงไหนก็ได้นะคะหรือเข้ามาที่แฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเกียร์มีภารกิจต่อที่งานเวทีเทพบุตรเมืองนครนะคะไปเป็นคณะกรรมการก็จะต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้เราพบกันที่เดิมเวลาเดิมนะคะตามหน้าปัดวิทยุนะเวลาบ่าย 2:00 นเสร็จๆจนถึง 4:00 นเย็นนะคะเดี๋ยวก็มีแปลงไหนมีเรื่องไหนมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะย้ำเบอร์โทรกันสักนิดนึงนะคะ0634596939ค่ะ0634596939นะคะก่อนจะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงก็ทิ้งท้ายไว้กับบทเพลง1บทเพลงนะคะวันนี้ขอบคุณช่างเทคนิคทุกช่องทุกสถานีด้วยนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับเรานะคะน้องต้นข้าวน้องต้นกล้านะวันนี้จะตั้งเพลงเอาไว้ให้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงส่งท้ายชั่วโมงนะคะท่านผู้ฟังนะแล้วก็เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและก็โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 104.5 อสมท.นครศรีธรรมราช
1: ขณะนี้เวลา 16:00 นเทียบเวลาโดยจอวินิจกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิจเพราะจอวินิจเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิจกรุ๊ปร่วมกับอสมท.นครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรัฐบาลใช้เวที World Bank IMF ต่อยอดความร่วมมือการศึกษาเปิดโอกาสเยาวชนไทยสู่การมีงานทำร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อต่อยอดความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการศึกษาและทุนมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจระยะยาวผ่านความร่วมมือระยะ5ปีตามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและธนาคารโลกการผนึกกำลังดังกล่าวมีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงสู่สถานศึกษาอาชีวะทั่วประเทศมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยกสศจะเข้ามาช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนกลุ่มเปราะบางรายได้น้อยและพื้นที่ห่างไกลขณะที่ธนาคารโลกจะสนับสนุนองค์ความรู้และประสบการณ์ระดับสากลมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเวทีนี้ไม่ได้เป็นเพียงการหารือด้านเศรษฐกิจระดับโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาทักษะประชาชนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งรัฐบาลพร้อมเดินหน้าประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การพัฒนาการศึกษาเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสร้างอาชีพรายได้และประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไปผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันตำรวจทำสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นตามพยานหลักฐานก่อนส่งปปช.ตามกำหนด30วันพลตำรวจเอกสำราญดวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีการปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นภายหลังปปช.ส่งสำนวนคดีต่ออัยการสูงสุดไม่ทันกำหนดฝากขัง84วันว่าเท่าที่ตนทราบสำนวนคดีที่ตำรวจส่งไปให้ปปช.ดำเนินการตามกรอบเวลา30วันรวบรวมตามข้อเท็จจริงได้ส่วนการปล่อยตัวผู้ต้องหาหากมีหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะช่วยดำเนินการติดตามโดยจะใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เจ้าหน้าที่จะทำให้ดีที่สุดรัสเซียจัดดีเซล 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่ารัสเซียพร้อมที่จะจัดหาน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันให้กับสหรัฐและตลาดโลกอันจะเป็นการช่วยเศรษฐกิจโลกโดยรวมขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่ารัสเซียจะจัดหาน้ำมันดีเซลจำนวน 300,000 ตันให้ตลาดโลกในทันทีภายหลังการพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้นำรัสเซียในวันเดียวกันทำเนียบรัฐบาลเครมลินของรัสเซียระบุด้วยว่านายปูตินและนายทรัมป์ยังได้หารือเกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งในยูเครนและสถานการณ์ในอิหร่านด้วยด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลสกี้ของยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงที่ยอมให้รัสเซียส่งออกน้ำมันดีเซลให้กับสหรัฐและตลาดโลกได้โดยเรียกข้อตกลงที่ว่าเป็นการลงทุนในสงครามที่ต้องยุติลงไม่ใช่ให้ยืดเยื้อข้อตกลงนี้ประกาศออกมาขณะคณะผู้แทนของยูเครนอยู่ในสหรัฐเพื่อหารือแนวทางยุติสงครามกับรัสเซียโดยผู้นำยูเครนมองว่าเป็นการตัดสินใจที่อ่อนแอจากพันธมิตรที่แข็งแกร่งและจะไม่ก่อประโยชน์หรือสันติภาพใดๆแต่จะเท่ากับการมอบเงินทุนให้กับรัสเซียใช้ทำสงครามและบ่อนทำลายความพยายามบรรลุข้อตกลงสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02 114 3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อป

0: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
7: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคละแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
8: ดูสภาพอากาศดิคาดว่ายังไงคะวันนี
9: ้ก
8: ก็ขอให้ผ่านไปลุล่วงเพราะว่าผมก็เฝ้าติดตามข่าวสารอยู่เพราะว่าตามที่หลายๆเพจหรือว่าหลายหน่วยงานใช่ไหมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศก็เหมือนลุ้นอยู่ว่าวันนี้นะก็ต้องระมัดระวังเรื่องราวของฝนที่จะแทบจะทั้งภาคกลางลงไปตอนใต้เลย
9: อา
8: จจะแบบ
9: ค่
8: อนข้างจะเยอะฝนปริมาณเยอะอะไรเงี้ย
9: ปริมาณเยอะด้วยแล้วตกยาวนานตกแช่อีกแล้วใช่ไหม
8: เออแต่ก็ไม่ตุ้ง
9: ต
8: ุ้
9: งคือ
8: ใช่ต
9: ุ้
8: ง
9: อ๋อไม่ตุ้งอ๋อตุ้งแช่อ๋อตกใจหมดเลย
8: เหนื่อยมุกตัวเองเหมือนกันนะ
9: แล้วอะไรตุ้งอ๋อตุ้งแช่ฝนไม่ได้ตกแต่ขอให้มันเป็นอย่างนั้นนะซะ
8: สุ
9: ขนะคะ
8: เดี๋ยว
9: อย่างนี้พี่โอ๊ตเตรียมตะไคร้
8: ได้ให้ผมทำอะไรฮะปักหรือว่า
9: ให้พี่โอ๊ตเป็นคนปัก
8: เหรอ
9: ใช
8: ่ไม่ผมอยากได้ข่ามะกรูดด้วย
9: เอาไปทำอะไรต้มยำ
8: แซ่บๆ
9: นะในช่วงแบบว่าฝนตกอะไรเงี้ย
8: ใส่เนื้ออะไรดีอ่ะพี
9: ่กุ้ง
8: ฟังเพลงกันดีกว่าฟังเพลงกันดีกว่าดิพาหิวกันแล้วนะเมากันเพลินมาชั่วโมงนี้นะครับชั่วโมงที่4ก็เป็นประจำเราจะมาแนะนำ5ซิงเกิลเพลงใหม่ที่เข้าสู่ระบบจอกคิวฮิตนะครับก็จะเปิดสลับสับเปลี่ยนกันตั้งแต่12ถึง16ตุลาคมนะครับทุกช่วงนักจัดรายการในช่วงเวลาของจอกคิวฮิตนั่นเองพี่เสียบเกี้ยวว่าไงนะพี่พิมพ
9: ์อ๋อนุชมืดมา8ด้านเลยครับผม
8: โอ้เป็นกระจกเลยกระจก8ด้าน
9: อันนั้นกระจก6ด้านนะถ้ามืดไม่ใช่8ด้านไม่ใช่กระจกละทันด้วยหรอกระจก6ด้านนี่เราอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยยุคแบบว่าวัยรุ่นเจนอะไรเจน Y
8: น
9: ะคะน้องอุ้มบอกบ้านหนูร้องแล้วค่ะหมายถึงอะไรร้อง
8: อะไรอ่ะ
9: นี่เหรอคะอะไรร้องล่ะเราอ่ะเราก็พิมพ์มาให้ครบสิฟ้าร้องแมวร้องหนูร้องอะไรก็ว่าไป
8: หนูมึนเลยว่าไงฮะดีเจโอ๊ตอยากกินกุ้งแช
9: ่ปลาน้ำปลาสแน่เลย
8: ปลาส
9: เขาพิมพ์ผิดโอ้โหเรานี่ก็อ่าน
8: น้ำปลาเออเพราะว่าปอลอแล้วก็มีสองเสือพิมพ์ผิดเนี่ยนิ้วเล็กไปหน่อย
9: นิ้วล็อกนิ้วล็อก
8: นิ้วใหญ่ไปหน่อยมันก็เลยเบียดนิ้วเบียดไง
9: เออนิ้วเบียดนะคะแซวหยอกหยอก
8: นะนะนะนะนะ
9: ค
8: ่
9: ะ
8: ทิพย์สุดาบอกว่าหนูได้อะไรจากการที่เมาเมื่อกี
9: ้
8: ก็อาจจะไม่มีเหมือนกันนะ
9: ได้ความบันเทิงนะคะ
8: อาจจะไม่ค่อยมีเหมือนกัน
9: ไม่มีสาระอะไรหรอกมีความบันเทิงไปวันๆนี่แหละเอาเข้าจอกหรือยังเนี่ยพี่โอต
8: ลกได้แล้วมาเข้าสู่ช่วงเวลาของจอกคิวฮิต
9: ค่ะ
10: จอกคิวฮิต
8: ซิงเกิลแรกครับที่จะแนะนำกันนะครับงานใหม่เลยนี่สดสดร้อนๆนะจากพี่หญิงทิติการครับเพลงนี้ภายใต้สังกัดค่ายอิสระนะคุณฟังชื่อเพลงครับเมรีเราไปฟังกันก่อนหรือว่ายังไงดี
9: ไปฟังกันพร้อมๆกันเลยค่ะ
8: ได้จ้า

0: ีครับงั้นจากหญิงทิติการนะฮะซึ่งคำร้องทำนองครับพี่พิมพ์
1: คำร้องทำนองนะคะได้พี่วรพลมูลเสนานะคะเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เอ็มนาโนนั่นเองนะคะเป็นคล้ายๆกับว่านำวรรณคดีนะคะเรื่องของพระรุตเมรีเนี่ยมาเล่านะคะก็นี่ไงเป็นเมรีขี้เมาจริงๆด้วยนะคะเมรีหลังไมค์บอกมาว
0: ่
1: าเมรีขี้เมาหรือเปล่าอ๋อใช่เลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้แหละมันเป็นที่มาของคำนี้นะคะ
0: อย่าว่าขี้เมาเลยฮะพี่แค่คอแห้ง
1: อ๋อคอแห้งเฉย
0: ๆต้องการความกระชุ่มกระชวยและความสดชื่นเป็นบางครั้งบางคราว
1: อ๋อแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าตกลงพระรุตเมรีเกี่ยวอะไรกันคืออะไรเราก็ไม่รู
0: ้เราก็นั่งเมาส์กัน
1: นั่งเมาส์กันอยู่
0: การงานเราตั้งใจทำมาก
1: ไม่ใช่เราไม่ตั้งใจเรียนตอนเด็กๆไงเราก็เลยไม่รู้ว่าวรรณคดีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลก่อนนะคะ
0: นะครับอ่ะขอบพระคุณหลายๆคอมเมนต์เลยนะฮะคุณอนุชาบอกว่าเมรีขี้เมาครับนี่เพราะว่าผมซื้อน้ำแข็งไปให้เขาเองนี่สนับสนุนซัพพอร์ตนี่สุดยอดไปเลยฮะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ซัพพอร์ตนะ
1: ก็ส่งมาจากเลยนะน้ำแข็งอ่ะ
0: นี่น้ำแข็งโซดาไม่รู้ว่าเขาผสมอะไรโซดาสไปซ์หรือว่าผสมอะไรดีนี่ต้องถามให้อนุชานะแกงเล่นลุง935สวัสดีด้วยนะฮะบอกว่านี่บอกหวยแต่ไม่อ่านออกอากาศให้เดี๋ยวเลขเคลื่อนนะพี่นั่นลุง935นะ
1: เดี๋ยวเราเก็บไว้ซื้อทั้ง2 คน
0: ที่มาบอกต่อนะครับผม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทักทายอีกหลายคนเนาะอ่ะที่แวะมาคอมเมนต์พูดคุยกันตามประสานะฮะแล้วก็มีฝากเพลงกันเข้ามาซึ่งกลับมาที่ซิงเกิลพี่หญิงทิติการสักนิดนึงนะครับเพลงเมรีคำร้องทำนองเพลงนี้ได้จากคุณวรพลใช่มั้ยว่าวรพล
1: บอกไปแล้วล่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วล่ะเมื่อกี้เนี่ยอยากอ่านอีกก็ได้อีกก็ได้เลยนะ
0: ผมหลับในขอไปพี่พิมมาเดินทางกันต่อซิงเกิลที่สอง
1: ไปซิงที่สองกันดีกว่านะคะ
0: ครับผมงานจากพี่ดอกอ้อทุ่งทองครับสังกัดค่ายแกมมี่โกคนฟังชื่อเพลงครับฮักแพ้บุญแห่เทียนไปฟังกันครับ

0: ุญแห่เทียนครับงานจากพี่ดอกออดทุ่งทองสังกัดค่ายกับมิโกนะครับนี่ก็เป็นซิงเกิลที่2ในช่วงเวลาของจอกชีวิตของเราครับซึ่งเพลงนี้ได้อาจารย์บิ๊กภูมารินเป็นคนเขียนคำร้องทำนองครับคุณฟังก็เรียบเรียงเสียงประสานดนตรีโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพร
1: ค่ะแห่เทียนนี่คือเทียนพรรษาใช่ไหมหมายถึงเทียนพรรษาเนาะนะคะแล้วก็
0: ใช่แหละ
1: มั้ง
0: ใช่
1: มีแบบว่าอึ้งไปนิดนึงใช่เปล่านะคะแต่ว่าเห็นช่วงนี้เหมือนจะออกพรรษาแล้วหรือเปล่า
0: ครับ
1: เนาะแล้วเขายังแห่เทียนกันอยู่หรือยังไงก็ไม่แน่ใจ
0: อาจจะใกล้แล้วนะครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงพีเรียดของการเข้าพรรษาอยู่ใช่ไหม
1: ก็เลยมีการแห่เทียนไปได้เนาะนะคะ
0: ถูกต้องนะครับ10:27 นครับสวัสดีไปถึงคุณวุฒิชัยสุดหล่อผู้ที่โสดแต่ไม่สนิทนะแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่ดีเจผมต้องการมีเมียเพิ่มครับวันเสาร์แบบนี้ผมเหงาหงอยนั่งหงอยเหงาอยู่ชั้น4
1: เอ๊ะเดี๋ยวนะพิมพ์มาตรงไหนเอ่ยพี่ออดอ่านตรงไหนเอ่ย
0: แล้วก็ฝากเพลงมาด้วยครับพี่
1: นี่มีเพลงอะไร
0: เล่าบอกเป็นนะของม่อนวรวิทย
1: ์นี่รู้ใจก่อนนะเน
0: ี่
1: ย
0: เออนี่
1: รู้ใจด้วยนะว่าเขาจะขอเพลงอะไรนะ
0: ประมาณนั้นนะนี่เขาบอกว่าอยู่อ๋ออยู่ลาดกระบังนะไม่ได้อยู่ชั้น4นะตอนนี้นะคุณวุฒิชัยนะบอกว่าลาดกระบังแดดเปรี้ยงเลยครับผม
1: ดีใจจังเลยลาดกระบังแดดเปรี้ยงกับเขาสักทีเนาะ
0: นะเขาจะไปเตรียมเซอร์เวย์ไปทำกิจกรรม
1: คุณวุฒิชัย
0: คุณเพิ่งเก็ตใช่ไหมผมแซวว่าไปเยอะเลยเนี่ย
1: เพิ่งเก็ตไงว่าเขาคือใครพอคุณเปิดรูปขึ้นมาคุณวุฒิชัยคนนี้เองนะคะเขาอยู่บ้านเดียวกับฉันนะ
0: แซวอีก
1: เขาอยู่ลาดกระบังนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้กลับบ้านมาเป็น2อาทิตย์แล้วล่ะ
0: เขาติดบ้านใหม่
1: เขาไปอยู่อีกบ้านหนึ่งบ้านหลังที่2
0: บ้านหลังที่2นะ
1: เพราะว่าบ้านหลังแรกเขากลับไม่ได้
0: เดี๋ยวเขาน้ำตาไหล
1: บ้านหลังแรกคือเขากลับไม่ได้เขาเลยต้องไปอยู่บ้านหลังที่2
0: แต่ดิวก็เจ็บแล้ว
1: ไม่เขาอยู่จริงๆเขาน้ำท่วม
0: อ๋อ
1: กลับไม่ได้จริงๆอันนี้เรื่องจริงอ๋อ
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ประสบภัยใช่ไหม
1: ผู้ประสบภัยด้วยกันนะคะตอนนี้น่าจะกลับบ้านได้แล้วนะตอนนี้มันเริ่มน้ำเริ่มลดแล้วนะคะ
0: นี่เราก็ลุ้นกันอยู่นะคุณวุฒิชัยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
1: จ้ะ
0: อะไรต่ออีก
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ
0: มาฟังเพลงกันต่อนะ
1: ฟังเพลงกันต่อดีกว่าเนาะ
0: แซวคนเล่นๆหนึ่งสองสามนาทีมาถึงนี้แม่ยกก็ของอันนี้มาเป็นตลอดเป็นประจำแล้วก็เป็นกิจวัตรนะครับงานจากลีโออาทิตย์ก็ผมสังกัดค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดน้องน่ารักมากนะเสียงก็ดีหล่อวันหล่อคืนจริงๆน้องอาทิตย์น้องลีโอนะฮะซึ่งเพลงใหม่ของเขาครับชื่อว่าร
1: ักในวรรณคดีวรรณคดีมาอีกแล้วนะคะ
0: จะเป็นวรรณคดีไหนยังไง
1: เรื่องอะไรเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนค่ะ

0: รักในวรรณคดีครับงานจากลีโออัทิพย
1: ์สังกัดยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะคะน้องลีโอนี้นอกจากจะหล่อแล้วนะสิ่งดีแล้วนะเขามีความสามารถในเรื่องของการเขียนคำร้องทำนองเพลงด้วยแต่งเพลงนั่นแหละนะคะเขาแต่งเองนะเพลงนี้เขียนคำร้องทำนองแล้วก็เรียบเรียงเองด้วยนะคะจากลีโออาทิพย์นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยลีโออาทิพย์และเต็มถังนะคะ
0: ก็เป็นเพลงซิงเกิลไพเราะเลยนะพูดถึงแบบว่าความรงความรักเปรียบปรงเปรียบเปรย
1: นางรจนาน
0: ะ
1: จับใจความได้ว่ามีนางรจนาอยู่ในเพลงแต่ไม่รู้มีวรรณคดีเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่า
0: เพราะว่าพอปิดไมค์ปุ๊บเราก็เมาส์กันตลอดเลยนะ
1: นะคะเดี๋ยวไปตั้งใจฟังใหม่นะคะรักในวรรณคดีนะคะสำหรับแม่ๆที่ขอกันมาทั้งอาทิตย์เลยนะคะวันนี้เข้าจ่อแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอฟังได้เลยทั้งสัปดาห์นะคะ
0: ใช่ครับผมซิงเกิลที่4กันต่อเลยครับซิงเกิลนี้จากไทม์ธนาครับชื่อเพลงว่าส่งพัสดุจากสังกัดค่าย Johnny Music ไปฟังกันต่อเลยครับ

ชั่วรู้หมดแต่ว่ามันโหดบ่ได้เบาเรื่องหัวใจอ้ายคงบ่ได้ห้ามจวนแฟนเขาเบาหยอกมาบอกว่าหักเลยเป็นไป

0: มพัสดุครับเงินจากธามธนาสังกัดค่ายจอห์นนี่มิวสิกนะคุณผู้ฟังคำร้องทำนองเพลงนี้ได้จากวิทย์ไมทองคำก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยแต่งให้น้องเบิ้ลเนาะจันทร์โครบก่อนหน้านี้ที่เราได้ฟังกันไปสำหรับผลงานของพี่วิทย์ไมทองคำนะครับที่ประพันธ์เพลงนะส่วนการเรียบเรียงเสียงประสานครับได้จากอาจารย์วิทย์เช่นกันแต่เป็นอาจารย์วิทย์เด็กบ้านนอกน
1: ะ
0: จากยะโสยะโส
1: เขาเป็นคนละคนกันนะตอนแรกเข้าใจว่า
0: คนเดียวหรือเปล่านะ
1: แต่ว่าไม่ใช่นะคะคนละคนกันเนาะนะคะ
0: มา
1: เป็นยังไงกันคะตอนนี้นะคะก็ทำอะไรยังไงที่ไหนอยู่ส่งมาบอกกันได้นะคะฝนตกไหมยังไงนะคะนี่พี่มารีเขาก็อยู่ลาดกระบังเหมือนกันนะคะ
0: ใช
1: ่นะเช้าลาดกระบังก็ส่งกำลังใจให้กันในช่วงน้ำท่วมจำได้หมดเลยใครอยู่บ้างเนี่ยใช่นะคะก็เลยรู้ว่ามีใครอยู่แถวๆลาดกระบังบ้างนะคะมาอีกหนึ่งเพลง
0: ครับเสียงกันที่5แล้วพี่พิมพ์อุ้ยแป๊บๆถ้าพอดีอ๋อนี่เราก็เมามอยนานเหมือนกันเน
1: า
0: ะ40แล้วคนแรกว่าจะเปิดแบบรัว
1: ๆไม่ได้แล้วนะคะยังไม่ได้โฆษณาเลยเหรอเนี่ย
0: เสียงกันที่5กันดีกว่าครับจากหนุ่มไดมอนด์ฤทธิ์ที่ไกลคุณฟังชื่อเพลงว่าคืนมาหาอ้ายได้บ่คืนมาหาอ้ายได้บ่ไปฟังกันครับกันจากไดมอนด์ฤทธิ์ที่ไกล

0: ืนมาหาไอเดบองานจากน้องไดมอนด์ฤทธิไกรนะครับสังกัดคาอิสระเพลงนี้ซึ่งคำร้องทำนองครับได้จากอาจารย์เวฟอภิรักษ์ครับเรียบเรียงสื่อสารโดยพี่ดุยเชียงรำมาหาซิงเกิลเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเจาะชีวิตเข้าสู่ระบบของเราน
1: ะนะคะ5เพลงค่ะเดี๋ยวทวนกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะเพลงแรกเมรีจากพี่หญิงทิติการนะคะเพลงที่2ฮักแพ้บุญแห่เทียนจากพี่ดอกอ้อทุ่งทองนะคะเพลงที่3รักในวรรณคดีจากน้องลีโออาทิตย์นะคะเพลงที่4ส่งพัสดุค่ะจากธรรมธนาและเพลงที่5คืนมหาอ้ายได้บอจากไดมอนด์ฤทธิ์ไกรนะคะ
0: 5เพลงครบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นช่วงเวลาของจอคิวฮิตเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
2: จอคิวฮิตเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยมหานครทีม
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life Update
7: เสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษ
6: โดยมหานครทีม
8: มาช่วงท้ายกันแล้วนะครับ 16:49 ก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่มาร่วมสนุกกันนะ
9: ค่ะนะคะอ้าวต่อเวลาอีกได้ไหมพี่โอสนุกจังเลย
8: โอ้ได้สิได้สิ
9: อีกสักชั่วโมงนึงนะ
8: ให้อาจารย์ประยงนั่งรอต่อไป
9: เดี๋ยวเราจัดแทนอาจารย์ประยงให้ท่านพักได้นั่งพักผ่อนไปก่อนนะคะ สนุกดีเนาะนานๆทีจะได้มาเจอกัน
8: นะฮะเพลงไหนที่ขอมาแล้วยังไม่ได้เปิดเท่ากับเราดองเพลงคุณนะครับก็ไม่ต้องคิดเยอะนะฟังจะเจอกันไป
9: เพราะปกติก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วปกติจะดองกันอยู
8: ่เวลามันไม่ค่อยทันอยู่แล้วนะฮะ
9: นะฮะทิ้งท้ายกันอีกสักสองเพลงก็แล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทุกคนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะกับพวกเราในช่วงเวลาเป็นประจำของเรานะคะของพี่โอ๊ตก็จะเป็นช่วงเวลานะคะกี่โมงล่ะ
8: ช่วง4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงครับ
9: วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็ของพิมดาเจอกันทุกวันพฤหัสศุกร์นะคะ10โมงถึงบ่ายโมงตรงนะคะ
8: ครับเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกแนะนำกันเข้ามานะจ๊ะก็สนุกกันต่อกับอาจารย์ประยงบนคลื่นความถี่ FM 95ใครที่กำลังเดินทางขับขี่ท่องเที่ยวให้ปลอดภัยด้วยตอนนี้ฟ้าก็ยังคงเปิดอยู่นะครับแต่ช่วงดึกๆอาจจะมีฝนที่แบบว่าตกต่อเนื่องนะฮะ
9: ค่ะเตรียมรับมือกันให้ดีๆนะคะ
8: เนาะ
9: ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
8: ใช่แล้วดูแลหัวใจให้แข็งแรงด้วยนะจ๊ะ
9: จ้า
8: บอกตัวเองนะ
9: บอกตัวเองพูดอะไรเข้าตัวเองตลอดเลยอ่ะงงมากนะคะ
8: นั่นน่ะสินะ
9: เดี๋ยววันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะมีความสุขมากๆนะคะ
8: ไปแล้วจุ๊บ
9: ๆสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา 17 นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองหมอเอกโพสต์แจ้งเม็ดเงิน 10,000 ล้านเปรียบเทียบขนาดของเงินทำอะไรที่จับต้องได้เพื่อสุขภาพของทุกคนมีประโยชน์มากกว่าหว่านเงินไปกับการจัดอบรมประชุมจัดอีเวนต์ซื้อโฆษณาหรือทำแคมเปญนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวเพื่อชี้แจงเรื่องงบประมาณจากภาษีบาปของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจำนวน 4,000 ล้านบาทโดยเปรียบเทียบขนาดของเงินโดยไม่ได้เปรียบเทียบเรื่องผลทางเศรษฐศาสตร์ของการส่งเสริมสุขภาพที่สามารถลดการเกิดโรคหรือลดความรุนแรงของโรคเพื่อให้คนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงสาธารณสุขเห็นภาพว่าเงิน 4,000 ล้านบาทต่อปีสามารถทำอะไรแบบจับต้องได้บ้างเพื่อสุขภาพของทุกคนซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงได้ปีละ 1,270 คันสร้างอาคารผู้ป่วยนอกให้โรงพยาบาลชุมชนได้ปีละ80หลังซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้รอพอสตได้ปีละ 13,000 แห่ง

0: ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจช่วยชีวิตหรือ AED ได้ปีละ 57,000 เครื่องและสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางระดับตติยภูมิได้ปีละ1แห่งแน่นอนที่สุดว่าการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคควรให้ความสำคัญแต่ควรเป็นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแบบถูกหลักทฤษฎีในการส่งเสริมสุขภาพไม่ใช่แค่หวาดเงินไปกับการจัดอบรมจัดประชุมหรือจัดอีเวนต์และไม่ใช่แค่ทุ่มเงินไปกับการโฆษณาหรือทำแคมเปญนี่จึงเป็นเหตุผลให้งบประมาณของสสส.จะต้องถูกนำเข้าสู่ระบบงบประมาณเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมทางหลวง305หลังน้ำเริ่มเน่าเสียบ้านเรือนริมทางได้รับผลกระทบสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวง305รังสิตนครนายกแยกมศว.องครักษ์น้ำท่วมขังนานบ้านเรือนริมทางเดือดร้อนหนักน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นแขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงร่วมกับนายเกรียงไกรกิติธเนศวรสส.นครนายกเขต2องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกผู้นำชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนประชาชนริมทางหลวงหมายเลข305เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเร่งด่วนแนวทางแก้ปัญหาได้แก่สำนักงานปภ.จังหวัดนครนายกเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณฝั่งตรงข้ามมศว.องครักษ์เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่คลองรังสิตประยุรศักดิ์แขวงทางหลวงนครนายกจัดช่องทางจราจรพิเศษแบบวิ่งสวนทางในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้พร้อมเร่งเปิดทางระบายน้ำผ่านแนวทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะบ้านเรือนริมทางที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังและปัญหาน้ำเน่าเสียมาเป็นเวลานานตำรวจบราซิลยิงวิสามันคนร้ายบุกศูนย์ดูแลเด็กเล็กตำรวจบราซิลช่วยเหลือเด็ก13คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันภายในศูนย์ดูแลเด็กเล็กในย่านเซาบลัสเมืองกูริติบารัฐปารานาทางภาคใต้นานกว่า3ชั่วโมงเมื่อวานนี้หลังมีผู้ชายคนหนึ่งพร้อมมีดและน้ำมันบุกเข้าไปภายในศูนย์ดูแลเด็กเล็กพร้อมเทราดน้ำมันบนพื้นห้องก่อนขู่ว่าจะจุดไฟเผาตำรวจใช้เวลาเจรจาหว่านล้อมให้มอบตัวอยู่นานจึงตัดสินใจยิงวิสามันเขาขณะพยายามจะคว้าตัวเด็กคนหนึ่งระหว่างเผชิญหน้าจวนตัวกับตำรวจโดยไม่มีเด็กบาดเจ็บรุนแรงส่วนมูลเหตุจูงใจคนร้ายยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ

0: เดี๋ยวโผล่เดี๋ยวโผล่ปัญหาวนเวียนซ้ำๆทุกตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Eleven
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไป
5: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรีย
6: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
11: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
12: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
13: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
14: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
15: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแ บยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-1143990 02-1143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
16: Mcord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ศาสตร์ภาคกลางจนถึงใต้สุด
1: ครับ
0: เราต้องมีการเชื่อมต่
1: อ
0: นะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีรถไฟจากจีนตอนใต้เข้ามาม
1: าจอดอยู่หนองคายแล้ว
0: อยู่เวียงจันทร์นะครับแล้วกำลังจะมีสะพานข้ามมาเพื่อข้ามมาทางหนองคายเราก็มีระบบรางซึ่งเขาเรียกว่าทางคู
1: ่ครับ
0: การที่จะไปสิ้นสุดถึงหนองคายเราคาดว่าน่าจะเสร็จในปี2574ระบบรางเราจากภาคอีสานเราก็จะมีจากหนองคายก็จะมีการทำผ่านเข้าไปที่แหลมฉบังเส้นหนึ่ง
1: ครับ
0: และโดยเฉพาะทางเหนือนะครับจากเชียงใหม่แล้วก็จากแล้วก็ทางเชียงรายเชียงของ
1: ครับ
0: เด่นชัยอีกสองในสองเส้นทางตรงนั้นนะครับเราคิดว่าน่าจะปี72หรือ73เสร็จ
1: ครับ
0: แต่หนองคายเนี่ยไม่เกิน74เสร็จแน่นอนส่วนภาคใต้นะครับจากกรุงเทพไปถึงชุมพรขณะนี้เราเสร็จเรียบร้อยในปี2570
1: ร
0: เราจะมีการประมูลอีก3ช่วงในครม.สัญจรที่ได้มีการอนุมัติคือชุมพรสุราษฎร์ธานี
1: ครับ
0: สุราษฎร์ธานีหัดใหญ
1: ่ครับ
0: จากหัดใหญ่ไปชายแดนไทยมาเลเซียก็คือประดำเบซาใน3ช่วงนี้เราจะมีการประมูลในปี2570จะแล้วเสร็จไม่เกินปี2576เพราะถ้าถึงในตรงส่วนนั้นในอนาคตเราจะมีระบบรางตั้งแต่ภาคเหนือก็ดีภาคอีสานก็ดีผ่านภาคกลางนะครับหรือจากภาคกลางเสร็จคุณจะไปแหลมฉบังส่วนนึงอีกส่วนถ้าคุณจะลงใต้คุณสามารถลงใต้ไปสิ้นสุดที่อำเภอหาดใหญ
1: ่
0: ส่วนถึงอำเภอหาดใหญ่คุณจะส่งสินค้าถ้าคุณบอกว่าคุณจะไปลงเรือที่ปีนังนะครับคุณก็ผ่านประดังเบซา
1: เพื่อ
0: ไปทางวัตเตอร์เวิร์ดทางนั้นมีรถไฟเส้นทางหนึ่งเข้าไปในประเทศมาเลเซียเสร็จแล้วจากมาเลเซียรถไฟขบวนทางฝั่งตะวันตกของประเทศมาเลเซียก็จะโยงไปสิ้นสุดที่ประเทศสิงคโปร
1: ์
0: เช่นกันนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะไป
1: ส่งออก
0: ขายลำที่สิงคโปร์คุณไม่จำเป็นต้องลงเรือคุณสามารถลากผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลยนี่คือเสียงต่างๆในระบบรางที่เรามีการวางแผนไว้ว่าในอนาคตการลดค่าขนส่งเราจะใช้ระบบรางเป็นหลักส่วนการขนส่งทางรถยนต์เรายังคงใช้แต่เราจะเป็นฟีดเดอร์สำหรับรถบรรทุกที่ไม่เกิน150กิโลจากโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมนี
1: ้
0: มาส่งถึงสถานีที่มีระบบรางรองรับเป็นฟีดเดอร
1: ์ในระยะสั้น50กิโล
0: ใช่ครับ

0: ไม่เกิน150กิโล
1: ครับ
0: นี่ก็เหมือนสิ่งต่าง
1: ๆมันเหมือนการคืนพื้นถนนให้กับรถได้ใช้งานอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเส้นทางไฮเวย์สายหลักเพราะผมเนี่ยเป็นคนผมเป็นคนสงขลา
0: ครับ
1: ผมขับรถกรุงเทพสงขลาบ่อยมากเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราควรจะขับได้คล่องตัวบางทีก็ต้องยอมรับว่ากลายเป็นรถเมย์รถพ่วงรถขนส่ง
0: ข
1: ับซะเยอะและถนนเลนซ้ายก็มักจะมีปัญหาหลังจากนี้ภาพเหล่านั้นน่าจะดีขึ้น
0: ก็ถ้าหากว่าเราทำระบบรางจบมันก็จะเบาขึ้นแต่นอกเหนือจากระบบรางที่เป็นสายหลักเป็นเอาว่าเป็นเมนหลักของการขนส่งทางรางทางบกเป็นฟีดเดอร์เราก็ยังมีการสนับสนุนในเรื่องของการขนส่งทางทะเลเราอยู่กึ่งกลางระหว่าง2มหาสมุทรคือมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียเราเป็นประเทศที่อยู่ในลักษณะภูมิศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเอาความได้เปรียบของลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการที่วันนี้เรือมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วต้องวนเข้ามาในอ่าวไปที่แหลมฉบังท่านทราบหรือเปล่าว่าเขาต้องเสียเวลาวิ่งวนเข้าอ่าว
1: ทั้งน้ำมัน
0: คุณเดินเข้าและคุณเดินออกเพื่อการรับสินค้าที่แหลมฉบังเนี่ยคุณเข้าออกเสียเวลา2วันนี่คือข้อเสียที่เราเสียโอกาสทำไมเรือที่มารับสินค้าที่แหลมฉบังถึงมีสินค้าถ่ายลำประมาณสักเอาว่าไม่เกิน 5% แต่ผมว่าคิดว่าไม่เกิน 3% ดีกว่าโดยขนาดเดียวกันสินค้าถ่ายลำที่ประเทศสิงคโปร์มันกลับหัวกลับหางกับเรานะครับเขาเป็นสินค้าถ่ายลำถึง 97%
1: โอ
0: ้ในขณะที่เราของเราสินค้าถ่ายลำเพียง 3%
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรในลักษณะของภูมิศาสตร์เรามีชายฝั่งอ่าวไทยก็คือติดกับก็เป็นชายแดนของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นเส้นทางที่เรือจะวิ่งกลับไปที
1: ่
0: ประเทศสิงคโปร
1: ์
0: มันต้องผ่านภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งไม่ต้องวิ่งวนเข้าอ่าวนี่เราก็ต้องทำการศึกษาต่ออันนี้ก็เป็นการบ้านที่กระทรวงคมนาคมได้รับโจทย์มาขนาดนี้เราได้มีการหารือกับสภาหอการค้าเราได้มีการหารือกับสภาอุตสาหกรร
1: ม
0: ของประเทศไทยเราว่าคุณจะเห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยเพิ่มขึ้นไหมคุณอยากเห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันเพิ่มขึ้นไหมสิ่งต่อไปที่จะทำให้ผู้ใช้ถนนเนี่ยดีขึ้นเราพยายามจะทำถนนสาย4
1: โดยเฉพาะที่เราเรียก
0: สายเอเชียนะครับก็คือหมายว่าจริงๆสาย4ก็คือสายเพชรเกษมนโยบายของกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้มีการศึกษาและก็ทำการหารือว่าต่อจากรางจบเราจะขยายถนนซ้ายขวาเพิ่มอีกข้างละ2เลนไอ้เลนกลางปัจจุบันที่เราใช้อยู
1: ่
0: เราจะยกระดับเป็นมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ในที่นี้หมายความว่าคนที่ใช้ข้างล่างคุณยังใช้ข้างล่างได้เหมือนเดิมแต่ถ้าคนใช้ตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์คือขณะข้ามแยกเราจะมีสะพานยกระดับเราจะไม่มีคำว่ามีแยกมาตัดไม่มีไฟแดงมาขั้นคุณก็สามารถวิ่งจากกรุงเทพมหานครไปถึงจังหวัดสงขลาได้โดยมอเตอร์เวย์แต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเราใช้งบประมาณเยอะมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นขอให้ระบบรางเสร็จระบบมอเตอร์เวย์เราก็จะค่อยๆขยับตาม
1: ครับ
0: ซึ่งในอนาคตไม่ว่าคุณจะไปทางรางก็ได้
1: ครับ
0: คุณจะไปทางถนนก็สะดวก
1: ครับโอ้โหวันนี้เห็นภาพการคมนาคมของไทยทั้งภาพรวมและรวมถึงในกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: ปิดท้ายสำหรับอันซีนครม.กับครม.อนุทินวันนี้ทราบว่าท่านเตรียมรถเมย์ EV บัสใหม่ที่เตรียมได้คนกรุงเทพใช้มาให้เราได้ชมกันเด
0: ี๋
1: ยวขออนุญาตพาไปชมกันข้างหน้านิดหนึ่งได้ไหมครับ
0: ครับได้เลยครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับนี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชนในกรุงเทพ
0: ใช่ครับนี่คือรถเมย์ต้นแบบนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเราจะรับรถในปีหน้า2570ก็คือมีนาเมษาพฤษภา3เดือนนะครับเราจะรับรถ 1,520 คัน
1: ครับ
0: และอีก800คันก็ประมาณสิ้นเดือนธันวาคมคือปลายเดือนธันวาคมเราจะรับอีก800คัน
1: ร
0: วมทั้งหมดในปี2570เราจะมีรถเมย์ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยถึง 2,320 คันมาเพื่อการบริการเป็นฟรีรถเพื่อจะส่งเข้าสู่ระบบราง
1: เอาจริงนะ

0: ไม่ได้อยากแซวขสมกนะดูทันสมัยไม่รู้ว่าเป็นของขสมกนะ
1: ก็ต้องบอกว่าไม่เกินสิ้นปีหน้าขสมกจะเป็นรถแบบนี้ทั้งหมด
0: 100% เอ๊ะตรงนี้เนี่ยเว้นไว้ทำไมครับเป็นเก้าอี้พับเหรอ
1: ตรงนี้ไม่ใช่เก้าอี้พับครับนี่สำหรับคนพิการซึ่งเอารถเข้ามาจอดในโซนนี้และที่สำคัญนะครับว่าเรามีทางลาดให้กับคนพิการเอารถขึ้นมาเองได้ทำให้ใช้บริ

0: แต่ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาลด 50% เช
1: ่
0: นกันและที่สำคัญนะครับว่าในอดีตเนี่ยเรามีรถร้อนแต่เมื่อเปลี่ยนเป็น EV เป็นรถมีติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดเนี่ยเราจะไปเก็บอัตราเข้ารถร้อนได้ไหมมันก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นผลต่างตรงส่วนนี
1: ้
0: ก็ได้หารือกับกระทรวงการคลังนะครับเพราะกระทรวงคลังเราก็มีออกบัตรสวัสดิการให
1: ้
0: เพราะฉะนั้นทางขสมกจะก็จะต้องรีจิสเตอร์ไว้ว่าขนาดนี้เนี่ยคนที่ใช้บริการรถร้อนเนี่ยประมาณวันละกี่คนก็ประมาณเอาไม่เกิน 300,000 คนซ
1: ึ
0: ่งทางขสมกจะบันทึกเอาไว้ว่าใน 300,000 คนตรงนั้นเนี่ยคุณยังใช้ค่าโดยสารเท่าเดิมในส่วนต่างก็ทางรัฐก็จะเป็นผู้ที่จะให้การสนับสนุนในบัตรเข้าไปเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการ
1: เขาเป็นรถเมย์ EV เนี่ยอีกอย่างนึงที่ได้ประโยชน์น่าจะเป็นเรื่องของมลพิษไหมฮะ
0: ถูกต้องครับต่อไปเราก็จะไม่มีใครข้อหาในส่วนนี
1: ้
0: ก
1: ับ
0: ขสมกได้เพราะเราใช้รถไฟฟ้าทั้งหมดสำหรับขสมกเราปิดประตูเพราะเราใช้พลังงานสะอาดทั้งหมด
1: พอเราอยู่บนรถเมย์ก่อนหน้านี้มันมีข่าวใหญ่ฮะเรื่องของความปลอดภัยของคนใช้รถเมล์เพราะว่าบางจุดมันยังมีจุดตัดระหว่างรถเมล์กับรถไฟถนนที่คนใช้กับรถไฟที่สัญจรผ่านเข้ามากลางเมืองอย่างในกรุงเทพตอนนี้เราดูแลเรื่องนี้พวกจุดตัดต่างๆยังไงเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
0: อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของรฟท.นะครับอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นเราก็ไม่อยากให้เกิดแต
1: ่
0: เมื่อเกิดแล้วเราก็ต้องหาวิธีแก้ซึ่งจริงๆจุดตัดนะครับจากตะวันตกมาจากตะวันออกมาเนี่ยทางเหนือมาเนี่ยเสร็จหมดแล้วก็เหลือจะเฉพาะทางในกรุงเทพ
1: ครับ
0: กรุงเทพชั้นในนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเราก็จะไม่รอเราก็จะคิดว่าจุดตัดต่างๆเนี้ยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะแก้ปัญหาโดยการยกระดับของรถไฟเนี่ยแล้วให้รถเมล์หรืออะไรเนี่ยวิ่งลอดใต
1: ้
0: ซึ่งลอดใต้สะพานไปซ
1: ึ่
0: งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรว่าไม่มีจุดตัดในกรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟประเทศไทยเราก็จะต้องค่อยๆดำเนินการในส่วนนี้แต่ก็ไม่ช้านะครับ ต
1: ้
0: องพยายามรีบให้ได้เร็
1: ว
0: หมดในเรื่องของจุดตัดก็พยายามจะทำให้จบภายใน6ปีนี้ให้ได้นะครับแต่สูงสุดก็ไม่เกิน10ปีเราต้องทำในส่วนนี้จบแต่ที่สำคัญในประเด็นรับงบประมาณนี้งบประมาณก็เป็นข้อจำกัดอีกอันนึงนะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อรถขสมกในอนาคตนะครับถ้าเราใช้ EV ทั้งหมดส่วนที่ประหยัดทันทีค
1: ือน้ำมัน
0: ค่าพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยเราลดได้นะครับในฟีดรถ 2,320 คันเนี่ยเราลดได้ถึงประมาณ 1,200 ล้านบาทและค่าซ่อมบำรุงอะไรทั้งหมดเนี่ยอ
1: ี
0: กปีนึงประมาณสักใกล้เคียง 2,000 ล้านเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยเอาว่า 3,000 ถึง 3,200 ล้านเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายจากปัจจุบันนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นในอนาคตเมื่อมีรถเมที่เป็น EV หมดแล้วเป็นรถที่ทางขสมกเราเช่ามาทั้งหมดเม
1: ื
0: ่อครบอายุของการใช้งาน7ปี8ปีเราก็ให้ผู้ประกอบการที่ให้เราเช่าเนี่ยเปลี่ยนรถคันใหม
1: ่
0: เกิดรถเสียเขาก็ต้องมีรถสำรองให้เราใช้เพราะฉะนั้นรถเรามีคงที่เท่าไหร
1: ่
0: ก็คงที่เท่านั้นน
1: ี่
0: คือข้อได้เปรียบแต่ที่สำคัญคืออะไร1ลดเรื่องของคำว่าสิ่งแวดล้อมเราใช้พลังงานสะอาดคือใช้ EV คือใช้ไฟฟ้านะคร
1: ับ
0: ลด PM 2.5 นะครับคุณภาพชีวิตผู้โดยสารดีขึ้นเพราะคุณนั่งรถปรับอากาศไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์คุณก็นั่งรถปรับอากาศเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นจะไม่มีคำว่าแบ่งชั้นวรรณะต
1: ่
0: อไปเราให้ความเท่าเทียมกันสม
1: บ
0: ให้ความเสมอภาคหมดนี่คือนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลครับ
1: ครับวันนี้โอ้โหเห็นภาพใหญ่นะครับที่เรามีภาพฝันร่วมกันคือการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วเร
0: ื่อง
1: สำคัญคือการเดินทางในยุคคมนาคมที่เข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะแล้วก็ที่สุดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมของพี่น้องประชาชนที่จะได้ใช้บริการที่ดีร่วมกันวันนี้ขอบพระคุณท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรี
0: ขอบคุณ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับ
1: สวัสดีครับ

0: ลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
0: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะคะอยู่กับอาจารย์สุริพงษ์เงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
5: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
4: ค่ะกลับมาเจอกันทุกวันเสาร์แบบนี้นะคะก็เดี๋ยวนี้เจอกัน 6:30 นะคะจะฟังคุยกับครม.อนุทินนะคะอาจารย์ค่ะสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะถึง 20:00 นนะคะอาจารย์วันนี้ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหารายการค่ะช่วงท้ายๆนี้ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายปีแล้วนะอาจารย
5: ์
4: ช่วงเดือนตุลาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมดีๆจาก M-Cord Radio นะคะก็คือวิทยุในเครืออสมทหลายกิจกรรมเลยวันนี้มีมาฝาก2กิจกรรมกิจกรรมของ 100.5 ก็มีแต่ขายเต็มไปแล้วนะคะสำหรับเวียดนามใต้นะคะเดี๋ยวรอฟังปลายปีอีกทีนึงจะมีกิจกรรมที่จะต้องจองกันตั้งแต่ปลายปีแต่เราจะเดินทางในช่วงสงกรานต์นะคะอาจารย์เดี๋ยวเป็นที่ไหนจะมาบอกกันนะคะมาดูกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมมูเตออนทัวร์ปาฏิหาริย์ล้านนานะคะวันนี้ก็มีทริปสิริมงคลส่งท้ายปีมูเตออนทัวร์ปาฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมะแม่2570นะคะนำทีมโดยอาจารย์คาถาชินบัญชรค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศที่จะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจกันที่พระธาตุดอยคำนะคะแล้วก็กราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์แล้วก็ร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลที่พระธาตุดอยสุเทพนะคะแล้วก็จะพาไปกราบสักการะพระธาตุหริพุนชัยที่ลำพูนด้วยนอกจากนี้ยังจะไปชิลที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มค่ะเดินเล่นถนนคนเดินนะคะแล้วก็กาล่าดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนานะคะซึ่งอาจารย์คาถาก็จะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตเลยจะเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้นะคะ ก็จะมีราคา Early Bird ด้วย 29,99 บาทนะคะจากราคาเต็ม 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้ใครที่จองทุกที่นั่งจะได้รับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะนกเขาเรียกว่าสะเดาะนพเคราะห์ค่ะ12ราศีคุณผู้ฟังสามารถจองที่นั่งแล้วก็สอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์0814986322นะคะ0814986322หรือว่าทักไปที่ LINE นะคะตัว @sign นะคะ met แล้วก็107นะคะก็สามารถสมัครกันได้เลยนะคะแล้วก็มีอีกกิจกรรมนึงค่ะอาจารย์กิจกรรมใครที่ชอบกีฬาตีกอล์ฟนะคะ FM 99 Active Radio ค่ะเชิญ

รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้น

0: นักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026นะคะมาลุ้นกันปีนี้ค่ะทีมสีแดงนำโดยป๋าแปะนะคะเจี๊ยบคทาทองเฉลิมวงศ์มนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตนะคะทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจพงศ์สีมาต้นประวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่ค่ะแล้วก็พบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมายเลยนะคะพบกันวันพฤหัสที่29ตุลาคมนี้ใครสนใจเรื่องกอล์ฟนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142นะคะ0925315142แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะคะ0809195365 0809195365นะคะหรือเข้าไปที่เพจ Facebook FM99 ค่ะก็มีให้เลือกหลายกิจกรรมเลยนะคะอาจารย์ทั้งไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็ไปตีกอล์ฟจะซื้อทั้ง2กิจกรรมก็ได้เลยนะคะค่ะ
1: ต่างมาก็ต้องใช้
0: เนาะปลายปีพักผ่อนหาใครชอบกีฬาก็ไปแนวกีฬาใครชอบไปไหว้พระสายมูก็ไปเชียงใหม่ได้นะคะอาจารย์หรือซื้อ2กิจกรรมเลยก็ได้เพราะว่าคนละวันกันนะคะค่ะของเรานี่เฉลยนิดนึงดีไหมอาจารย
1: ์
0: เฉลยกิจกรรมไม่มีคำถามค่ะมีกิจกรรมแต่ยังไม่เปิดขายนะคะกำลังอยู่ในระหว่างที่กำลังเซตโปรแกรมอยู่นะคะต้นปีเดือนกุมภาพันธ์ค่ะก็จะมีพาไปไหว้พระรับพรช่วงอาจจะไปก่อนตุ๊จีนหรือหลังตุ๊จีนนี่แหละค่ะนะคะก็ที่จีนแต่ยังไม่ได้บอกว่ามณฑลไหนยังไงกำลังเซตโปรแกรมให้พิเศษสุดๆเลยนะคะแล้วก็อีกโปรแกรมหนึ่งเทศกาลค่ะอาจารย์เราจะไปเขาเรียกเทศกาลน้ำใช่ไหมสงกรานต์ที่12ปันนาใครเห็นภาพแล้วที่ลานน้ำพุนั่นแหละเราจะไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันนะคะวันสงกรานต์เลย
1: ก็เตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยนด้วยนะครับ
0: ก็จะไปอ้อมบอกแล้วว่าจะขอจองโรงแรมที่อยู่ตรงลานน้ำพุเลยอาจารย์ตรงนั้นเลยใครไม่ลงมาเล่นสาดน้ำก็อยู่บนโรงแรมดู1วันแต่วันอื่นเราก็ไปเที่ยวที่อื่นนะคะไม่ได้อยู่ตรงนั้นทุกวันนะคะ
1: ขบวนแห่สวยนะครับขบวนแห่ของพี่น้องไทยลื้อสวยสดงดงามก็คือพี่น้องไทยลื้อเนี่ยสีเขาเรียกว่าสีเนี่ยคือสีรุ้งนะฮะทั้งเจ็ดเฉดสีเนี่ยครบถ้วน แล้วก็เล่นน้ำก็คือเล่นจริงๆอ่ะไม่เปียกไม่กลับบ้านนะฮะแล้วก็จะเป็นสงกรานต์ที่สดชื่นนะครับแล้วก็พิธีก็จะใกล้เคียงกันกับที่หลวงพระบางใกล้เคียงกันกับที่เชียงใหม
0: ่
1: ก็จะมีการแห่นะครับ อีกพิธีหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากก็คือว่าการอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: คือจะมีสาวงามนะครับก็คือถ้าบ้านเราเรียกว่านางสงกรานต์
0: นางสงกรานต์ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็พี่น้องไทยลื้อเนี่ยเขาเรียกว่านางสังขารเหมือนกับที่ลาวเรียกนะฮะ
0: ค่ะถ้าเกิดไม่สวยก็เรียกนางบทเจียมสังขารนะอาจารย
1: ์นางไม่เจียมสังขารชอบ
0: ตัวแต่นี้เป็นนางสังขารจริงๆสวยรับรองว่าสวย
1: ก็พิธีน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสวยมากนะครับจะต้องไปตักเอาน้ำในรุ่งอรุณ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ในเขาเรียกว่าวันสังขารขึ้นสังขารขึ้นก็คือวันสงกรานต์นั่นแหละก็คือวันปีใหม
0: ่ค่ะ
1: เหมือนภาคเหนือเนี่ยภาคเหนือก็จะมีสังขารล่วงใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็วันเนาก็จากวันเนาถัดจากวันเนาก็จะเป็นนั่นแหละก็คือสังขารขึ้นพอสังขารขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเป็นวันพญาวันวันมหาสงกรานต์ก็เพราะว่ารากเดียวกันบอกได้เลยว่าข้าวเหนียวปิ้งปลาอร่อยนะเวลาจัดน้ำกัน
0: อาจารย์แล้วขบวนแห่เนี่ยก็จะผ่านตรงลานน้ำพุนั้นด้วยใช่ไหมคะตรงใจกลาง
1: นั้นคือศูนย์กลางนะครับ
0: ค่ะ
1: ทุกขบวนก็คือถนนเส้นนั้นก็คือถนนเส้นเมนหลักของเชียงรุ่ง
0: แล้วมันมีโรงแรมใหญ่อยู่ตรงนั้นด้วยใช่ไหมอาจารย
1: ์มีครับแต่ว่าถ้าจะไปเนี่ยคือส่วนใหญ่คนจีนนะฮะคือที่เชียงรุ่งเนี่ยมันจะเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะคนต่างชาตินะครับส่วนใหญ่ก็คือคนจีนเนี่ยจากทั่วประเทศท
0: ุ
1: กคน
0: มุ่ง
1: มาเลยฮะเพราะว่ามันเป็น มันเป็น

0: เป็นอัตลักษณ์ที่มีอยู่ที่เดียว
1: ค่ะ
0: เวลางานงานสงกรานต์ปีใหม่นะฮะเดี๋ยวจะพาไปหาคือเวลาพี่น้องไทยลือเขาเรียกชื่อผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีคำว่าอีขึ้นต้นอันนี้ไม่ใช่คำ ไม่ใช
1: ่คำหยาบ
0: คำหยาบนะครับอีหมายถึงผู้หญิงนะครับแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยไอ้
1: ไอ้
0: กับอีนะฮะ
1: อีน้องประมาณเหมือนทางภาษาเหนือนะจารย์
0: ใช่อีน้องคนงาม
1: อีน้องที่เชียงใหม่เรียกก็ไม่ได้หยาบคายนะเด็กอีน้อง
0: เป็นคำน่ารักนะฮะไม่ใช่แม่ค้าว่ากันในตลาดแต่ถ้าแม่ค้าว่ากันในตลาดอันนั้นหยาบแน่นอนนะน่ารักฮะน่ารักแล้วก็ถ้าไปนั่งตั้งใจฟังเขาจริงๆเนี่ยเราจะฟังรู้เรื่องผมบอกได้เลยว่าไม่น้อยกว่า 80% แน่นอน
1: จริงๆคลิปนี้เนี่ยตัดสินใจมา2ปีแล้วนะอาจารย์ว่าจะจัดหรือไม่จัดดีแต่เราก็ยังไม่เคยไปดูช่วงเทศกาลเลยก็จะพยายามที่จะทำช่วงเทศกาลให้ได้แล้วก็แม่แน่นอนเนาะคนมันเยอะอ่ะอาจารย์อ้อมก็ห่วงเรื่องกินเรื่องอยู่นี่แหละ
0: เป็นไรหรอก
1: ค่ะแต่เตรียมการเนิ่นๆไงเราอาจจะเปิดขายเร็วหน่อยนะคุณผู้ฟัง
0: ที่พักจะมีที่พักที่มันก็คือที่กินอยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือคนจีนเขาก็คงไม่ได้แพลนยาวขนาดนั้นนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก่อนจะเดินทางเดือนหนึ่งอะไรประมาณนั้นถ้าเราไม่อยากจะพลาดเราก็ก่อนเดินทางสัก2เดือนหรืออะไรประมาณนั้นก็จะได้เปรียบคนอื่น
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอย่านั่งรถไฟนะ
1: ไม่นั่งค่ะไม่มีคุยกันแล้วว่าจะไม่มีไม่น่าจะได้นั่งแหละ
0: ก็ถ้าจะนั่งรถไฟก็นั่งเฉพาะที่อยู่ในจีน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่านั่งข้ามประเทศ
1: ค่ะ
0: เด็ดขาดนะฮะเดี๋ยวจะเสียเวลาแค่เปลี่ยนขบวนเนี่ยไม่ใช่สิข้ามประเทศนะฮะข้ามประเทศ
1: เดี๋ยวกำลังให้อาจารย์เซตโปรแกรมอยู่แล้วก็ไม่ใช่ไปดูแค่สงกรานต์ตรงนั้นเราจะไปดูที่ชนเผ่าด้วยนะอาจารย์
0: เดี๋ยวพาไปหมู่บ้านไปหมู่บ้านของพี่น้องไทลื้อที่เป็นหมู่บ้านที่เขาอยู่ชุมชนจริงๆไม่ใช่หมู่บ้านที่เอามาเป็นศูนย์ส่งเสริมนะฮ
1: ะ
0: ไม่ใช่ศูนย์สาธิตอันนี้เราจะไปเยี่ยมเยือนที่หมู่บ้านเขาจริงๆรับรองนะถ้าท่านไหนชอบน้ำอมฤตนะครับรู้จักไหมน้ำอมฤต
1: น้ำเมาเหรอจ้า
0: น้ำอมฤตเขาจะมีวิธีการต่อไอ้จอบกันนะฮ
1: ะ
0: สวยมากสวยมากอย่าเพิ่งพูดเลยเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้น
1: อาจารย์ต้องเขียนโปรแกรมให้ทางเราให้เสร็จก่อนแต่จุดแลนด์มาร์กก็คือจุดนั้นเลยค่ะอาจารย์ที่เล่นสงกรานต์ตรงลานน้ำพุนั่นแหละนะคะ
0: คร
1: ับ ค
0: ่
1: ะค
0: ่
1: ะ
0: ล่องเรือแม่น้ำโขงกินข้าวเย็นก็อร่อย
1: ค่ะ
0: ไอแสงสีก็เยอะอยู่ที่นู่นนะเขามีศูนย์ท่องเที่ยวเราเคยพาไปนักครั้งหนึ่งไม่ใช่เหรอใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่ะแต่ว่าตรงนั้นมันจะหนวกหูแต่ถ้าเราไปทริปแบบสงกรานต์เนี่ยเราจะไปทริปแบบสัมผัสวัฒนธรรมจริงๆ
1: ใช่ค่ะมันอาจจะคนเยอะวุ่นวายหน่อยเนาะมันเป็นช่วงเทศกาลแต่ก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะอาจารย
0: ์ใช่
1: ค่ะนั่นแหละก็คราวนี้รับบัสเดียวนะคะถ้าเป็นเทศกาล2บัสเดี๋ยวดูแลไม่ไหวนะคุณผู้ฟัง1บัสนะคะใครสนใจก็แจ้งชื่อมาก่อนก็ได้นะคะ เพราะว่าสงกรานต์นี้ก็ยังไม่แน่ใจคุณผู้ฟังจะต้องมีภารกิจไปที่ไหนหรือเปล่าเนาะอยู่กับครอบครัวหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะรีบแจ้งโดยเร็วที่สุดนะคะ ตอนนี้กำลังเซตเรื่องโปรแกรมกับอาจารย์แล้วก็เรื่องของที่พักต่างๆกับทางบริษัททัวร์อยู่นะคะและเดี๋ยวพาไปแน่นอนค่ะทำตัวให้ว่างนะคะสงกรานต
0: ์ไปแอล
1: ไปแอลนะคะ
0: ไปม่วนน้ำกัน
1: ค่ะ
0: ภาษาคำว่าอร่อยนะครับอร่อยในภาษาไทลื้อเขาเรียกว่าหวานคำว่าหวานแปลว่าอร่อยแต่ถ้าเป็นพี่น้องไทยดำเขาจะแจ๊บเพราะว่าพี่น้องไทยดำออกตัวสอโซไม่เป็น
1: ค่ะ
0: ก็เลยเป็นตัวจอจานนะครับแจ๊บ
1: แจ๊บ
0: แจ๊บหลายแต่ถ้าเป็นพี่น้องไทยลื้อนะฮะไทยลื้อเนี่ยก็คือหวานแต่ถ้า

0: พี่น้องไทยใหญ่ก็จะมีเวลาเขาทักทายกันก็แต่มันก็คือสำเนียงใกล้กันนั่นแหละแต่ไทยใหญ่เขาทักทายก็จะไม่สูงไม่สูงก็คือยกหมายความว่าให้มีความสุขสวัสดีไม่สูงไม่สูงแต่ว่าแซ่บแบบเราๆนี่คือนัวนัวเนี่ยคือกลมกล่อมนะครับครบรสนะฮะตกลงเราจะไปเที่ยวเนี่ย
1: ไป12ปันนาอาจารย์แล้วก็เวียดนามใต้ต้องขอใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะคะยังมีโทรมาอยู่เลยเต็มแล้วจริงๆค่ะรับไม่ได้แล้วนะคะเต็มทั้งคือเราต้องเรื่องของตั๋วเครื่องบินด้วยต้องจองกันเดี๋ยวนี้ราคาน้ำมันนะอาจารย์มันผันผวนเหลือเกินขึ้นลงตามราคาน้ำมันตอนนี้ออกตั๋วไปหมดแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าใครพลาดทริปนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวต้นปีว่ากันใหม่แล้วก็12ปันนานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะแจ้งชื่อกันเข้ามาได้ก่อนเลยนะคะสงกรานต์นี้นะคะอาจารย์มีคุณใช้ชื่อใน Facebook ว่าคุณเต็มนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยโพลารี่สวัสดีทั้งสองท่านจากขอนแก่นครับติดตามอาจารย์ทรงฤทธิ์มาตลอดชอบมากผมเป็นคนเดือนตุลา2502เป็นพี่เป็นเพื่อนกับอาจารย์ได้ไหมหมายถึงอายุนะแต่ความรู้ความสามารถนี่บังอาจได้ความรู้จากอาจารย์มากๆครับขอบคุณครับค่ะอาจารย์
0: ยินดีครับยินดีเด้ออยากกินมกหัวรู้จักหัวอะไรเป็น
1: ไม่รู้จักค่ะอาจารย
0: ์ฮะไม่รู้จักหัวเลย
1: ไม่รู้อ่ะรู้แต่กลัวเดาผิด
0: หัวคือลูกออส
1: ลูกออสตัวเล็กๆกันอาจารย
0: ์นั่นแหละหมกหัวนะครับในช่วงหน้าฝนเนี่ยเขาคนช่วงนี้ก็จะมีปลาซิว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปลาซิวเอามาหมกใส่ใบตองพูดแล้วก็หิวข้าวไม่ได้กินข้าวเลยนั่นแหละตกลงเราจะเบรกช่วงไหนเนี่ย
1: เดี๋ยวเราจะเบรกก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเข้าสู่ข่าวอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามี2เรื่องเริ่มต้นของกัมพูชาค่ะอาจารย
0: ์เชิญครับ
1: ค่ะสักครู่ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายมาทั้งคุณสุภชัยนะคะคุณพันธนิตนะคะแล้วก็คุณเหน่งนะคะคุณศศิมาคุณอิสระชนนะคะคุณบุญมีพี่บุญมีมาแล้วสบายดีพี่อ้อมและอาจารย์ทรงฤทธิ์ฟังรายการประจำเด้อจากเมืองศรีสัตนาถนครหลวงเวียงจันทน์ค่ะอาจารย
3: ์
2: สวัสดีสบายดีจ้าพี่บุญมีนะคะ
3: ศรีสัตนาถเนี่ยมีตลาดตลาดมืด
2: ตลาดมืด
3: รู้จักไหม
2: ตลาดกลางคืนเหรอคะ
3: ไหนภาษาไหนมาเก็ตภาษาลาวเรียกตลาดมืด
2: บ้านเรานี่เป็นตลาดขายของเถื่อนนะตลาดมืดอาจารย
3: ์กันนั่นแหละ
2: ได้เขาใช้ตรงตัว
3: ไปอยู่ใหม่ๆผมก็ตกใจนะกลัวตำรวจจับเลยสิบห้าทานส่งเรียนไปตลาดมืดไอ้เสื่อยผิดกฎหมายแน่นอน
2: คุณพี่ชัยชาญจากอุดรค่ะแฟนคลับอาจารย์ตลอดมานะคะพี่อิสระชนบอกว่าว่าไปเที่ยวชอบๆแต่มีภาระเยอะเหลือเกินเวลาก็ไม่ได้นะคะไม่เป็นไรจ้าเอาไว้มีโอกาสเนาะแล้วก็จัดเรื่อยๆนะคะค่ะอาจารย์ไปที่กัมพูชานะคะอาจารย์เอาล่าสุดนี้นะคะมาอีกแล้วนะคะทางด้านของโฆษกรัฐบาลกัมพูชาเพนโบนาค่ะได้เรียกร้องให้ไทยกลับมาเจรจาเกี่ยวกับประเด็นเขตแดนที่ยังเป็นข้อพิพาทแล้วก็รื้อฟื้นการทำงานร่วมกันในการ

0: รวจและกำหนดแนวเขตแดนพร้อมกับกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเลื่อนการประชุมภายใต้กลไกทวิภาคีที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอดฟังประโยคแรกๆเหมือนจะง้อเรานะอาจารย์แต่ประโยคหลังไม่ใช่ละตกลงจะมาไม้ไหนคะแบบนี
1: ้ก็ต้องพูดบ่อยๆเพราะว่าก็อย่างที่เราท่านทราบกันดีเพราะตอนนี้กัมพูชาเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักในหลายๆเรื่องนะครับเศรษฐกิจก็แย่สู้ศึกสงครามกับไทย2รอบก็ถ้าไม่หยุดยิงเนี่ยก็คงถล่มทลายมากกว่านี้นะครับแล้วก็เขตชายแดนที่ตัวเองเคยลุกล้ำเข้ามาก็เราก็บีบออกไปจนสิ้นนะฮะก็เลยกลายสภาพว่าสิ่งที่เขาเพียงพ้ำก็ต้องใช้คำว่าฮุนเซนเพียงพ้ำมากที่สุดเท่าที่เกิดตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์นะถือว่าเป็นครั้งนี้ที่ฮุนเซนอยู่เพียงพ้ำมากแล้วก็พูดถึงเรื่องอะไรก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สร้างไว้คิดว่าจะแก้ได้มันก็แก้ไม่ได้มันก็เลยหมักหมมเรื่อยมานะฮะทั้งเรื่องแรงงานตอนนี้ต้องถือว่าคนตกงานเยอะมากคุณอ้อมตกงานเยอะมากแล้วก็ถ้าจริงๆก็ไม่อยากจะเผยแพร่คลิปพวกนี้เท่าไหร่นะฮะก็คือมันมีการฉกชิงวิ่งราวคือสมมติว่าคุณอ้อมขี่มอเตอร์ไซค์ไปอย่างเงี้ยแล้วก็สะพายกระเป๋านะฮะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขามาข้างหลังเนี่ยเขาฉกเขาดึงเลยนะดึงจนหัวทิ่มนะฮะไม่สนใจชีวิตคนอื่นเลยนะฮะแล้วก็ตำรวจทั้งหลายก็เกียร์ว่างทุกวันนี้เกียร์ว่างก็เพราะว่าหนึ่งแหละไม่รู้จะตามจับใครเพราะว่าพวกขโมยพวกโจรพวกปล้นพวกจี้พวกลักทรัพย์อะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากมันก็เลยกลายสภาพว่าตอนนี้มันมาลุมมาตุ้มนะครับมันก็เลยต้องพยายามที่จะผลักดันอะไรก็ได้เพื่อให้มันประสบผลสักอย่างหนึ่งวิธีการที่มันทำก็เหมือนเดิมนี่แหละฮะก็คือยั่วยุปลุกปั่นนะกวนอะไรนะกวนโอ้ยอะไรประมาณนั้นนะฮะอยู่เรื่อยๆนี่แหละแล้วก็มันก็เป็นหน้าที่เขาเนาะแต่ว่าอีกทางหนึ่งนะครับเราอย่าไปฟังเขามากเรานั่งฟังแต่ว่าไม่ต้องไปตอบโต้นะฮะเพราะว่าถ้าตอบโต้นั่นแหละมันก็ไปเข้าทางเขาเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดก็คือเขาต้องการให้เรานะฮะไปตอบโต้พอตอบโต้เสร็จปุ๊บมันก็จะยาวไปฮะยาวแล้วมันก็จะเอาไปอ้างกับคนข้างในบ้านมันนะฮะในลักษณะแบบนั้นก็นั่นนะฮะก็วิธีการที่ฮุนเซนใช้อยู่ทุกวันนี้แล้วก็สื่อในประเทศเนี่ยก็ยังคงผูกขาดอยู่เช่นเดิมนะฮะล่าสุดเนี่ยก็ตัดสินโทษพรรคฝ่ายค้านไป1คนที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับวิพากษ์วิจารณ์ฮุนเซนกับฮุนมาแน่ว่าผิดพลาดเรื่องอะไรบ้างปรากฏว่าถูกศาลตัดสินนะครับไม่ใช่แค่เหม็นประมาทเฉยๆนะฮะไม่ใช่แค่คดีและหุโทษแต่พูดถึงว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อก่อให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินะครับนะอยู่ๆก็ติดคุกนะฮะแล้วก็ศาลเนี่ยฮุนเซนสั่งได้หมดนะฮะนั่นแหละอย่างที่พูดมาให้ฟังบ่อยๆนั่นแหละจับตอนเช้านะฮะฟ้องก่อนเที่ยงดำเนินคดีตอนบ่ายตัดสินตอนเย็นเข้าคุกเลยนะในวันเดียวนะครับเป็นศาลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกก็คือศาลของฮุนเซนนี่แหละนะฮะมันยิ่งกว่าศาลเตี้ยอีกนะครับก็นั่นแหละฮะมันถึงมันใช้วิธีการนี้มันถึงไม่มีใครนะครับที่กล้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะฮะแล้วก็การคุมสื่อเนี่ยก็คุม 100% ที่เราเห็นวิพากษ์วิจารณ์ฮุนเซนเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดจากนอกประเทศทั้งสิ้นเลยแต่ช่วงหลังเนี่ยนั่นแหละฮะมันก็ต้องพยายามทั้งขู่ทั้งอะไรสารพัดทั้งพ่อทั้งลูกตระกูลฮุนเนี่ยเดินทางกันจ้าละวันเลยฮะตอนนี้แต่ว่าจะออกมาในเชิงของสังคมสงเคราะห์แล้วตอนนี้แต่ห่วงเวลานี้ในกัมพูชาเขามีงานบุญใหญ่งานบุญใหญ่ก็คือถ้าเป็น

0: พี่น้องทางอีสานใต้ของบ้านเราเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าแซนโดนตาแซนก็คือเส้นนี่แหละโดนก็คือใหญ่ตาก็คือตานี่แหละนะฮะก็คืองานศาสตร์เดือน10ก็คือการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับอีสานใต้เราเรียกว่าแซนโดนตาแต่ของเขมรเนี่ย เขาจะมีพิธีอยู่15วันนะครับเขาทำพยายามทำให้ต่างจากทางอีสานใต้เขาก็เลยเรียกว่าปัจจุบันปัจจุบันนะฮะก็คืองานบุญใหญ่ที่อุทิศส่วนบุญเขาเรียกว่ามันจะมีวันที่เขาเรียกนรกเปิด นะครับวันที่นรกเปิดให้วิญญาณนะฮะของญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปนั้นได้กลับมาเยี่ยมนะฮะวงตระกูลนั่นแหละเขาก็จะทำงานทำบุญที่บ้านนะครับจัดสำรับข้าวอาหารให้นะฮะก็ตอนนี้ฮุนเซนก็ถือว่าเป็นงานปัจจุบันที่ใหญ่ที่สุดของเขมรนะฮุนเซนทำไปแล้วเมื่อวานศุกร์นะฮะก็คือเวลาเขานับวันเขาจะนับวันแรมนะแรม14ค่ำถ้าผมจำไม่ผิดแรม14ค่ำเดือน10ก็คือตุลานี่แหละจะต่างกับพี่น้องเผ่าไตนี่นะฮะพี่น้องเผ่าไตเนี่ยจะมาก่อนเขา15วันที่เขาเรียกว่าบุญสลากนะฮะเขาเรียกบุญเขาจะเป็นขึ้นนะฮะขึ้น14ค่ำเดือน10นะฮะจะห่างกันอยู่15วันนะฮะก็ในห่วงเดือนเดียวกันนะก็นั่นแหละฮะมันก็มีวิธีความเชื่อแบบเดียวกันนี่แหละก็คืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะฮะให้กับบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแต่ประเทศไทยเราจัดแค่3วันแต่เขมรอย่างใหญ่ก็เลยจัด15วันนะไปวัดบ้างไปทำบุญทำทานอะไรสารพัดนะฮะแต่ถ้าท่านไหนสนใจผมแชร์คลิปมาให้ดูใน Facebook เข้าไปดูได้ฮะใหญ่มากงานของฮุนเซนสีทองอลามงามเรืองรองแล้วก็เห็นบรรพบุรุษฮุนเซนหมด
1: ค่ะ
0: มีข่าวอะไรอีก
1: มีค่ะอาจารย์อย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้ที่ฮุนเซนเขาออกมาปฏิเสธทุกอย่างที่เป็นข่าวลบล่าสุดเนี่ยค่ะก็มีคนพูดว่าตอนนี้กัมพูชาถังแตกแล้วนะคะแต่ฮุนเซนออกมายืนยันว่าไม่ใช่อย่างนั้นรัฐบาลมีเงินสำรองอย่างน้อย 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีรายได้เข้ารัฐอย่างแข็งแกร่งอยู่ค่ะอาจารย
0: ์ก็เชื่อฮุนเซนก็ตอนนี้เศรษฐกิจมันย่ำแย่คุณอ้อมนะฮะแล้วก็มันต้องพิมพ์เงินออกมาก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยสัดส่วนของเงินเรียวนะครับในระบบเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยสมมติว่าใช้คิดเป็นมูลค่าสมมติทุกหนึ่งร้อยคุณอ้อมเจ็ดสิบห้าไม่ใช่สิบแปดสิบห้ามันจะเป็นเงินตราต่างประเทศนะครับ15%เท่านั้นที่เป็นเงินเรียวของเขมรแต่ทุกวันนี้นะครับเศรษฐกิจมันตกสะเก็ดนะท่องเที่ยวก็ติดลบท่องเที่ยวหายไปเนี่ยจริงๆตัวเลขเขาพยายามจะตกแต่งบอกว่ามันหายไปครึ่งหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันหายไป 85% นะครับเงินท่องเที่ยวเนี่ยหายสาบสูญไปเลยนครวัดนครธมนะฮะเสียมเรียบนะฮะถนนคนเดินไนท์บาร์ร่องไนท์บาซ่าอะไรต่างๆร้านเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหลายเนี่ยคือเงียบสงัดเลยนะครับนักท่องเที่ยวหายสนามบินเงียบนะฮะเพราะว่าหนึ่งแหละครับก็คือคนเขากลัวนะฮะเพราะว่ากระแสของสแกมเมอร์นี่แหละมันทำให้คนต่างประเทศเนี่ยมองเข้าไปในกัมพูชามันกลายเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยนะครับนั่นคือจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งเมื่อชายแดนฝั่งไทยปิดนะครับการค้าก็ไม่เดินนะครับสินค้าที่เคยส่งออกมาไทยก็ไม่มีนะฮะเงินที่เคยได้จากนักท่องเที่ยวไทยนะครับก็หายไป 100% นะครับแล้วก็ไหนจะเรื่องนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาเมืองไทยนะฮะส่วนใหญ่ก็คือถ้ามาเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาก็จะเดิน

0: การต่อไปเที่ยวที่เขมรแต่ผ่านไปที่อรัญนะครับอรัญญประเทศก็คือตรงคลองลึกเพื่อข้ามไปปลอยเป็ดนะฮะมันประหยัดกว่าที่จะนั่งเครื่องบินไปนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้ทุกวันนี้พอสภาพคล่องของเงินตราต่างประเทศมันหายไปจากระบบการใช้จ่ายนะคัสโซพวกนี้มันหายไปมันก็เลยต้องพิมพ์เงินเดียวออกมาทดแทนนะครับเพราะว่าในมือของคนเขมรตอนนี้มันไม่มีเงินสกุลอื่นแล้วนะครับแต่ว่าการจ้างงานมันก็ต้องจ้างต่อสมัยก่อนก็คือเวลาเขาจ่ายเงินเดือนกันเนี่ยมันเสรีมากนะครับก็คือแล้วแต่ว่านายจ้างอยากจ่ายเป็นหยวนอยากจ่ายเป็นบาทอยากจ่ายเป็นดอลลาร์ได้หมดเลยแล้วก็ระบบธนาคารเนี่ยไม่บังคับนะครับว่าคุณอยากจะฝากเงินสกุลไหนเปิดให้ได้หมดเลยนั่นแหละมันก็เลยทำให้ตอนนี้พอมันขาดสภาพคล่องขาดเงินตราต่างประเทศนะฮะมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องพิมพ์เงินเรียวออกมาแล้วเมื่อคุณพิมพ์ออกมาเนี่ยโดยที่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เป็นจริงรองรับอันนั้นแหละมันก็จะกลายเป็นกงเต็กแบงค์นะครับก็มันแต่ถ้ามันใช้เฉพาะในกัมพูชาจริงๆเงินเดียวมันก็ใช้ได้เฉพาะในกัมพูชาอยู่แล้วนะครับมันก็จะใช้กันเฉพาะในกัมพูชามันก็ซื้อได้อยู่แล้วนะฮะถ้ามันมีผลิตภัณฑ์มีสินค้ามีอะไรออกมาตอบสนองแต่ถ้ามันเป็นสินค้าที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับเงินเดียวซื้อไม่ได้นะครับคุณต้องเอาเงินตราต่างประเทศซื้อเท่านั้นนั่นแหละนะฮะก็ถึงบอกว่าฮุนเซนจะประกาศยังไงก็อย่าไปเชื่อนะครับแล้วก็ที่บอกว่ามันมีเงิน foreign reserve อยู่หรือว่าเงินทุนสำรองต่างประเทศเนี่ยนะฮะอยู่ 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าจะเทียบกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศคุณอ้อมไอ้ 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี้นะครับมันเทียบได้กับการนำเข้าเพียงไม่ถึง4เดือนนั่นหมายความว่าอะไรถ้าคุณไม่มีการผลิตในบ้านคุณเองคุณก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้วคุณไม่มีเงินตราต่างประเทศเข้าไปคุณก็ต้องเอาเงินตราสำรองอันนี้ออกมาใช้เพื่อที่จะชำระสินค้าต่างประเทศนะเจ๊งเร็วๆนี้แน่นอนเราจะไปเบรกก่อนไหม
1: ใช่ค่ะเราเบรกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 1 ทุ่ม 3 นาทีนะคะกลับเข้ามาคุยกันต่อในทั่วไทยอาเซียนคุณผู้ฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะค่ะอาจารย์มาว่าข่าวกันต่อนะคะสำหรับทางพม่าค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับทางพม่าเป็นยังไงเห็นบอกว่าล่าสุดนี้สหรัฐก็พลิกท่าทีส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงดิวตรงกับมินออนไลน์ค่ะเพื่อแลกผลประโยชน์เรื่องปราบสแกมเมอร์แล้วก็เข้าถึงแร่หายากหมายถึงแร่เอิร์ธหรือเปล่าคะอาจารย์ตัวนี
1: ้ก็ชัดเจนก็คือก่อนหน้านี้นะครับมันมีคนอเมริกันถูกจับถูกทางการพม่าจับเพราะว่ามีข้อหาว่าเป็นสปายแต่อยู่ในคาบของนักธุรกิจนะครับก็คือเป็นประธานหอการค้าอเมริกานะครับที่ประจำอยู่ที่ยางกุ้งแล้วก็ปรากฏว่าส่งข่าวส่งอะไรสารพัดนะฮะเขาก็ติดตามมาก็ปรากฏว่านายคนนี้ถูกจับก็เลยทำให้อเมริกาเนี่ยต้องส่งนะฮะส่งระดับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศไปเจรจาเข้าพบมินออนไลน์เลยนะครับแต่ว่าอเมริกาไม่อยากให้เป็นข่าวในเรื่องพวกนี้พอเจรจาไปเจรจามาเนี่ยมันก็คงมีอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละก็คือมันก็เลยเกิดกรณีข่าวนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าทางพม่าตกลงในประเทศนายคนนี้นะครับหลังจากที่ควบคุมตัวอยู่ประมาณสักเกือบเดือนหนึ่งนะครับก็เนรเทศออกใน24ชั่วโมงแล้วก็แบ็คลิสต์ห้ามเข้าพม่าอีกนะครับมันก็เลยมีดีลในเรื่องพวกนี้มาเรื่อยๆแล้วก็ผนวกกับว่าตั้งแต่จีนได้ทุ่มเทสรรพกำลังทั้งหลายนะฮะในการปราบพวกสแกมเมอร์คุณอ้อมปราบทั้งในเขมรนะครับตามไปปราบที่ลาวแล้วก็ไปปราบที่เมียววดีนะครับชเวโกโกแล้วก็เคปาร์คแล้วก็ได้ตัวระดับหัวโจกไปด้วยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือจืดเจียงนะเฉินจื้อหลิวหลนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ได้ไปเนี่ยมันก็ได้ทำให้จีนนะครับมีความมาตรการที่เขาปราบพวกนี้มันประสบความสำเร็จแล้วเขาก็ได้รับผลจากการถูกหลอกจากนอกประเทศเนี่ยลดลงอย่างมีประสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะรวมไปถึงการใช้ AI ป้องกันเรื่องพวกนี้มันก็ได้กลายเป็นว่าตอนนี้สแกมเมอร์ที่มันยังลอยนวลอยู่นะครับในอยู่ที่ชเวโกโกไม่ได้อยู่ที่เคเคปาร์คไม่ได้มันก็ย้ายลึกเข้าไปในชายแดนลึกเข้าไปในเขตพม่าแต่ก็จะเป็นเขตยึดครองของกะเหรี่ยงคุณอ้อมแล้วกระเดี่ยงที่ให้การคุ้มครองพวกสแกมเมอร์แตกลังเนี่ยนะครับก็ยังเป็นกระเดี่ยงพวกเดิมก็คือกระเดี่ยงที่ไปเป็นพันธมิตรกับกองทัพพม่านะที่เวลาเราเห็นเวลาเขาบอกว่ากองกำลัง DKBA นะฮะก็คือกระเดี่ยงที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็มีกองกำลังที่พิทักษ์ชายแดนเขาเรียกว่า BGF เนี่ยคุณอ้อมนั่นหมายความว่าไอ้กลุ่มนี้แหละจำได้ไหมที่หลิวจงอี้เคยมาประเทศไทยแล้วขอให้ไทยช่วยตัดน้ำตัดไฟตัดเน็ต

0: นะครับที่มันข้ามไปฝั่งเมียวดีก็ที่มีไอ้พันเอกซิตูเนี่ยนะฮะซิตูซึ่งเป็นกะเหรี่ยงนี่แหละทุกวันนี้มันก็ยังให้การคุ้มครองพวกสแกมเมอร์แตกหลังอยู่แต่เป้าหมายของการหลอกมันไม่ได้มุ่งไปที่จีนเช่นเดิมมันหมุนมันเปลี่ยนทิศไปที่อเมริกาและประเทศทางยุโรปมากขึ้นคุณอ้อมรวมไปถึงอาเซียนนะครับก็ตรงนี้นะฮะมันก็เลยทำให้อเมริกาเนี่ยเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะว่าถูกหลอกทุกวันแล้วก็เทคโนโลยีทุกวันนี้มันไม่ได้หลอกเหมือนหลอกให้รักหลอกให้หลงนะคุณอ้อมเวลาเขาหลอกไปที่อเมริกาส่วนใหญ่มันหลอกเป็นพวกคริปโตเคอเรนซีนะครับคนอเมริกาเนี่ยชอบเล่นพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็บางทีเนี่ยมันแนบเนียนมากนะฮะแนบเนียนแล้วแยกไม่ออกว่ามันเป็นของเก๊หรือว่าของจริงนะฮะก็เสมือนหนึ่งว่ามันทำงานอยู่ที่อเมริกานั่นแหละนะครับก็เยอะไม่เยอะก็ลองนึกดูว่าโดนัลด์ทรัมป์ยึดไปแล้วเนี่ย 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะโดยเฉลี่ยเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่คนอเมริกาถูกหลอกให้ลงทุนในรูปของไอ้พวกเหรียญเนี่ยนะฮะพวกคริปโตเคอเรนซีนี่แหละมันก็เลยทำให้อเมริกาเดือดร้อนพออเมริกาเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องไปคุยกับใครล่ะเพราะว่าคุยกับกะเหรี่ยงโดยตรงไม่ได้ยกเว้นถ้าเป็นกะเหรี่ยงคริสต์คุยได้แต่เป็นกะเหรี่ยงพุทธเนี่ยคุยไม่ได้นะคนละฝ่ายกันมันก็เลยทำให้จำเป็นที่จะต้องไปหามินออนไลน์ก็ส่งระดับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศนี่แหละไปนะครับไปประสานงานแล้วก็ให้สถานทูตอเมริกาอะไรเนี่ยดำเนินการเรื่องพวกนี้นะครับก็แผ่วถางทางไปด้วยและอีกอันนึงก็คือแร่เอิร์ธมันเป็นสิ่งที่อเมริกาเป็นประเทศที่ใช้แร่เอิร์ธมากที่สุดนะครับในอุตสาหกรรมที่พวกเขาใช้ในการผลิตแล้วก็เอาแร่เอิร์ธเนี่ยไปใช้นะฮะมากที่สุดทั้งในเรื่องของอาวุธสงครามในเรื่องของเทเลคอมในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่มันใช้การสื่อสารอะไรพวกนี้นะฮะหรือแม้กระทั่งยานยนต์นะฮะโซล่าเซลล์เซมิคอนดักเตอร์อะไรพวกนี้คุณอ้อมมันต้องใช้แร่เอิร์ธแต่ทีนี้คนที่คุมแร่เอิร์ธในพม่าตอนนี้เนี่ยต้องใช้คำว่าคือจีนนะฮะพอจีนยิ่งคุมอยู่แล้วแล้วก็คุมไปมากที่สุดในโลกแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้อเมริกาเนี่ยต้องเข้าไปหาทางที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีสิทธิสัมปทานในแร่เอิร์ธเพราะว่าจริงๆแล้วในพม่าเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเทศที่มีแร่เอิร์ธมากที่สุดนะครับถ้าผมดูไม่ผิดนะสถิติเมื่อปีที่แล้วที่เขายกกันขึ้นมาเนี่ยแร่เอิร์ธในพม่าเนี่ยอยู่ในอันดับ4ของโลก
1: ของพี่พม่าใช่ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวมาคุยเรื่องแร่เอิร์ธในพม่าอีกนิดนึงค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเรายังอยู่ที่เรื่องสหรัฐกับพม่านะคะอาจารย์ที่เมื่อกี้อาจารย์พูดค้างไว้ก็คือแร่เอิร์ธในพม่านี่ถือเป็นอันดับ4ของโลกเลยนะคะอาจารย์
0: ใช่ฮะปริมาณสำรองที่อยู่ใต้ดิน
1: ค่ะ
0: ครับแต่ทีนี้รัฐบาลพม่าเนี่ยมันเข้าไม่ถึงอยู่แล้วเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีแร่เอิร์ธมันจะอยู่ในรัฐกชินรัฐฉานนะครับแล้วก็ที่มาสำรวจกันที่จีนเจอแต่ว่าจีนไม่ค่อยจะบอกใครเนี่ยนะฮะอยู่ในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงก็เยอะ
1: ค่ะ
0: มันก็เลยทำให้อเมริกาเนี่ยอยากจะได้นะครับอยากจะมีการลงทุนนะครับก็คือขุดค้นไอ้พวกแร่เอิร์ธเนี่ยในพื้นที่อาจจะต่อเข้าไปในกะหลงกะเหรี่ยงอะไรก็ว่าไปหรือรัฐกะชินอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยต้องเปิดช่องทางนะครับในการที่จะทำยังไงก็ได้แล้วก็อาจจะหาคำอธิบายอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นเหตุผลนะครับในการเขาเรียกว่าบรรเทามาตรการคว่ำบาตรที่มีต่อพม่านะครับถ้าคุณอ้อมสังเกตก็คือ

0: ในห้วงเวลานี้เนี่ยอเมริกาก็ถ้าจะพูดเรื่องประชาธิปไตยเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ดูไม่สมน้ำสมเนื้อมากอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ไม่ใช่นะฮะแล้วรวมไปถึงไอ้เรื่องของการใช้กำลังอาวุธในศึกสงครามอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะไปบอกว่าพม่าถล่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยมันก็พูดไม่ได้อีกเพราะว่าตัวเองไปถล่มในอิหร่านเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยใช่ไหมฮะแล้วก็เอาอาวุธไปเติมให้กับอิสราเอลถล่มปาเลสไตน์อีกนะครับหรือแม้กระทั่งเลบานอนอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เลยทำให้ผลประโยชน์เป็นตัวนำแหละตอนนี้นะครับเราจะเห็นเลยสัญญาณตอนนี้ก็คือวันนี้มีข่าวมาเลเซียด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์คุณอ้อมอ่านข่าวมาเลเซียได้เลยครับ
1: มาเลเซียนี่ล่าสุดนี้นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมมาเลเซียนะคะบอกว่ารัฐบาลจะทำทุกวิถีทางที่เป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าพม่าเนี่ยจะถูกรวมเข้ากับกลุ่มอาเซียนได้อีกครั้งนะคะอาจารย์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็พม่านี้ถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมประชุมสุดยอดของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนหลังจากไม่ปฏิบัติตามแผนสันติภาพที่อาเซียนร่างขึ้นมาภายหลังจากการรัฐประหารนะคะอาจารย์ค่ะ
0: การห้ามในที่นี้หมายถึงห้ามผู้นำทหารนะครับ
1: ค่ะห้ามมินออนไลน์ใช่ไหมคะ
0: ห้ามผู้นำที่เป็นทหาร
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าคิดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเนี่ยพม่าก็เข้าร่วมตลอดนะครับเพียงแต่ว่าคนที่เข้าร่วมนี้จะเป็นพลเรือนนะครับเป็นระดับรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศซึ่งเป็นพลเรือนนะหรือว่าบางครั้งก็เป็นปลัดกระทรวงต่างประเทศก็เดินทางไปร่วมประชุมทุกครั้งนะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้นี่แหละฮะอเมริกาเนี่ยพอเห็นสัญญาณอันนี้นะครับอันดาอิบราฮิมก็ถือว่าเป็นคนที่ทันสถานการณ์แล้วก็สิ่งที่อันดาอิบราฮิมหยิบยกขึ้นมาพูดเนี่ยมันมีสองเรื่องนะครับก็คือเรื่องของโรฮิงญาหรือว่าผู้อพยพที่เข้าเมืองไปในมาเลเซียโดยผิดกฎหมายในแต่เขาไม่ได้พูดตรงๆว่าเป็นโรฮิงญานะครับแต่จริงๆก็คือโรฮิงญานั่นแหละนะฮะที่หนีมาจากทั้งจากรัฐยะไข่แล้วเข้าไปอยู่ในบังคลาเทศแล้วก็ล่องเรือมานะฮะแล้วก็เดินเท้าจากประเทศไทยในภาคใต้นะฮะไปมาเลเซียก็ดักเอานะครับดักเอาให้ทำงานส่วนใหญ่ถ้าคุณอ้อมจำได้ตอนที่ไปมาเลเซียนะครับคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเก็บขยะกวาดถนนทำสวนทำอะไรทั้งหลายคุณอ้อมนั่นแหละคือโรฮิงญาแต่ทีนี้ทุกวันนี้มันเยอะนะครับมีหลายหมื่นคนนะฮะมาเลเซียก็รับไม่ไหวแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าอันดาอิบราฮิมก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นก็คือบอกว่าสาเหตุที่ต้องเชิญมินออนไลน์ไปเยือนมาเลเซียที่กัวลาลัมเปอร์เนี่ยนะฮะก็เลยหยิบยกเรื่องผู้อพยพเหล่านี้ก็คือโรฮิงญาโดยบอกว่ามินออนไลน์เนี่ยควรจะรับคนเหล่านี้กลับบ้านซึ่งมินออนไลน์ก็รับคำว่าเขาจะรับแล้วก็มันก็ทำให้เห็นเลยนะฮะก่อนหน้าที่มินออนไลน์จะมาเนี่ยก็มีเรือนะฮะที่นำคนโรฮิงญานี้กลับไปไว้ที่รัฐยะไข่นะครับ 1,500 กว่าคนก็มันก็เป็นสัญญาณบวกในด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งซึ่งชัดเจนมากก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาหรือประเทศพันธมิตรทั้งหลายนะฮะที่มองว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยเนี่ยปรากฏว่าไม่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การเยือนมาเลเซียตามคำเชิญของอันวาอิบราฮิมของมินออนไลน์เลยแม้แต่กระแสเดียวนะฮะก็ตรงนี้แหละยกเว้นนะครับอาจจะมีอยู่บ้างก็คือองค์การที่เกี่ยวกับ human rights นะฮะออกมาเรียกร้องว่าถ้าจะส่งกลับหรือว่าจะรับกลับอะไรพวกนี้ควรที่จะมีความโปร่งใสให้มากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ยิ่งทำให้มีน้องหลายเขาอยากจะเข้าสู่ระบบให้ได้อยู่แล้วนะฮะมันก็ทำให้นั่นนะฮะมันก็คือช่องทางหนึ่งนะที่จะทำให้พม่าที่ถูกโดดเดี่ยวโดยโดดเดี่ยวผู้นำนะไม่ได้โดดเดี่ยวประเทศนะครับการลงทุนการอะไรเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับยกเว้นในบางโครงการของในยุโรปบ้างอะไรบ้างก็สุดแล้วแต่เนี่ยนะฮะแต่ส่วนใหญ่การลงทุนของต่างประเทศในพม่าเนี่ยก็ยังรักษาสถานะเดิมของตัวเองอยู่ด้วยมา เพียงแต่ว่าไปปลอมตัวอยู่

0: ที่สิงคโปร์เป็นส่วนใหญ่ก็แค่นั้นเองคุณอ้อมก็ต่อไปเนี่ยก็ลองดูนะฮะมินอแลดไปที่ไหนแล้วในอาเซียนไทยลาวเวียดนาม กัมพูชา
1: ใช่
0: มาเลเซียก็คือประเทศที่ห้าแล้วผมเชื่อได้เลยว่าประเทศถัดไปที่เขาจะต้องขยับแน่ๆก็คือฟิลิปปินส
1: ์
0: นะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์ตอนนี้เป็นประธานของอาเซียนนะครับ
1: ค่ะ
0: ประธานของอาเซียนก็พอเห็นมาเลเซียขยับฟิลิปปินส์ก็ต้องขยับเหมือนกันนะครับขยับก็คือว่าเอาฉันเป็นประธานนะฉันก็ต้องทำหน้าที่อะไรเนี่ยครับก็จะเอาไอเดียเพื่อนนี่แหละไปใช้นะครับก็จะออกมาสวมเลยเห็นด้วยกับอันวาอิบราฮิมนะครับเห็นด้วยกับการรับประกันความปลอดภัยนะฮะการจัดแหล่งที่อยู่หรือว่าการคืนทรัพย์สินอาคารสถานที่สังหาริมทรัพย์ที่ดินอะไรพวกนี้ให้กับโรฮิงญาที่เขาต้องพักถิ่นของเขาอะไรประมาณนั้นนะเราก็จะเห็นการเคลื่อนขบวนอันนี้ออกมาถัดไปแน่ฟิลิปปินส์แล้วต่อจากฟิลิปปินส์เนี่ยประเทศที่จะออกมาต่อจากฟิลิปปินส์แน่นอนอันนี้คาดการไว้ให้ล่วงหน้าเลยคือสิงคโปร์เพราะว่าสิงคโปร์จะต้องเป็นประธานปีหน้านะครับก็จะรับไม้ต่อจากฟิลิปปินส์แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือสิงคโปร์คือประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนในพม่าเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่จีนนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประมาณนั้นคุณอ้อมก็เดี๋ยวก็ครบเดี๋ยวก็ไปได้ครบนะครับอินโดนีเซียอาจจะมาช้าหน่อยนึงแต่เชื่อได้เลยนะครับว่าสุเบียนโตเนี่ยไม่นั่งเฉยๆแน่นอนเพรา
1: ะ
0: ตัวสุเบียนโตเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจ๋าอยู่แล้วนะครับมากับเผด็จการเป็นลูกเขยสุฮาโตนะครับไม่ใช่คนที่มากับประชาธิปไตยโดยตรง
1: นะคะก็เราอัปเดตข่าวกันเท่านี้ก่อนเข้าสู่ซีรีส์นะคะอาจารย์ EP ที่62แล้วอารยธรรมแห่งอุษาคเนย์ค่ะ
0: ก็เสาร์ที่แล้วเราได้พูดถึงยุคทองใช่ไหมนะฮะยุคทองของศิลปะการแสดงของสยามเลยแหละอันนี้แหละคือรากเหง้าที่เราเอาไปอวดชาวโลกได้ก็เกิดขึ้นในยุคนี้แหละที่มีการสร้างสรรค์แล้วก็รังสรรค์ได้อย่างงดงามมากถ้าคุณอ้อมนึกไม่ออกลองนึกถึงห้วงภาพยนตร์ไทยเรื่องอะไรนะโหมโรงโหมโรงเนี่ยนะฮะก็ลองนึกดูนะฮะจะมีการประชันระนาดเอกใช่ไหมฮะการอะไรนั่นแหละก็เป็นวิถีที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานั้นนะครับโหมโรงแต่ว่าก็จะมาเจอวิกฤตในเรื่องของการถูกบีบบังคับก็จะยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้นะครับมันก็จะเกิดอันนั้นแต่ว่าในยุคของรัชสมัยของรัชกาลที่6เนี่ยต้องถือว่าพระองค์เนี่ยครับเป็นพระบิดานะฮะของศิลปะการแสดงโดยแท้นะครับแล้วก็จุดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจได้อย่างยอดเยี่ยมมากก็คือการเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่2แล้วเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นคุณูปการที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราอยู่ในฝ่ายประเทศที่ชนะในสงครามโลกครั้งที่1นะครับก็คือ2460เนี่ยเราได้ประกาศเข้าร่วมนะครับทหารไทยเนี่ยเดินทางไปถึงยุโรปเลยนะครับที่ปารีสนะครับไปถือธงชัยธงชาติไทยนะครับบอกเลยไปโบกสะบัดอยู่ที่นั่นแล้วก็เลยได้เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มผู้ชนะในสงครามโลกครั้งที่1และคุณูปการก็คือว่าเราได้อาศัยห่วงเวลานี้นะครับในการหยิบยกขึ้นมาเจรจากับประเทศทั้งหลายที่อยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันในสงครามโลกครั้งที่1นั้นก็คือเราเจรจายกเลิกนะครับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตได้สำเร็จกับ13ประเทศแล้วก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ร่วมเป็นสมาชิกสมัยนั้นเขาไม่เรียกว่าสหประชาชาตินะครับเขาเรียกว่าสันนิบาตชาตินะครับพอตั้งขึ้นมาปุ๊บประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นมันก็เลยทำให้สิ่งที่เกิดเนี่ยมันเกิดคุณูปการแล้วก็ยุคสมัยของการศึกษายุคสมัยของการส่งเสริมนะฮะในเรื่องศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเนี่ย ก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในห่วงเวลานั้นนะครับก็ลอง

นึกดูนะฮะทั้งโขนละครนอกละครในนะฮะละครร้องนะฮะละครดึกดำบรรพ์แล้วก็ละครพูด สารพัดนะฮะก็มีในห้วงเวลานั้นนะทั้งร้องเพลงก็

เรียกว่าดุสิตธานีเป็นหนังสือพิมพ์ดุสิตธานีนะฮะแล้วก็พระองค์ใช้ชื่อว่าถ้าเป็นรายวันเนี่ยพระองค์ใช้ชื่อว่าเดี๋ยวนะนึกกันดุสิตสมัยนะฮะดุสิตสมัยเป็นรายวันแต่ถ้าเป็นรายสามเดือนเนี่ยก็จะเป็นดุสิตสมิธนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าโดยพระองค์เองเนี่ยนะครับก็คือรัชกาลที่6เนี่ยพระองค์ก็ยังทรงเป็นคอลัมนิสต์ด้วยพระองค์เองนะครับมีคอลัมน์ส่วนพระองค์นะฮะเรียกว่าผมเคยไปดูสมัยอยู่ธรรมศาสตร์นะไปค้นดูในห้องสมุดยังมีอยู่นะครับก็คือเป็นคอลัมน์ของพระองค์เนี่ยเป็นชื่อคอลัมน์ว่าโครนติดล้อโครนติดล้อก็แบบถ้าเป็นแบบบ้านๆก็คือคุกฝุ่นอะไรประมาณนั้นนะคุณอ้อมพระองค์ทรงให้ทัศนะนะฮะทรงให้ทัศนะทั้งในเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมอะไรทุกอย่างศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยอย่างหลากหลายมากนะครับแล้ว ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่า พอเราได้ยกเลิกนะฮะยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของประเทศล่าอาณานิคมทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยก็มีอนุสัญญาฉบับหนึ่งที่เราได้ทำกับฝรั่งเศสนะครับเขาเรียกว่าอนุสัญญาว่าด้วยการค้าการเดินเรือการคมนาคมแล้วก็เขตปลอดทหารตามแนวแม่น้ำโขงนะครับฉบับนี้เนี่ยได้มีการร่างในรัชสมัยของพระองค์นะครับแต่ว่าพระองค์ก็เสด็จสวรรคตก่อนก็เลยกลายเป็นว่าได้ร่างเสร็จแล้วก็ส่งต่อมาในรัชสมัยของรัชกาลที่7ก็มาได้ลงนามกันนะครับในรัชสมัยของรัชกาลที่7นะฮะซึ่งเป็นพระอนุชาของพระองค์นะครับแล้วในยุคนี้นะครับต้องถือว่าเป็นยุคที่หัวเลี้ยวหัวต่อมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยก็คือในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยต้องถือว่าหัวเลี้ยวหัวต่อถึงขนาดว่ามันมีปัญหาข้างในเยอะมากก็นั่นก็เป็นผลหนึ่งนะฮะก็คือว่าผลกระทบจากสงครามโลกด้วยนะครับอันหนึ่งสงครามโลกครั้งที่1อันที่2ท้องพระคลังเนี่ยถือว่าขาดแคลนพอขาดแคลนเสร็จปุ๊บเนี่ยวิธีที่จะแก้วิกฤตในเรื่องของงบประมาณลดค่าใช้จ่ายนะครับก็คือการลดบุคลากรนะครับในทุกหน่วยงานก็คือข้าราชการนะฮะรวมไปถึงในเหล่าทัพอะไรต่างๆก็ลดลงนะครับโดยการให้ออกจากราชการนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นเชื้อไฟคุณอ้อมกลายเป็นเชื้อไฟครับมาปะทุก็คือที่เราเรียกว่า2475นะฮะแต่จริงๆแล้วในรัชสมัยของรัชกาลที่7เนี่ยพระองค์เนี่ยทรงแบกสารพัดนะฮะทรงแบกสารพัดปัญหามากแต่ว่าก็ไม่ใช่จะแก้ไม่ได้นะฮะแต่จริงๆก็คือแก้ได้เพียงแต่ว่ากระแสความแตกแยกเริ่มเกิดขึ้นนะครับแล้วก็วิธีคิดอะไรต่างๆเนี่ยที่มาจากโลกตะวันตกเนี่ยมันก็เลยมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือว่าในยุคของรัชกาลที่6ส่งต่อมาถึงรัชกาลที่7เนี่ยมีการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาที่เรียนหนังสือดีๆไม่ใช่เฉพาะที่เป็นเชื้อพระวงศ์เท่านั้นคุณอ้อมนะครับลูกของพญานั้นพญานี้ก็ได้ทุนไปนะฮะอย่างคณะราษฎรเนี่ยก็คือทุกคนทุกท่านที่ไปตั้งเป็นคณะราษฎรที่ปารีสเนี่ยนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นทุนพระราชทานทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละฮะแต่ถึงขนาดว่าท้องพระคลังเนี่ยขาดแคลนนะครับก็ไม่ยกเลิกทุนใครเลยนะครับพระองค์ก็ต่อสู้มาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสายพระเนตรของตั้งแต่รัชกาลที่6ต่อมาถึงรัชกาลที่7เนี่ยก็คือว่ามองในเรื่องของการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับอย่างรัชกาลที่7เนี่ยพระองค์ก็สำเร็จเป็นนายทหารโดยแท้เลยนะครับก็คือสำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยนะฮะเหล่าปืนใหญ่นะฮะ จากอังกฤษเหล่าปืนใหญ่แล้วก็

0: พอแล้วพอสำเร็จแล้วเนี่ยพระองค์ไม่ได้เสด็จกลับมาที่ประเทศไทยนะฮะพระองค์เข้ารับราชการอยู่กรมทหารปืนใหญ่ที่อังกฤษก็ลองนึกดูนะครับอยู่จนกระทั่งจำเป็นที่จะต้องกลับมาเพื่อช่วยนะฮะพระเชษฐาก็คือรัชกาลที่6นี่แหละพระองค์ก็เลยต้องกลับหลังจากที่รับราชการอยู่ที่กรมทหารปืนใหญ่อังกฤษอยู่2ปีเต็มๆนะครับก็กลับมาประเทศไทยเดือนเมษายนนะฮะ2458ซึ่งก็มาช่วยพระเชษฐานั่นแหละแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือในความคิดเห็นแล้วก็การตัดสินพระทัยแล้วก็ให้คำชี้แนะหรือทัศนะต่อพระเชษฐาของพระองค์เนี่ยก็คือการเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งความเห็นนั้นก็คือต่อมาก็คือรัชกาลที่7เป็นผู้เสนอนะครับเพราะพระองค์เนี่ยมีสายพระเนตรเห็นแล้วว่าฝ่ายไหนชนะแล้วก็ดูศักยภาพดูแสนยานุภาพดูอะไรแล้วเนี่ยนะฮะก็หมายความว่าตัดสินพระทัยถูกต้องซึ่งจุดนี้ก็ขัดแย้งนะนายทหารใหญ่ๆที่อยู่ในกองทัพต่างๆเนี่ยมองต่างกับพระองค์คือที่มองต่างคืออยากจะไปอยู่กับเยอรมันนะครับก็ลองนึกดูคุณอ้อมถ้าไปอยู่กับเยอรมันเนี่ยพูดได้เลยนะว่าก็จะเป็นฝ่ายที่แพ้สงครามพอแพ้สงครามแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเจรจานะเพื่อยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของ13ประเทศและอาณานิคมเนี่ยนะฮะไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับหรือแม้กระทั่งการที่จะเป็นสมาชิกของสันนิบาตชาติ
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

ช่วงนี้เข้าช่วงเทศกาลกินเจแล้วเรามารู้จักผักสองอย่างที่ฉุนฉุนแล้วเขาไม่กินกันในเทศกาลกินเจกันค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่10ตุลาคมพ.ศ.2569ทำไมการหั่นหัวหอมถึงทำให้เราน้ำตาไหลน้ำตาของคนเรานั้นถ้ามันจะหลั่งไหลออกมาได้อย่างแรกมันก็ต้องเกี่ยวกับความรู้สึกเนาะอาจจะเป็นความรู้สึกที่รู้สึกโอ้โหดีใจตื้นตันใจหรืออาจจะเสียใจน้ำตามันก็ไหลเหตุผลต่อมาน้ำตามันหล่อเลี้ยงดวงตาตัวเองมันก็เลยแบบว่ามีน้ำตาไหลออกมาบางทีเราหาวนะคะน้ำตาก็จะไหลเห็นไหมเหตุผลต่อมาคือสิ่งแปลกปลอมมันมักจะมากระตุ้นไม่ว่าจะเป็นฝุ่นผงสารเคมีและน้ำตาที่ไหลพลักๆออกมาจากการหั่นหัวหอมก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งค่ะมันเป็นอาการที่เราไม่ค่อยอยากจะเจอเลยแต่ทำไมไอ้หัวหอมหัวเล็กๆเนี่ยมันถึงทำให้เราแสบตาจนน้ำตาไหลได้ทั้งที่ปกติถ้ามันวางของมันอยู่เฉยๆไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเลยมันก็ไม่ทำให้เราเกิดการระคายเคืองกับตาแต่อย่างใดฉ่ำไหมเมื่อเราหั่นหอมสารบางชนิดค่ะจากต่อมน้ำตาก็จะถูกปล่อยออกมาส่งผลให้เส้นประสาทรอบดวงตาก็คือต่อมน้ำตานั่นแหละเกิดการระคายเคืองแล้วเมนูที่จะต้องแลกมาด้วยการเสียน้ำตาจากการจัดการของส่วนผสมหลักอย่างเจ้าหัวหอมเป็นสิ่งที่แม่บ้านหลายคนค่ะอยากจะหลีกเลี่ยงไม่อยากจะใช้หัวหอมกับอาหารจานโปรดเลยแล้วก็พยายามจะค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการหลั่งน้ำตาเพราะเพียงแค่ไม่กี่วินาทีในการที่จะปลอกเปลือกมันออกปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นก็สามารถทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่ดวงตาได้บางคนอาจน้ำตาไหลพลากๆเลยทีเดียวใครที่ทำกับข้าวบ่อยๆก็ต้องรู้นะคะว่าหั่นหอมที่ไรน้ำตาร่วงทุกทีเรามารู้จักเจ้าหอมกันจ้ะเจ้าหัวหอมนั้นเป็นพืชชนิดหนึ่งในสกุลเช่นเดียวกับกระเทียมต้นหอมและก็หอมแดงนะคะและเป็นพืชในสกุลเดียวกันอีกราว400ชนิดเลยพืชผักเหล่านี้มันจะดูดซับกรรมฐานในดินซึ่งช่วยในการสร้างโมเลกุลของสารอินทรีย์ไอระเหยหรือสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยเป็นไอและกระจายตัวได้ในอากาศที่อุณหภูมิและความดันปกติที่อยู่ในหัวหอมเจ้าสารตัวนี้ล่ะค่ะที่อยู่เบื้องหลังของการหลั่งน้ำตาหัวหอมนั้นเป็นพืชในตระกูลเดียวกับกระเทียมคือเป็นพืชตระกูลแอลเรียมซึ่งมีมากอยู่กว่า400หรือ500ชนิดในโลกเลยหัวหอมเป็นแหล่งสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายค่ะเพราะว่ามันมีทั้งวิตามิน B วิตามิน C โปรตีนคาร์โบไฮเดรตยังมีการรายงานอีกนะคะว่าเจ้าหัวหอมนั้นมันมีประสิทธิภาพต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียมันป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหารลำไส้และก็ผิวหนังหรือแม้แต่อาการภูมิแพ้ต่างๆโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงตลอดจนภาวะไขมันในเลือดสูงอีกด้วยพอพูดถึงน้ำตาที่มันชอบทำให้เราไหลออกมาแล้วโดยพื้นฐานน้ำตาเรานั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นสารช่วยหล่อลื่นและให้ความชุ่มชื้นกับดวงตาเราค่ะช่วยในเรื่อง

การหักเหของแสงสำหรับการมองเห็นอย่างแม่นยำทั้งยังช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกจากสาเหตุภายนอกอย่างพวกฝุ่นพวกควันหรือตัวที่ไปกระตุ้นปลายประสาทในกระจกตาให้สื่อสารกับสมองเราแล้วก็แจ้งเตือนต่อต่อมน้ำตาหลักที่อยู่บริเวณเปลือกตาให้มาควบคุมการหลั่งน้ำตาเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นออกไปแต่หากว่าน้ำตาที่ไหลพรากพรากจากการหั่นหัวหอมแล้วก็โดยทั่วไปหัวหอมนั้นมันจะดูดซึมธาตุซัลเฟอร์จากดินซึ่งแร่ธาตุชนิดนี้จำเป็นต่อการเติบโตของหัวหอมและยังส่งผลไปยังรสชาติที่ดีของหัวหอมอีกด้วยเจ้าไซเฟอร์ที่พืชมันดูดซึมมานี้มันก็จะถูกนำไปสร้างเป็นอะมิโนแอซิดในหัวหอมและเมื่อเราเริ่มหั่นหรือสับหัวหอมทำให้เซลล์ของหัวหอมมันแตกออกและมันก็ปล่อยเอนไซม์ที่ชื่อว่าอัลลีเนสออกมาทำปฏิกิริยาเมื่อเราทำการหั่นหัวหอมผนังเซลล์ของหัวหอมมันจะฉีกขาดแล้วก็ปล่อยเอนไซม์ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการที่ทำให้เกิดน้ำตาซึ่งเอนไซม์นี้แหละจะทำปฏิกิริยาเกิดเป็นกรดซัลฟินิกและกรดซัลฟินิกนี้มันไม่เสถียรมันจะจัดเรียงตัวใหม่เป็นสารประกอบเมื่อระเหยเข้าไปในอากาศก็ไปกระทบกับใบหน้าและดวงตาของเราก็เลยก่อให้เกิดอาการระคายเคืองเป็นผลทำให้เราต้องหลั่งน้ำตาเพื่อชะล้างไอ้สิ่งสกปรกเช่นเดียวกับกลไกในการกำจัดฝุ่นละอองออกจากดวงตาเรายังไงล่ะ

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
5: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
4: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
5: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: หลายคนค่ะอยากจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดน้ำตาปูก็ไม่ชอบเหมือนกันเวลาหั่นนี่แบบนะคะน้ำตามันแสบไงมันคือไม่ใช่แค่น้ำตาไหลธรรมดาแต่มันแสบด้วยไงมันก็มีเทคนิคที่จะช่วยให้หลีกเลี่ยงหลายๆคนบอกว่าเปิดพัดลมดิเปิดพัดลมขณะที่เราหั่นหอมมันจะได้กระจายไอสารระเหยเหล่าเนี้ยในอากาศออกไปเพราะการเปิดพัดลมก็จะได้เป่าไอสารอะริซอนไฟเนี่ยออกไปหรือไม่งั้นลองหั่นหัวหอมภายใต้น้ำเพื่อให้สารนั้นมันเกิดปฏิกิริยาขึ้นในน้ำก่อนที่มันจะลอยขึ้นมากระทบกับใบหน้าและดวงตาของเราอ่ะบางคนก็บอกว่าลองแช่หัวหอมในน้ำเพื่อละลายกรดอะมิโนซะก่อนและถ้าจะได้ผลควรจะหั่นหอมออกสักครึ่งหนึ่งหรือ4ส่วนแล้วค่อยเอาไปแช่น้ำไม่งั้นเอางี้ถ้าไม่อยากที่จะระคายเคืองไม่อยากหั่นก็ไปซื้อนะคะไอ้ที่สำหรับหั่นหอมสำเร็จรูปเดี๋ยวนี้มันมีเห็นไหมสับสับสับสับสับสับเงี้ยค่ะแต่พ่อครัวแม่ครัวบอกว่าเราก็แค่ใช้มีดคมๆผ่าหัวหอมมันจะช่วยลดปริมาณความเสียหายที่เกิดจากเซลล์ของหัวหอมได้บางพ่อครัวก็บอกว่าให้แช่หัวหอมในตู้เย็นซะก่อนที่จะนำหัวหอมนั้นมาสับหรือประกอบอาหารนะคะลองแช่ตู้เย็นสักประมาณ30นาทีเพราะความเย็นก็จะช่วยลดไอสารระเหยในหัวหอมได้แต่บางทีเราเพิ่งเอาออกจากตู้เย็นเลยนะคะหั่นมันก็มีเหมือนกันคงต้องใช้มีดคมๆแล้วล่ะค่ะถ้าไม่ใช้ความเย็นเขาบอกว่าให้ลองใช้ความร้อนกับหัวหอมค่ะเพราะหากหัวหอมได้รับความร้อนเจ้าเอนไซม์ที่มันช่วยสร้างสารเนี่ยมันจะไม่สามารถทำงานได้มันก็ไม่เกิดไงนี่ไงก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการระคายเคืองได้หรือไม่งั้นสุดท้ายคุณสวมแว่นตาในขณะที่ทำกับข้าวไปเลยค่ะการสวมแว่นตาจะช่วยป้องกันทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรกระเด็นเข้าตาเนาะโดยเฉพาะป้องกันไอระเหยบางส่วนของสารที่จะเข้าสู่ดวงตาได้แต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะอย่าลืมว่าไอ้เจ้าไอระเหยเนี่ยมันจะล่องลอยอยู่ในอากาศได้ทุกซอกทุกมุมแถมเรายังมองไม่เห็นบางส่วนมันก็อาจจะสามารถเล็ดลอดเข้าดวงตาเราทำให้เกิดการระคายเคืองน้ำตาไหลอีกอ่ะไม่งั้นก็ต้องสวมแว่นว่ายน้ำหรือแว่นสกีหั่นหัวหอมแล้วล่ะมันจะได้ครอบคลุมทั้งดวงตามีคุณหมอท่านหนึ่งค่ะท่านก็แนะนำเอาไว้นะชื่อคุณหมอวิตติงตันท่านบอกว่าไอ้เจ้าหัวหอมขาวหัวหอมเหลืองหัวหอมแดงเนี่ยทั้ง3ชนิดเนี่ยมันมีเอนไซม์ในปริมาณสูงนะคะแล้วมันมีสูงมากกว่าพวกหัวหอมหวานต้นหอมหรือว่าหอมแขกค่ะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเกิดการระคายเคืองต่อดวงตามากและเพื่อป้องกันการระคายเคืองนี้คุณหมอแกก็มีวิธีแนะนำแบบง่ายแกบอกว่าก็แค่ใช้ทิชชู่เปียกๆวางข้างๆตรงที่เราหั่นหอมนั่นแหละเพราะเจ้าทิชชู่เปียกนั้นมันสามารถซึมซับสารซัลไฟด์ได้ก็ทำให้ลดการระคายเคืองหรือลดการไปกระตุ้นดวงตาช่วยป้องกันไม่ให้มีน้ำตาไหลได้เหมือนกันนะคะคุณมาดูประโยชน์ของเจ้าหัวหอมกันบ้างนะจ๊ะโดยเฉพาะหอมใหญ่เจ้าหอมหัวใหญ่คือผักสารพัดประโยชน์ค่ะราคาก็ไม่แพงหลายบ้านมักจะมีติดครัวแล้วก็กินได้ทั้งดิบแล้วก็สุกให้รสชาติที่อร่อยแตกต่างกันถ้าเอามาหั่นนะไปผัดกับเนยนะหอมมากหรือจะไปย่างนะคะหรือเอาไปทอดสุดยอดจริงๆแต่รู้ไหมว่าหัวหอมใหญ่นั้นตกลงกินดิบหรือสุกดีกว่ากันหอมหัวใหญ่กินดิบได้หรือเปล่าหอมหัวใหญ่เป็นผักที่สามารถทานได้ทั้งดิบและสุกค่ะหอมหัวใหญ่เป็นผักที่มีกลิ่นเฉพาะตัวถ้าทานแบบดิบก็จะได้รสชาติเผ็ดร้อนซ่าที่ริ้นและมีกลิ่นที่ฉุนแรงแต่ถ้าเราทานแบ

ุกไม่ว่าจะเอาไปผัดไปต้มไปปิ้งก็จะได้รสหวานและรสชาติเผ็ดร้อนมันอาจจะไม่ได้รู้สึกเพราะมันหมดไปกลิ่นฉุนฉุนก็จะลดลงซึ่งหอมหัวใหญ่นั้นเป็นผักที่จริงๆแล้วควรจะกินแบบดิบๆค่ะเพราะการทานหอมหัวใหญ่แบบดิบก็จะได้สารอาหารและประโยชน์ต่อร่างกายที่มากกว่าการทานหอมหัวใหญ่แบบสุกๆนะจ๊ะเนื่องจากสารอาหารต่างๆทั้งวิตามินและแร่ธาตุในหอมหัวใหญ่จะถูกทำลายลงด้วยความร้อนแต่อย่างน้อยมันก็มีสรรพคุณแบบแน่นๆเลยค่ะคือมันมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วมันก็มีประโยชน์ต่อการที่เราจะเอามาทำเมนูหลากหลายให้อร่อยขึ้นมันช่วยให้เนื้อสัตว์นุ่มขึ้นมีหน้าล่ะเราจะเห็นว่าเวลาเขาทำเนื้ออบเขาจะใส่หอมใหญ่ซึ่งมันอร่อยมากคือมันช่วยทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยนุ่มค่ะถ้าเรานำหอมหัวใหญ่ดิบมาหั่นกับเนื้อสัตว์ก็จะเพิ่มความนุ่มให้กับเนื้อสัตว์สามารถใช้ได้ทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวหรือเนื้อแดงชนิดอื่นๆนะคะเพราะในหอมหัวใหญ่นั้นถ้าดิบๆมันจะมีเอนไซม์ที่ช่วยทำให้เนื้อนุ่มขึ้นแล้วมันยังช่วยลดกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์เราแค่นำหอมหัวใหญ่เอามาหมักกับเนื้อสัตว์นอกจากจะช่วยให้เนื้อนุ่มแล้วก็ยังสามารถลดกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดีช่วยทำให้กระดูกอ่อนนุ่มอร่อยขึ้นเราแค่นำหอมหัวใหญ่มาต้มพร้อมกับกระดูกหมูมันก็จะให้ความหวานอร่อยหรือเราจะเอาไปทำอาหารหลากหลายเมนูคือจริงๆมันกินได้แบบสดแบบสุกก็ได้ค่ะเช่นเราเอาไปใส่ในสลัดในยำนะคะหรือนำมาปรุงสุกเช่นต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยทุกเมนู

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่าย
5: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ความว่าพระท่านลาตูในกามาทาวาเกโคลาซีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีกรุงสุวาในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟิจีประเทศไทยและฟิจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมาอย่างยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวิชลาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกามูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชพภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบรมนิวาสและวัดประบอนิเวศวิหารวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสำตาตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทรวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น. หอพักบ้านแก

าบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงเรียนอนุบาลพัทไทยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดตรวจใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านอะลางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยสวดมาติกาและสดับพกรเวลา 17:00 นบริษัท CGL จำกัดนางรดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับพกรเวลา 19:00 นนายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มนายพันศักดิ์มัชชะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูปตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการด้วยพระจารุไทยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเห็นคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สองบทเพลงนะคะเกี่ยวกับกระบือทั้งคู่เป็นบทเพลงที่น่ารักนะคะคนขี่หลังควายดาวบ้านดอนขับร้องแล้วก่อนหน้านั้นเขมรไล่ควายนะคะท่านสุรพลขับร้องนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวในวันเสาร์ที่10ตุลาคมค่ำคืนนี้นะคะนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะดิฉันแม่บุรีรัตน์สามัคคิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายถาปอนทิพย์ทำหน้าที่เดิมๆนะคะคือถามให้สิ้นข้อสงสัยเมื่อเป็นรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยบุกเมฆเพราะฉะนั้นจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังนะคะพบกับผู้ชายที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายอาจารย์ทนายวินัยบุกเมฆอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับทางคลื่น FM 95นะครับผมวันนี้วันที่อะไรคุณแหม่มผมชักงงๆนะคุณแหม่ม
0: อาจารย์จะลืมวันลืมคืนได้ยังไงอะคะวันนี้กินเจวันแรกค่ะอาจารย์ขาแต่ร้านทองก็คือเมื่อวานนี้แล้วก็เสาโกเต้งเนี่ยนะคะที่จุดตะเกียง9ดวงก็ขึ้นแล้วตามศาลเจ้านะคะภูเก็ตก็เรียกว่าอาร์มอะค่ะอาจารย์ไม่ทราบอาจารย์อยู่ภูเก็ตไหมคะ
1: ตอนนี้ไม่ได้มีภารกิจภูเก็ตในกรุงเทพนะครับเนื่องจากว่าคุณแหม่มและผมนะครับก็ถือว่าเป็นเลือดเชียงไข่นะครับตัวโดยสายเลือดนะครับเป็นคนปักใต้คนใต้นะครับก็มีฝากสัมพันธ์ว่าฝากประจำพันธ์มานะครับอยู่ในช่วงเขาเรียกเทศกาลศาสตร์เดือน10นะครับสังคมชาวใต้ก็ฝากบอกพี่น้องชาวใต้นะครับเครือญาติต่างๆนะครับว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันที่11ตุลาคม2569นะครับจะเป็นวันส่งตายายนะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวใต้ลูกหลานชาวใต้หรือว่าชาวไหนก็แล้วแต่นะครับไปร่วมนะครับทำบุญกันที่สมาคมชาวปากใต้นะครับทำบุญส่งตายายทายายมาก็เล็กก็ปล่อยมาเที่ยวนะครับช่วงเทศกาลเดือน10นะครับต้องส่งกลับนะครับก็ไปทำบุญนะครับส่งกันนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นพิธีกรรมหรือว่าวิถีชีวิตของพี่น้องชาวใต้นะครับในทุกๆปีนะครับช่วงเดือนกันยาตุลาเนี่ยเทศกาลเดือนสิบที่สามเดือนสิบนะครับไปทิ้งไปส่งตายายกันนะครับที่นครรู้สึกเขาจัดยิ่งใหญ่นะครับเอาเวลาเลยผมเข้าไปดูใน YouTube นะครับก็เห็นคุณเอกชัยไปร้องเพลงแล้วก็มีโอศิลปะวัฒนธรรมของทางนครทางใต้นะครับปีนี้ถือว่าจัดเขาเล็กยิ่งใหญ่มากสังคมชาวใต้ก็ญาติชาวปากใต้ก็ถือว่าจัดได้ดีมากเมื่อคืนผมลุงเข้มแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็ไปร่วมนะครับงานแล้วก็ไปหาอาหารทางปากใต้คุณแม่ขนมก็เล็กอะไรทางใต้เยอะแยะหมดเลยจำปดงจำปะดะนะครับแล้วก็ไปเชียร์ให้กำลังใจเมื่อคืนบ่าววีนะครับคืนนี้ก็เป็นหนังตะลุงนะครับก็เรียกว่าแชมป์นครเนี่ยนะครับหนังตะลุงวัยรุ่นเนี่ยมาแสดงนะครับและพรุ่งนี้ก็ไปร่วมนะครับตามวิถีชีวิตสะดวกนะครับสะดวกกันไปนะตั้งแต่ประมาณ9โมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับก็เชิญชวนนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณแหม่มครับ
0: ค่ะ
1: สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งเขาเรียกอะไรอ่ะแห่งก็เรียกกระแสแห่งการนิรคุณไหมนะครับที่จริงแม่ลูกเนี่ยผมเขาเรียกว่านั่งดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในปัจจุบันนี้ยังมีเรื่องราวทำนองนี้เกิดขึ้นได้นะครับจริงเท็จยังไงเราไม่รู้แต่ว่าเราดูจากสื่อนะครับติดตามจากสื่อแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทำไมลูกถึงทำกับบุปการีหรือทำกับแม่ได้ถึงขนาดนี้นะครับเพียงแค่ผลประโยชน์เรื่องทรัพย์สินจริงๆเรื่องทรัพย์สินเงินทองต่างนะครับเขาที่บอกว่าไม่ตายเราหาได้ไม่ตายเราหาใดใหม่ได้นะครับแต่นี้คล้ายๆว่าลักษณะไปชุบมือเปิบนะครับฉกฉวยนะครับเอาธุรกิจของแม่ถึงขนาด

นะครับจับแม่เนี่ยนะครับไปกักขังไปหน่วงเหนี่ยวนะไปสร้างความทุกข์ทรมานเนี่ยท่านใหญ่หลวงให้กับแม่เนี่ยนะครับคุณแม่มผมรู้ว่าเป็นคนที่รักเทิดทูนคุณแม่มากผมเองก็ไม่แตกต่างจากคุณแม่มนะครับและผมคิดว่านะครับโดยวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยเขาไม่แตกต่างกันแต่เรื่องทำนองนี้เป็นเรื่องที่ถือว่า

0: แม่
1: ค่ะ
2: ครับ
1: แม่เรื่องนี้แม่มองนะมันเป็นเรื่องเดียวนะคะอาจารย์ไม่ทราบอาจารย์จะมีความเห็นเหมือนแบบไหมมันเป็นแค่เรื่องเดียวค่ะอาจารย์แต่ว่ามันลามปามมากเลยอ่ะตั้งแต่ครอบครัวที่มีคนแค่3คนจากนั้นก็มีเขยสะใภ้เข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็มีศูนย์เนี่ยไอ้ศูนย์พักพิงนรกเนี่ยนะคะตามลามมาที่ระบบราชการของไทยอะค่ะแล้วก็มีศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยเนี่ยเข้ามาด้วยแล้วก็ไม่ทราบจะสาวถึงไหมนั่นก็คือจากไอ้ศูนย์นรกเนี่ยนะคะศูนย์พักพิงนรกเนี่ยมันพิงไปถึงตำรวจที่เขากล่าวอ้างนะคะตอนนี้เป็นระบุกล่าวอ้างอยู่ว่าคือคือสพ
2: สบส
1: ท่าม่วงในจังหวัดกาญจนบุรีมีเอี่ยวด้วยอะค่ะแล้วก็ลูกชายของเจ้าของศูนย์นรกเนี่ยนะคะเป็นคนที่เดินเกมได้ฉลาดมากคุณเจแปนนะคะคนชื่อคุณเจแปนที่จบจากต่างประเทศมาเนี่ยเดินเกมได้ดีนะแหม่มองในฐานะที่แหม่มเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์น่ะนะคะแหม่มมองว่าเด็กผู้ชายคนนี้เดินเกมได้ดีทำเหมือนกับตัวเองแล้วก็แม่ของตัวเองคือเจ๊แมวเนี่ยเกือบจะพ้นผิดไปเลยทีเดียวแต่ปรากฏว่าข่าวเมื่อเช้ามาอีกอาจารย์เมื่อแม่พัดเนี่ยไปที่ศูนย์พักพิงอะค่ะจังเจ๊แมวนี่แกข่มขู่เอาเรื่องนะแล้วแถมแกประกาศขายศูนย์ได้เหมือนแกไม่ผิดอะค่ะจังอาจารย์มองเหมือนแบบนี้ว่าอาจารย์มีจุดเด่นไหมคะ
0: นะครับที่คุณแหม่มตั้งข้อสังเกตนะครับ
1: ค
0: ือจริงๆเนี่ยนะครับศูนย์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ดูแลผู้สูงวัยผู้ป่วยหรือคนที่ทุพพลภาพต้องหาที่พึ่งพิงที่พักฟื้นต่างนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะครับซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลเหมือนสถานพยาบาลก็ดีสถานฟื้นฟูซึ่งอยู่ในกฎหมายเกี่ยวเรื่องสาธารณสุขเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ุณแหม่มเชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวนี้ระบบราชการเนี่ยนะครับที่คุณแหม่มติดตามดูนะครับเหมือนเรื่องที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับผ
1: ู
0: ้ว่ากับนายอำเภอเนี่ยที่มีความขัดแย้งกันแล้วก็ถึงขนาดมีการเสนอสั่งย้ายเนี่ยดูเหมือนเรื่องที่มาที่ไปมันไปเกี่ยวเนื่องกับระบบนะครับจีนเทาโรงงานพวกจีนเทาไปตั้งและเกี่ยวเรื่องระบบระบายกำจัดน้ำเสียพวกนี้นะครับกำจัดขยะการทิ้งขยะเนี่ยนะครับซึ่งเหมือนดูเหมือนว่าราชการเนี่ยจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทำนองนี้นะครับและเป็นที่มาของการทุจริตคอร์รัปชันไอ้ที่ปาจีนคือเป็นเรื่องข้อตกเถียงกันจริงเท็จยังไงไม่รู้แต่ว่าทำให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวสารนะครับจะมองเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้นะครับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยของหน่วยราชการเนี่ยมันลามมันกระจายไปทุกมิติขององค์กรองคาพยพของระบบราชการเลยนะครับไม่เหลือเลยนะคุณแหม่มว่าอย่างสาธารณสุขเนี่ยที่มีหน้าที่คุ้มครองดูแลปกปักรักษานะครับสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งต้องควบคุมสถานบริการนะเกี่ยวเรื่องสุขภาพเนี่ยให้ดูแลเอาใจใส่บริการนะครับอย่างตรงไปมาให้เกิดสุขภาวะที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ไปรักษาเนี่ยแต่คุณแหม่มเชื่อไหมว่าสถาบันต่างๆมันสามารถทำเรื่องราวต่างๆโดยที่ฝ่ายควบคุมเนี่ยนะครับคือวันนั้นผมได้ยินในรายการของกระแสว่าศูนย์สบสนะครับก็เกี่ยวเรื่องกรมส่งเสริมบริการสุขภาพนะครับในความหมายเป็นลักษณะนั้นนะครับก็อาจจะมีความบกพร่องในการควบคุมกำกับดูแลสถานนะครับบริการตรงนี้หรือไม่อย่างไรนะครับดูเหมือนอีกที่หนึ่งนะครับอยู่แถวนนทบุรีนะครับซึ่งตำรวจเนี่ยนะครับมีตู้แดงไปติดอยู่คือเหมือนว่าฝ่ายสืบสวนฝ่ายสอบสวนฝ่ายปกปักรักษาดูแลความเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนเนี่ยไปมีตู้แดงอยู่หน้าศูนย์บริการอย่างเงี้ยนะครับสถานบริการอย่างเงี้ยพอมีเรื่องมีราวก็บอกมีการปลดตู้แดงออกนะครับกลัวว่าเหมือนว่าตำรวจเนี่ยก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เรื่องและปล่อยปะละเลยให้เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในสถานบริการทำนองเนี้ยนะครับอันนี้ก็ส่อแสดงเจตนาให้เห็นว่ามันไปในทุกจุดทุกมุมนะครับทุกซอกมุมเลยนะครับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับทีนี้พอคุณแหม่มตั้งประเด็นเรื่องนี้ว่ามันเกี่ยวข้องกับ

0: ศูนย์เกี่ยวข้องกับราชการเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการแล้วก็ลูกมาก็เรียกมานำเสนอนะชี้ประเด็นนั้นเป็นไปอีกทิศทางหนึ่งนะครับอันนี้เหมือนคุณแม่บอกว่าพูดนำเสนอเหมือนก็เรียกว่ามีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอจนแม่เนี่ยอาจจะรอดแต่สุดท้ายผมไม่ได้ตามข่าวตอนที่แม่บอกว่ามันมีปัญหาต่อมาว่าไม่น่าจะรอดนะครับเรื่องนี้ถ้าเราดูในข้อกฎหมายนะครับเอาเฉพาะว่าลูกนะครับที่ให้บุคคลซึ่งไม่รู้กี่คนเนี่ยมาจับแม่ขึ้นรถมาทำร้ายร่างกายแล้วเอาไปไว้ที่สถานนะครับฟื้นฟูหรือที่พักพิงที่พึ่งพิงเนี่ยนะครับแล้วไอ้สถานการณ์อย่างเนี้ยนะครับไปใช้อำนาจไปใช้อะไรที่เกินเลยจากกฎหมายเนี่ยนะครับก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องคือเรื่องทำร้ายร่างกายนะครับทำร้ายร่างกายก็อาจไม่ถึงกับบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ก็มีโทษทางอาญานะครับซึ่งถ้าไม่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยระหว่างแม่ลูกหรือบุคคลในครอบครัวเนี่ยนะครับหมายว่าความรุนแรงครอบครัวเนี่ยก็สามารถยอมความกันได้แต่บุคคลอื่นซึ่งมาจับนะครับแม่ก็ไปขังนะครับทำร้ายร่างกายเอาไปหน่วงเหนียวเอาไปกักขังทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพเนี่ยนะครับก็จะมีกฎหมายข้อนี้ตามมานะครับและก็ส่วนสถานบริการเนี่ยนะครับที่ดูแลเนี่ยถ้าไปใช้อำนาจใช้เขาเรียกอะไรสิทธิที่มันอยู่เกินขอบเขตของกฎหมายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องคือจริงๆปัญหาว่าถ้าเขาคิดว่านะครับแม่เนี่ยป่วยต้องจิตเวชหรือไม่ถ้าป่วยนะครับและถ้ามีใบรับรองของแพทย์ก็ป่วยรักษานี้จริงเนี่ยการที่จะไปผูกมัดเอาเชือกมาผูกมามัดระหว่างอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาอาจจะมีอาการอะไรขึ้นมาเนี่ยคือถ้ามันมีข้อจริงรับฟังได้ขนาดนั้นเนี่ยก็โอเคพอที่จะกล่าวอ้างให้ตัวเองพ้นจากผิดได้แต่ถ้ากรณีชัดเจนว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจนะครับกับลูกชายนะครับแล้วสื่อกันถึงวางแผนกันถึงเนี่ยนะครับเชื่อมโยงกันถึงเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกเป็นการวางแผนร่วมกันสมคบร่วมกันกระทำผิดฐานทำร้ายร่างกายฐานนวงเหนียวกักขังนะครับทำให้เขาปราศจากเสรีภาพนะครับแล้วเกิดความเสียหายตามมาเนี่ยก็มีทั้งเรื่องทางอาญาตามมาเรื่องความเสียหายทางแพ่งตามมาเขาถูกนวงเหนียวถูกขังเขาเสียโอกาสในการทำมากินในการทำธุรกิจต่อเดือนเดือนละเท่าไหร่ก็เสียสุขภาพจิตเสียมีความทุกข์ทรมานทางจิตใจเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าประเด็นข้อหมายในทางแพ่งก็ตามมาอีกมากมายนะครับเรื่องนี้นะครับถ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับสืบสวนสอบสวนแล้วลงไปสืบสวนแล้วพยานหลักฐานเกิดขึ้นเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลนะครับตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเนี่ยและข้อจริงฟังได้นะครับตามที่แม่เนี่ยนะครับให้ข้อมูลให้ปากคําแล้วมีไปหลักฐานรู้สึกแกก็ค่อนข้างจะจําแม่นนะรู้สึกแกทําสัญลักษณ์อะไรให้รู้ไว้ว่าแกถูกกระทํายังไงเพื่อคือแม่ก็มีก็เลยก็มีสติอ่ะนะครับเหมือนทําสัญลักษณ์อะไรไว้ตรงไหนอย่างไรนะครับในสถานบริการตรงเนี้ยแล้วถ้าพนักงานสอบสวนไปดูพื้นที่ไปเก็บไปหลักฐานแหละและมันเจือสมกันเนี่ยอันนี้เนี่ยนะครับผมว่ายกแผงไปทั้งกระบวนการเลยนะครับและก็เรื่องสำคัญก็คือหน่วยงานรัฐนะครับที่เลินเล่อหรือว่ามีส่วนรู้เห็นเนี่ยนะครับหรือปล่อยปะละเลยเนี่ยให้เกิดการกระทำลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีกระบวนการในการสะสางนะครับคือกวาดขยะทำเมืองให้ทำบ้านเมืองให้สะอาดตรงนี้ได้ด้วยก็จะดีด้วยนะครับก็ต้องฝากคุณอะไรนะที่เป็นผู้ยกประเด็นคุณนี้ขึ้นมาคุณอะไรสายไหมต้องรอด
1: สายไหมต้องรอดค่ะ
0: นะครับคือไหนก็ไหนแล้วนะครับ ดำเนินการเอาให้เกลี้ยงเกา

0: ั้งทุกประเด็นทุกเรื่องจัดการบริหารจัดการให้เสร็จสิ้นอย่าไปก็เรียกว่ามวยล้มต้มคุณดูในบางประเด็นนะจัดการเรื่องนี้เสร็จก็อะไรที่เกี่ยวเนื่องก็จัดการต่อด้วยนะครับผมว่าจะได้รับความชื่นชมจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ
1: ค่ะค่ะคราวนี้อาจารย์ค่ะแม่ไปแจ้งความลูกแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะใช้คำว่าผู้เกี่ยวข้องก็แปลว่ายกทั้งดวงอะค่ะยกทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้ถามค่ะถ้าเกิดแม่ใจอ่อนเนี่ยความเป็นแม่หัวโอ้โหใจคนเป็นแม่พร้อมจะให้อภัยขอแค่เข้ามาคุยกันแค่นั้นนะคะเกิดแม่ไปถอนแจ้งความอะอัยการเดินต่อได้ไหมคะ
0: คือความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยนะครับความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยโดยปกติเป็นอาญาแผ่นดินนะครับไม่สามารถที่จะยอมความกันได้แต่ระหว่างคนในครอบครัวเนี่ยคือพระราชบัญญัตินะครับความแรงในครอบครัวเนี่ยเขาอนุโลมนะครับให้บุคคลในครอบครัวสามารถประนีประนอมยอมความกันได้นะครับแต่สำหรับเรื่องความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังเนี่ยซึ่งโดยปกตินะครับคุณแม่ก็เป็นคดีที่ถ้าไม่เกิดอันตรายแก่กายถึงสาหัสเนี่ยนะครับก็คืออันตรายแก่กายและจิตใจธรรมดาไม่ถึงสาหัสเนี่ยนะครับอันนี้กฎหมายจะเปิดช่องทางให้สามารถที่จะประนีประนอมยอมความกันได้นะครับหน่วงเหนี่ยวขังเนี่ยถือว่าโทษก็ไม่ถึงร้ายแรงมากนะครับแต่ถ้าเกิดอันตรายนะครับถึงตายหรือสาหัสเนี่ยอันเนี้ยกฎหมายไม่เปิดช่องทางให้ประนีประนอมยอมความกันได้นะครับหรือว่าจริงๆทั้งการกระทำมันลักษณะเนี่ยมันทั้งหน่วงเหนี่ยวกักขังทั้งข่มขืนใจแม่ด้วยนะครับไอ้จำนนต่อสิ่งต่างๆไอ้เสื่อมเสียต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพนะครับไอ้นี่ร่างกายโดนแน่เสรีภาพโดนแน่นะครับซึ่งโทษจำคุกก็ไม่เกิน3ปีนะครับแต่ว่าในทางกฎหมายอาญาเนี่ยเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเข้าตามมาตรานี้วรรคเขาเรียกวรรคแรกอ่ะนะมันยังไม่เกี่ยวข้องกับความเสียหายต่อร่างกายหรือบาดเจ็บสาหัสพวกเนี้ยกฎหมายยังเปิดช่องทางให้คู่กรณีเนี่ยสามารถประนีประนอมกันได้แต่ว่าทำร้ายร่างกายเนี่ยนะครับทำร้ายร่างกายเกิดอันตรายแก่กายและจิตใจเนี่ยนะครับอันเนี้ยยอมความไม่ได้แล้วก็เปรียบเทียบปรับไม่ได้นะฮะแต่ถ้ามันเกิดอันตรายก็เรียกไม่ถือเกิดอันตรายแก่กายและจิตใจเนี่ยนะครับมันเป็นความผิดระหุโทษเนี่ยนะครับอันนี้กฎหมายก็ให้เปรียบเทียบปรับได้นะเป็นอาญาแผ่นดินเหมือนกันแต่ว่ากฎหมายอำนาจเพราะโทษจำคุกมันต่ำนะครับไม่เกินเดือนหรือโทษปรับเนี่ยกฎหมายให้ผู้สอบสวนสามารถเปรียบเทียบปรับให้คดีอาญาส่วนนั้นเลิกกันได้นะครับแต่ว่าไอ้หน่วงเหนี่ยวกักขังหรือทำให้เสื่อมเสียสิทธิภาพถ้าแม่เนี่ยไม่ยอมความเนี่ยนะครับก็หมายความว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดนะครับก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งสิ้นนะครับส่วนลูกอย่างที่บอกว่าส่วนลูกเนี่ยที่จริงทำร่างกายยอมความไม่ได้แต่ถ้าแม่วันนั้นรอบแรกผมเห็นเหมือนจะให้อภัยนะในรายการอะไรนะที่กราบขอขมาและให้อภัยแต่ตอนหลังเหมือนคิดอะไรขึ้นมาใหม่เหมือนรู้สึกว่าทางจิตใจยังเหมือนอภัยแล้วแต่มันไม่หลุดไม่ขาดอ่ะมันเหมือนพอคิดขึ้นมาแล้วมันเหมือนมีความเจ็บช้ำน้ำใจอย่างมากว่าลูกไม่น่าจะทำกับแม่ถึงขนาดนี้ขอกันดีๆก็ได้แล้วก็ได้แม่ก็แบ่งจริงๆทรัพย์สินที่แม่สร้างไว้ธุรกิจที่แม่สร้างไว้เนี่ยยังไงเสียเนี่ยครับผมว่าแม่ก็ต้องถ่ายทอดของถ่ายให้ลูกในอนาคตต่อไปเนี่ยแต่นี้คือเรียกว่าอยากรวยเร็วอ่ะอยากเขาเรียกว่าฉวยจังหวะที่ก่อนนะครับก็มาทำการรักษาเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยผม20กว่าปีที่แล้วนะครับก็ยังมีคุณแม่น่าจำได้นะที่ว่าลูกฆ่าพ่อเป็นรู้สึกเป็นนักการเมืองอ่ะนะครับเป็นนักการเมืองพรรคผมไม่จำไม่ได้พรรคไหนนะครับเป็นคดีที่ดังมากตอนนั้นเนี่ยนะครับอะไรออกเศษสักอย่างหนึ่งนะครับนามกุลนะผมจำไม่ได้แน่ชัดนะครับเคยมีที่ว่ามีการฆาตกรรมเพื่อเอามรดกของพ่อต้องการได้มรดกของพ่อเนี่ยก่อนที่ควรจะได้นะครับก็เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นมา
1: คดีเสียตังหัวค่ะ

0: จารย์อาเทศอาจารย์พูดถึงใช่ไหมคะอดีตสสบนห้างสมัยเสียตังหัวนายชัยสิริเอืองกาญจนเศรษฐ
1: ์ใช่ไหมคะใช่ออกเศรษฐ์นะครับครั้งหนึ่งที่จังหวัดอะไรนะครับที่มันเกิดมาไม่นานไม่เกิน10ปีอ่ะที่จะเชิงเซาหรือ8ริ้วนะที่มีเสียอะไรที่ว่าพ่อลูกเหมือนกันน่ะอันนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่ามันน้อยมากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นน้อยแต่หรือบางคนนี้เราอาจไม่แน่ใจอยากจะเป็นข่าวนะครับแต่เรื่องจำนองนี้มันเหลือเชื่อว่าเกิดขึ้นได้เหมือนที่ผมบอกคุณแหม่มว่าคือพี่น้องบางทีการทำกันมาเนี่ยก็รักใกล้กันดีแต่ว่าพอมีคนที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องมีเขยมีสะใภ้มีลูกมีหลานเข้ามาเนี่ยความผูกพันระหว่างพี่น้องความผูกพันระหว่างแม่ลูกเนี่ยบางทีทำให้เกิดเขาเรียกผลประโยชน์ขัดแย้งขึ้นมาหรือว่าจริงผลประโยชน์หวังงบกิจการพวกเนี้ยมันก็เคยเกิดขึ้นมาได้กรณีนี้ก็อาจจะใกล้เคียงกันก็เป็นไปได้นะมันอยู่ที่ชุดสืบสวนสอบสวนสอบสวนเสร็จแล้วเนี่ยว่าเรื่องราวเนี้ยเป็นจริงหรือเป็นเรื่องราวที่เป็นการละครหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามดูแต่ผมเชื่อว่าระดับที่ในรายการดังๆเนี่ยหรือว่าเพจสายไหมต้องรอดเนี่ยหรือว่าสอบสวนลงพื้นที่เนี่ยผมเชื่อว่ามูลเนี่ยมันน่าจะใกล้เคียงว่าจะมีอยู่จริงนะครับแต่ก็ต้องทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอผลการสอบสวนก่อนว่าเป็นยังไงเพราะว่าเห็นมีประเด็นอะไรสักอย่างหนึ่งว่าแม่ก็เคยมาออกรายการอะไรแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วไม่ได้พูดถึงแล้วกลายเป็นประเด็นความน่าเชื่อถือถูกตั้งก็สงสัยขึ้นมาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับ
0: ใช่ค่ะคดีที่อาจารย์พูดถึงที่แปดริ้วเป็นกรณีเฮียหมูอ่ะที่แกโดนยาสลบหมูอ่ะ
1: แล้วใช่
0: กินในอาหารน้ำดื่ม2ปีแล้วจัดฉากเอาเรื่องขึ้นศาลถูกใช่ไหมคะมูลค่าตรงนั้นถูก15 ล้าน
1: แล้วนี่คือลูกกับพ่อเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ลูกชายลูกสะใภ้คนในครอบครัวฝั่งสะใภ
1: ้ครับ
0: อุ๊ยคดีนี้ดังนะคะแกรอดมาได้นี่แบบ
1: ใช่
0: เก่งอ่ะ
1: คิดว่าตายแล้วนะครับจะยังไงรอดมาได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าจริงๆเนี่ยทรัพย์สินเป็นของนอกกายอย่างที่บอกนะครับเราไม่ตายก็หาได้แต่ความผูกพันสายเลือดเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณแหม่มนะครับเรื่องของคุณคนดังนะครับเขาเรียกโคนันเรื่องไทยเนี่ยดังจริงๆเรื่องนี้ไม่รู้ว่ายังไงเถียงไปเถียงมากันสุดท้ายไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าสุดท้ายก็ปรากฏว่าศาลไม่ประกันแสดงว่าศาลเชื่อข้อมูลฝั่งผู้สอบสวนและชุดสืบสวนนะครับนะในประเด็นของคุณอัจฉริยะแล้วก็จริงๆที่ศาลถอนประกันคดีอื่นเนี่ยนะครับโดยปกตินะคุณแม่มันเป็นประโยชน์แก่คุณอัจฉริยะนะแต่ว่าคนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าถ้าคุณอัจฉริยะเนี่ยโดนขังคดีนี้นะครับคดีเดียวเนี่ยส่วนคดีอื่นแกมีสัญญาประกันอยู่เนี่ยแกไม่ได้วันขังด้วยแต่ถ้าไม่ให้ประกันคดีเนี้ยแล้วคดีอื่นได้ประกันอยู่ไม่มีประโยชน์เลยจะมีประกันทำไมเพราะว่าถ้าคดีไม่ได้ดังนั้นการที่ศาลถอนประกันอีก 2-3 คดีคุณอัจฉริยะก็จะได้วันต้องขังเนี่ยไปพร้อมๆกันในทุกคดีครับนะครับบางทีดูเหมือนไม่เป็นผลดีแต่กลับเป็นผลดีกับคุณอัจฉริยะนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คงได้ประมาณนี้สำหรับข่าวในวันนี้นะครับคุณแม่
0: ค่ะอาจารย์ค่ะงั้นนะคะเราลาเบรกนี้กันก่อนดีนะอาจารย์เนาะเอาเพลงที่เกี่ยวกับเมืองการแล้วกันสาวเมืองการจะนะเอ้ยสาวเมืองการยังรอนะคะเชิญรับฟังแล้วก็พักเบรกนะคะในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับ
5: ใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮิร์บคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำจิโนโมโต
8: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับ
5: ใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮิร์บคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
9: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
10: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
11: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
10: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
11: สนใจโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
10: สะดวกซื้อสะดวก

0: ช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ผลกระทบจากน้ำท่วมภายใต้ภารกิจร่วมแรงฟื้นกรุงโดยจุดแรกที่โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์กทมจัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งตรวจสุขภาพทั่วไปทำแผลแจกยาสามัญประจำบ้านและฉีดวัคซีนบาดทะยักรวมถึงให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ที่กำหนดจากนั้นคณะผู้ว่าเดินเท้าไปยังบริเวณท้ายซอยหมู่บ้านนักกีฬาเพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานของทีมแพทย์และพยาบาลที่ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกโดยเฉพาะผู้ป่วยในชุมชนก่อนเดินทางต่อไปยังโรงเรียนศรีพฤทธาเพื่อติดตามการบริหารจัดการขยะซึ่งเป็นอีกปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการหลังน้ำลดเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพภาพรวมเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกมา2วันโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ6เขตได้แก่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงลาดกระบังและบึงกลุ่มรวม97ชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนริมคลองที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกและหมู่บ้านต่างๆทางฝั่งตะวันออกซึ่งต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่สาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำลดช้าเนื่องจากกรุงเทพมีมวลน้ำล้อมรอบ3ด้านทั้งจังหวัดปทุมธานีนครนายกและพื้นที่องครักษ์ทางตอนเหนือจังหวัดฉะเชิงเทราทางตะวันออกรวมถึงสมุทรปราการทางตอนใต้ทำให้มีน้ำไหลเข้ามาเติมในคลองอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีแรงงานเผยพร้อม 100% เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่3กระทรวงแรงงานในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมเวลา8:00 น.ถึง16:00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบความพร้อมของกระบวนการจัดส่งหีบบัตรและบัตรเลือกตั้งที่กระทรวงแรงงานซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กระจายอุปกรณ์เลือกตั้งไปยังหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันพรุ่งนี้เต็ม 100% มีการเตรียมความพร้อมรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มจำนวนหน่วยเลือกตั้งจากเดิมเป็น 5,233 จุดทั่วประเทศเพื่อรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ12ล้านคนส่วนความกังวลสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสามารถพิจารณาเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งได้ตามระเบียบที่กำหนดมีแผนรองรับสถานการณ์โดยยึดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของผู้มาใช้สิทธิ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเชื่อมั่นว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งก่อนตำรวจอินเดียรวบแกนนำค็อกโรสสกัดชุมนุมไล่บิ๊กกกต.ตำรวจในกรุงเดลีของอินเดียเข้าควบคุมตัวอภิชิตดิปเก

0: แกนนำผู้ก่อตั้งพรรคคอกโรสชันตาหรือ CJP ในวันนี้ก่อนหน้าการชุมนุมประท้วงที่เรียกโดยกลุ่มเคลื่อนไหวของเยาวชนคอกโรสเพื่อเรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ลาออกก่อนหน้านี้ปรากฏภาพข่าวทางโทรทัศน์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าพบดิปเก้ที่สนามบินกรุงเดลีหลังจากที่เขาเดินทางมาถึงเมืองมุมไบและขอให้เขายกเลิกการประท้วงเนื่องจากทางการที่สั่งห้ามการชุมนุมดังกล่าวแล้วขณะที่ผู้นำพรรค CJP อีก2คนคือซอรับดาร์ตและอาชูทอสปลานถูกคุมตัวลงจากเครื่องบินทันทีที่เดินทางมาถึงเช่นกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ความเร็วก็สำ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

สัญญา5บาทนะคะคุณเอกราชขับร้องแล้วก่อนหน้านั้นอกหักพักบ้านนี้คุณสายันสัญญาขณะนี้เวลา 21:13 นาทีท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้จ้ะ

0: ไปก็บังในช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆในช่วงนี้เป็นเรื่องของภาษากฎหมายค่ำคืนนี้เป็น EP ที่41นะคะอีกเท่าไหร่เอา52ลบ41นะคะก็จะสิ้นปีแล้วไม่ได้สิ้นใจนะคะวันนี้ทำความเข้าใจอาจารย์จะอธิบายกฎหมายในประเด็นความผิดกรรมเดียวและหลายกรรมอาจารย์คะกรรมเดียวหลายกรรมมันกี่กรรมคะ
1: ครับก็อันสืบเนื่องจากที่มีข่าวว่าศาลพิพากษาจำคุกนะครับอดีตพระอลงกต
0: อ๋อสมิ
1: รวม
0: อลงกตค่ะ
1: 742ปี
0: ค่ะ
1: หมอบี386ปี
0: ค่ะ
1: นะคร
0: ับ
1: 386ปี1480เดือนนะครับก็เป็นคดีที่มีการยักยอกเงินกับคดียักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุนะครับและศาลบอกว่าคำให้การมีประโยชน์นะครับจำคุกสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดนะครับไม่เกิน50ปีทีเนี้ยก็ในเรื่องนี้บางทีพบว่าพี่น้องประชาชนรู้ว่าเป็นแฟนรายการเนี่ยเมื่อติดตามฟังข่าวและเห็นข่าวแล้วว่าเอ๊ะทำไมเมื่อศาลพิพากษาแล้วเนี่ยเป็น100ปีนะครับเป็นหลายพันเดือนเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายบอกว่าจำคุกได้ไม่เกิน50ปีนะครับอันนี้ก็ถือเนื่องจากกฎหมายก็คุ้มครองนะครับจำเลยอยู่พอสมควรนะครับว่าในประมวลกฎหมายอาญามาตรา91นะครับในมาตรา90ก็บอกว่าการกระทำที่เป็นกรรมเดียวนะครับเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทคือบางทีทำหลายครั้งนะครับก็หลายคำหลายบทเนี่ยถ้ามีหลายกรรมหลายบทกฎหมายบอกว่าให้ใช้กฎหมายบทที่หนักที่สุดลงโทษแก่ผู้ทำความผิดนะครับบทที่หนักบางทีเรากระทำครั้งเดียวเนี่ยอย่างยกตัวอย่างว่าเราชกหน้าคนเนี่ยนะครับทำร่างกายชกไปหน้าปรากฏว่าไปโดนแว่นเขาเสียหายด้วยนะครับซึ่งเราเล็งเห็นอยู่แล้วว่าการชกต่อยไปที่ใบหน้าของผู้เสียหายเนี่ยจะทำให้แว่นเนี่ยนะเสียหายหรือหักแตกได้นะครับอันนี้ก็คำเดียวผิดกฎหมาย2บทคือทำร้ายร่างกายนะครับและก็ทำให้เสียทรัพย์นะครับทีนี้ทำร้ายร่างกายต้องดูว่ามันบาดเจ็บสาหัสหรือเปล่านะครับเพราะบาดเจ็บสาหัสโทษมันจะหนักกว่าความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อย่างนี้นะครับกฎหมายบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องกระทำครั้งเดียวนะแต่ว่าเกิดความผิดต่อบทกฎหมาย2บทกฎหมายบอกว่าให้ลงบทที่หนักที่สุดนะครับอันน่าจะเข้าใจนะครับผมอธิบายงี้แล้วว่าชกไปทีเดียวทำไปทีเดียวหรือว่ากรณีเรายิงปืนเข้าไปในบ้านของผู้เสียหายอย่างเงี้ยนะครับโดยผู้เสียหายอยู่ในบ้านเนี่ยคือยิงเข้าไปกระจกบ้านตั้งแต่โดยเราเนี่ยประสงค์ต่อผลคือให้เจ้าของบ้านเนี่ยถึงแก่ความตายจะตายหรือไม่ตายอาจจะเป็นฆ่าคนตายหรือพยายามฆ่าในขณะเดียวกันคุณยิงเข้าไปเนี่ยก็เลยเห็นผลว่ากระจกบ้านประตูบ้านจะต้องแตกจะต้องเสียหายจะเกิดความผิดขึ้น2ความผิดก็คือฆ่าคนตายหรือพยายามฆ่ากับทำให้เสียทรัพย์ในเห็นชัดนะครับซึ่งกรณีกรรมเดียวผิดกฎหมายบทกฎหมายบอกให้ลงบทหนักก็ต้องลงบทหนักก็คือพยายามฆ่าหรือฆ่าคนตายนะครับทีนี้มันก็มีบทบัญญัติต่อไปว่าการผิดที่เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันเนี่ยก็คือมันต้องลงทุกกรรมนะครับหลายกรรมต่างกันเมื่อกี้มันกรรมเดียวนะครับแต่ผิดกฎหมายสองบทแต่ถ้าต่างกรรมต่างวาระวันนี้เบียดบังยักยอกนะครับไปครั้งหนึ่งพรุ่งนี้ก็เบียดบังยักยอกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างของพระอลงกตเนี่ยนะครับเบียดบังยักยอกทรัพย์ของราชการซึ่งถือว่าเป็นชอบงานนะครับก็เป็นต้องขึ้นศาลอาญาทุจริตนะครับเรื่องนี้เพราะว่าพระอลงกตเนี่ยเป็นเจ้าวาดก็ถือเป็นเจ้างานตามกฎหมายเมื่อเบียดบังยักยอกทรัพย์ซึ่งเป็นของราชการคือเป็นของวัดเนี่ยนะครับก็จะผิดมาตรา14 147นะครับและเป็นเจ้างานเนี่ยกระทำโดย

ผิดก็จะปิด157นะครับถ้าผิดกฎหมายเป็น2บทแต่เรื่องประมวลกฎหมายอาญาก็บอกว่าถ้าผิดบทเฉพาะแล้วเนี่ยไม่ต้องไปลงบททั่วไปนะครับอย่างพระเนี่ยนะครับพอผิด157และ147เป็นบทเฉพาะแล้วก็จะไม่ลงโทษมาตรา157คือเป็นเจ้างานไปบัตรโดยไม่เป็นหน้าที่โดยทำให้เกิดความเดือดร้อนทุจริตอีกนะครับก็ผิด147แต่147เนี่ยพระอลงกฎเนี่ยจะทำความผิดหลายกรรมอาจจะวันหนึ่งสองครั้งสามครั้งหรือเป็นรายวันนะครับตลอดมาเนี่ยอันนี้เขาฟังได้ว่าทั้งหมดเนี่ย712ครั้งอ่ะ712กรรมนะครับที่ศาลลง712ปีอาจจะไม่ถึง712ปีนะครับแต่ว่าอาจจะเกิดจากก็อัตราโทษนะครับแต่ก็หลายครั้งนะครับศาลไปลงโทษเนี่ยนะครับของพระเนี่ยทั้งหมดเนี่ย185กระทงกระทงก็กรรมอันเดียวกันนะครับบางทีก็ใช้กระทงแต่กฎหมายใช้ว่ากรรมนะครับบางทีเวลาลอยกระทงกระทงแบบมันเล่นว่าจะเอาได้กี่กระทงกี่กระทงนะครับก็คือกี่กรรมจะได้ไปกี่กรรมจะได้ไปกี่กระทงอันนี้กระทำทั้งหมดเนี่ย185กระทงนะครับและก็ยังมีฟอกเงินนะครับนอกจากยักยอกทรัพย์แล้วยังร่วมกันฟอกเงินอีกนะครับอันนี้ต้องจำคุกไอ้ยักยอกทรัพย์สินทางการเนี่ยตรงละ4ปีฟอกเงินเนี่ยจำคุก2ปีนะครับเมื่อรวมโทษทั้ง2ความผิดแล้วเนี่ยพระลงกฎโดนมา712ปีส่วนหมอดีเนี่ยซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานนะครับพอไม่เป็นเจ้างานเนี่ยจะลงโทษเขาในความผิดมาตรา147ในฐานะเป็นตัวการไม่ได้เพราะคุณสมบัติเขาไม่ได้เพราะเขาไม่เป็นเจ้างานในทางกฎหมายก็ต้องลงโทษเขาในฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้างานนะครับที่กระทำผิดดังกล่าวคือมาตรา147นะครับทีนี้ในกฎหมายเนี่ยพอมีการลงโทษมากๆเนี่ยบางทีคนเราเนี่ยนะครับบางทีอายุเต็มที่บางที80 70 80 90นะครับแต่พอไปเยอะๆอย่างนี้นะครับกฎหมายก็มีบัญญัติบอกว่าในกรณีการผิดหลายกรรมต่างกันเนี่ยบอกว่าให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปนะครับนี่กฎหมายบอกให้ลงทุกกรรมแต่นะครับก็มีแต่นะครับแต่ไม่ว่าจะเพิ่มโทษลดโทษหรือลดมาตราส่วนโทษหรือไม่ก็ตามกฎหมายบอกเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วนะครับจำคุกต้องไม่เกินก็ให้ดูจากความผิดที่ศาลลงโทษว่าศาลลงโทษนะแต่ละกระทงกันเท่าไหร่นะครับคือกฎหมายบอกว่าถ้าโทษจำคุกอย่างสูงต่อกระทงต่อกรรมไม่เกิน3ปีง่ายๆว่าโทษจำคุกที่ศาลลงเนี่ยไม่เกิน3ปีเนี่ยจะกี่กระทงความผิดจะกี่ร้อยปีก็แล้วแต่นะครับกฎหมายบอกว่าให้ลงกระทงที่หนักสุดที่ไม่เกิน3ปีเนี่ยแต่รวมแล้วนะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่เกิน10ปีนะครับแต่ของพระอลงกฎเนี่ยนะครับทีนี้เขาบอกว่า20ปีสำหรับกรณีผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีแต่ไม่เกิน10ปีนะครับซึ่งจริงๆไอ้ตรงเนี้ยคือถ้าเป็นตามกรรมศาลนี้นะคุณแหม่มพอศาลไปสรุปตอนท้ายว่าให้จำคุกไม่เกิน50ปีเนี่ยแต่ผมมาดูว่าโทษที่จำคุกเนี่ยนะครับอย่างสูงเขาอาจจะดูที่คือกระทงความผิดที่ว่าเนี่ยอย่างสูงเนี่ยศาลหรือกฎหมายให้ดูที่นะครับอัตราโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนะครับให้147ของหลวงพ่อเนี่ยนะครับ147เนี่ยโทษจำคุกในกฎหมายเนี่ยนะครับมีตั้งตลอดชีวิตศาลชีวิตนะครับและก็เกิน

0: 10ปีนะครับขอโทษจำคุกกระทง1กระทงใดเนี่ยนะครับเกิน10ปีนะครับกฎหมายบอกว่าจะกี่พันปีก็แล้วแต่นะครับต้องลงโทษจำคุกเขาไม่เกิน50ปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ถ้าศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วเนี่ย

็คือในวงในวงเล็บ3บอกว่า50ปีถ้าความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไปทีนี้มาตรา147เนี่ยนะครับในกฎหมายเนี่ยก็บัญญัติว่าตั้งแต่5ปีถึง20ปีนะครับที่จริงอันนี้ศาลวาง6ปีนะครับลงโทษจำคุกปีแต่ว่าศาลบอกคำให้การของพระอลงกฎเนี่ยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดให้1ใน3ก็เหลือ4ปีนะครับแต่ว่ากฎหมายนี่ให้ดูที่โทษที่บัญญัติในมาตรา147ไม่ได้ดูที่ศาลลงโทษจริงๆนะครับเพราะในมาตรานี้บอก5ปีถึง20ปีซึ่งถึง20ปีมันเกิน10ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตก็ถือว่าเกิน10ปีกับมาจำคุกตลอดชีวิตมันหนักกว่า10ปีไอ้อย่างนี้ลงโทษแกได้ถึงที่ก็ไม่เกิน50ปีครับนี่คือหลักกฎหมายแต่ว่าสิ่งที่ผมจะนำเสนอให้พี่น้องเห็นบางกรณีเนี่ยนะครับบางกรณีเนี่ยเราดูเหมือนหลายกรรมในศาลบอกกรรมเดียวบางกรณีเราดูเหมือนกรรมเดียวแต่ศาลบอกหลายกรรมเพราะหลายกรรมมันต้องลงโทษต่อเนื่องกันไปนะครับมันต้องลงต่อเนื่องแต่ถ้ากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทศาลบอกให้ลงบทหนักอันนั้นหมายการทำครั้งเดียวผิดต่อกฎหมายสองบทให้ลงบทหนักแต่ถ้ากระทำดูเหมือนครั้งเดียวนะแต่ว่ามันแยกศาลกฎหมายแยกหรือศาลวิจัยว่ามันต่างกรรมกันเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้ลงบทหนักให้นับโทษต่อกันเลยนะครับอันนี้พี่น้องเป็นแฟนรายการพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจตรงนี้นะครับอย่างเรื่องว่าเราพกพาอาวุธปืนไม่มีทะเบียนนะครับและอาวุธปืนมีทะเบียนเนี่ยนะครับในคราวเดียวกันเนี่ยศาลบอกว่าศาลฎีกาวิจัยว่าปืนเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัตถุประเภทเดียวกันแม้เราพกเนี่ยกระบอกหนึ่งมีไม่มีทะเบียนกระบอกหนึ่งเนี่ยมีทะเบียนศาลบอกว่าผิดกรรมเดียวนะครับผิดกรรมเดียวแต่กฎหมายสองบทคือพกพาอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียนแล้วก็พกพาอาวุธปืนมีทะเบียนโดยไม่รับอนุญาตเงี้ยนะครับก็ต่างบทกฎหมายกันแต่เป็นกรรมเดียวไอ้เรื่องนี้ต้องลงบทหนักนะครับก็พกพาปืนพกพาปืนที่ไม่มีทะเบียนมันหนักกว่าให้ลงบทหนักนะครับแต่พอผมเปลี่ยนเป็นว่าพกพาอาวุธมีดและพกพาอาวุธปืน ในขณะเดียวกันคุณแม่มก็จะเห็นว่าศาลบอกว่าไอเนี้ยมันวัตถุของกลางเป็นคนละประเภทนะครับศาลฎีกาบอกว่าเป็นการกระทำหลายกรรมต่างกันอันนี้ต้องสมมติว่าลงเรื่องมีดสัก6เดือนเรื่องปืนสัก6เดือนเนี่ยต้อง6เดือน6เดือนมาต่อกันนะครับก็กลายเป็น12เดือนนะครับแต่ถ้ามีปืนมีทะเบียนกับปืนไม่มีทะเบียนไปในคราวเดียวกันศาลบอกว่าวัตถุประเภทเดียวกันถือว่ากรรมเดียวผิดกฎหมาย2บทให้ลงบทหนักไม่ต่อกันนะเอาบทหนักบทเดียวมาลงนะครับก็คือมีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนเนี่ยมันหนักกว่าพกพาอาวุธปืนที่มีกันโดยไม่รับอนุญาตหนักกว่าก็ลงบทที่หนักกว่าบทเดียวเท่านั้นเองนะครับจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันนะครับหรือบางกรณีเนี่ยนะครับมีอาวุธปืนกระสุนปืนนะครับและมียาเสพติดพกไปคราวเดียวกันเนี่ย อันนี้ศาลบอกว่าผิดกฎหมายหลายกรรมก็มีปืนครอบครองปืนครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและครอบครองเมทแอมเฟตามีนนะครับอันนี้ต่างกรรมต่างวาระต่างเจตนาถ้าสมมติว่าศาลลงเรื่องปืนนัก12เดือนลงลบก็ครองเมตรปีหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็ต้องนับต่างกรรมต่างวาระอย่างเงี้ยนะครับก็มาโทษต้องมาต่อกันไม่จะซับซ้อนกันและลงบทหนักนะครับแต่ถ้าบางกรณีนะครับมันเป็นความผิดที่ต่อเนื่องกันนะครับความผิดต่อเนื่องกันเช่นเราใช้มีดแทงผู้เสียหายนะซึ่งขับรถจักรยานยนต์มาเมื่อรถล้มเนี่ยก็ใช้มีดแทงผู้ตายซึ่งซ้อนท้าย

ใช้จักรยานยนต์ในทันทีทันใดใช่ไหมศาลฎีกาบอกว่าเป็นความผิดต่อเนื่องกันนะครับประสงค์เดียวกันนะครับถือว่าเป็นการกระทำกรรมเดียวนะครับอันนี้ก็มุมมองศาลฎีกาคุณแม่แต่ถ้าถามผมอ่ะผมว่าไอ้แทงคนขับรถก็เจตนาหนึ่งไอ้แทงคนซ้อนท้ายก็เจตนาหนึ่งนะมันเหมือนเจตนาคนละคนกันอ่ะมันควรจะเอาโทษมาต่อกันแต่นี้ศาลบอกว่ากรรมเดียวผิดกฎหมายสองบทคือทำร้ายร่างกายคนขับรถและก็ฆ่าคนซ้อนท้ายไอ้อย่างนี้ถือว่าจำเลยได้ประโยชน์เพราะลงโทษจำเลยกรรมเดียวผิดกฎหมายสองบทไอ้ลงบทหนักก็คือบทฆ่าคนตายบทเดียวนะครับอันนี้จำเลยได้ประโยชน์แต่ถ้าเราเป็นฝ่ายผู้เสียหายเราต้องอุทธรณ์ว่าจริงๆแล้วจำเลยอ่ะคือเหตุการณ์ต่อเนื่องจริงต่อเนื่องกันก็จริงแต่ว่าจำเลยมีเจตนากระทำต่างเจตนาเพราะอันแรกเจตนาฆ่าคนขับรถพอรถล้มไปแทงคนซ้อนท้ายถึงแก่ความตายเนี่ยเจตนามันคนมันต่างคนกันเลยอ่ะนะครับถ้าเราเป็นผู้เสียหายเราก็ต้องอุทธรณ์ว่าที่ศาลชั้นต้นตัดสินอย่างนี้ว่ากรรมเดียวเนี่ยลงบทหนักเนี่ยมันไม่ชอบจริงๆต้องลงทั้งพยายามฆ่าคนขับรถและฆ่าคนซ้อนท้ายนะครับอันนี้ต้องนับโทษต่อกันเพราะมันเป็นต่างกรรมต่างวาระนะครับซึ่งก็มันก็แล้วแต่มุมมองบางแนวพิจารณาฎีกาเนี่ยก็มองไปบอกว่าต่างกรรมต่างวาระนะครับอย่างผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับศาลฎีกาบอกว่าจำเลยยิงผู้ตายพร้อมกันและต่อเนื่องกันแต่เมื่อเป็นคนละคนยิงคนละคราวกันสามารถแยกเจตนาในการจำเลยลงกระทำผิดได้และการยิงผู้ตายทั้งสองแต่ละคนเป็นความผิดสำเร็จในตัวจึงเป็นความผิดหลายกรรมไม่ใช่กรรมเดียวจนแม่ไม่ได้เห็นว่าความเห็นของผู้ศาลฎีกาเนี่ยต่างคดีกันเนี่ยก็เห็นแตกต่างกันได้นะครับไอ้ข้อเท็จจริงเนี่ยเขาเรียกว่ามุมมองที่มองเข้าไปเนี่ยของผู้รักษาแต่ละคนเนี่ยนะครับอาจจะมาจากพื้นก็เรียกอะไรอ่ะมุมมองที่แตกต่างกันอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ตายตัวบางทีมันก็กลับหลักตรงนี้ได้คำว่าศาลฎีกานะครับวันหลังอาจจะเปลี่ยนแนวก็ได้นะครับจึงเห็นได้ว่ายิงผู้ตายพร้อมกันและต่อเนื่องกันแต่เมื่อเป็นการยิงคนละคราวเมื่อกี้แทงนะครับก็คนละคราวแทงคนขับรถล้มลงพอล้มปั๊บแทงคนซ้อนท้ายเนี่ยมันคนละคนและคนละคราวกันแต่คดีแรกเนี่ยศาลบอกว่าเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายสองบทแต่พออีกแนวหนึ่งอันนี้แนวต่อว่าปี49แนวใหม่เมื่อปี62เนี่ยนะครับอันนี้ศาลฎีกาวิจัยว่าต่างกรรมต่างวาระสมมติว่าศาลลงคดีแรก20คนแรกคนตายคนแรก20ปีคนที่2 20ปีก็ต้องมาต่อกันเป็น40ปีนะครับแต่พอ40ปีแล้วก็ต้องไปดูอีกนะครับว่าถ้า3คน4คนเนี่ยถ้ามันความผิดต่อเนื่องเกี่ยวพันกันเนี่ยพอเกิน50ปีเนี่ยมันก็ไปเข้ากฎหมายที่บอกว่าถ้าให้ลงกันจะตรงที่หนักที่สุดนะครับต่างคำนักแต่ว่าต้องไม่เกิน50ปีนะถ้ากรณีโทษสูงเกิน10ปีขึ้นไปเนี่ยทำหลายๆคดีต่อเนื่องกันเนี่ยให้ลงเต็มที่ไม่เกิน50ปีนะครับมันก็จะแตกต่างกันอย่างของพระอลงกฎเมื่อกี้ศาลดีศาลก็ถือว่าเป็นการกระทำในเรื่องเดียวกันที่เชื่อมโยงกันมานะครับก็เต็มที่ไม่เกิน50ปีนะครับแต่ถ้ามันคนละเรื่องคนละราวกันเลยนะครับจะเอากฎหมายนี้มาใช้ไม่ได้สมมติว่าเมื่อวานนะครับไปทำร้ายนายกนะครับและพอวันนี้ไปทำร้ายนายขอพอพรุ่งนี้ไปทำร้ายนายคอนะครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องไม่ได้อะไรกันเลยเป็นคนละเรื่องคนละราวกันเนี่ยไอ้อย่างนี้ศาลต้องลงโทษนะครับจะเอาบอกว่าเต็มที่50ปีเนี่ยแม้จะมาฟ้องในคดีเดียวก็แต่ว่ามันไม่ได้เรื่องราวไม่ได้ต่อเนื่องไม่เกี่ยวพันกันอย่างเงี้ยนะครับ

0: จะเอากฎสูงสุดแก้สิบปีไม่ได้ถ้าร้อยถ้าถือว่าถ้าทำอย่างเงี้ยเป็นร้อยปีศาลก็ต้องลงโทษร้อยปีนะครับมาจำกัดแค่ห้าสิบปีไม่ได้นะครับแต่อย่างพระอลงกฎเนี่ยนะครับยักยอกของวัดเนี่ยก็คือของวัดแล้วกระทำทุกวันทุกวันมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าต่างคำต่างวาระเพราะคนละวันคนละเวลากันนะครับมันมีความเกี่ยวพันกันอยู่อันนี้ต้องเอาเรื่องว่าลงโทษสูงสุดไม่เกิน50ปีมาใช้นะครับแต่ถ้าแกยักยอกเงินของวัดที่แกเป็นเจ้าอาวาสและพอแกไปวัดหนึ่งนะไปธุระไปได้กิจนิมนต์ไปบ้านชาวบ้านเนี่ยนะครับเกิดไปยักยอกทรัพย์ของชาวบ้านเนี่ยนะครับไอ้สองเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวพันกันไม่เกี่ยวเนื่องกันนะครับจะเอาเรื่อง50ปีบทสูงสุดตรงเนี้ยมาใช้เรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเกบไปบ้านนายกนะไม่ได้กิจนิมนต์ไปแล้วไปยักยอกทรัพย์แล้วไปสองวันนายขอนิมนต์ไปอีกนะครับแกไปทำร้ายร่างกายเขาหรืออีกวันหนึ่งเขากิจนิมนต์ไปอีกนะครับไปล่วงละเมิดทางเพศอะไรเนี้ยตำแหน่งเนี้ยนะครับไอ้อย่างนี้แต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องไม่เกี่ยวพันกันนะครับฉะนั้นแม้โทษนะครับจะหนักสุดเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับไอ้นี้บอกว่าจะลงโทษจำคุกไม่เกิน50ปีไม่เกิน20ปีหรือไม่เกิน10ปีตามที่ผมบรรยายมาแล้วเนี่ยไม่ได
1: ้
0: ต้องลงเป็นรายคดีคดีไปหรือรายกระทงไปนะครับซึ่งอาจจะเกิน50ปีอาจจะเป็น70ปีก็ได้นะครับอันนี้คือข้อที่แยกแยะเห็นว่าถ้ามีเรื่องราวตรงนี้ตรงนองนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นรายการนะครับเกิดเราไปไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายผู้เสียหายก็ดีฝ่ายจำเลยก็ดีนะครับถ้ามีประเด็นข้อกฎหมายตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนองเนี้ยให้เราได้คิดนะครับได้พิจารณาแม้บางทีเราไม่ใช่ทนายความนะครับแต่ถ้ามีเรื่องคดีความไปพบไปปรึกษาไอ้เขาว่าความเราก็อาจจะได้ความรู้จากตรงนี้นะครับอาจจะไม่ลึกซึ้งมากแต่ก็อาจจะหยิบยกนะครับถกเถียงหรือแสดงความคิดเห็นต่อทนายความได้นะครับการปลอมเอกสารนะครับและใช้สารปลอมเนี่ยนะครับอันนี้ต่างกรรมต่างวาระเรียกต่างกรรมแต่กฎหมายบอกว่าไอ้ลงโทษบทข้อหาใช้ในกฎหมายเขียนอีกนะครับปลอมไม่ใช้สารปลอมนะครับกฎหมายบอกให้ลงในข้อหาใช้สารปลอมนะครับแม้จะปลอมก็จริงปลอมเสร็จเอาไปใช้แต่กฎหมายบอกให้ลงโทษบทใช้เอกสารปลอมนะครับหรือกรณีไปเบิกความเท็จนะครับก็เบิกความเท็จในศาลมีคดีความเนี่ยนะครับถ้าเราเบิกในคดีเดียวกันเนี่ยสมมติว่าเราอยู่ฝ่ายจำเลยหรือเราเป็นฝ่ายโจทย์ก็ตามเราก็พิจารณาตรงนี้ได้ว่าถ้าจำเลยเบิกความเท็จบางทีในชั้นถ้าคนที่ราษฎรฟ้องกันเองมันต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนไปเบิกความเท็จในชั้นไต่สวนมูลฟ้องพอมีมูลประทับฟ้องปั๊บในชั้นพิจารณาก็มาเบิกความอีกนะครับก็เบิกความในเรื่องเดิมๆเรื่องเดียวกันเนี่ยโดยเจตนาต้องการให้จำเลยเนี่ยหรือต้องการให้เราต้องโทษจำคุกเนี่ยถือว่าจำเลยคนนี้เบิกความเท็จเนี่ยนะครับหลายครั้งก็จริงถือว่าเป็นกรรมเดียวนะครับบางทีไอการฟ้องหรือว่าเราฟ้องไปสองกรรมแต่ศาลบอกว่าพิจารณาดูแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันมันต่อเนื่องด้วยเจตนาที่จำเลยต้องการให้โจทก์เนี่ยได้รับโทษจำคุกหรือต้องโทษตามคำพิพากษาก็แต่นะครับไอ้กรณีนี้ถือว่ากรรมเดียวหรือบางทีเบิกความไม่เสร็จวันนี้ค้างคาอยู่และเบิกต่ออีก2เดือน3เดือนข้างหน้าเนี่ยซึ่งคนละวันเวลาเลยแต่ศาลฎีกามองว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันต่อเนื่องกันเชื่อมโยงกันแม้จะเบิกหลายครั้งก็ถือว่ามีเจตนาเดียวถือว่าเป็นกรรมเดียวนะครับเวลาเราฟ้องบรรยายไปหลายกรรมก็จริงแต่ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรรมเดียวก็ลงโทษได้แค่กรรมเดียวนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เหมือนกันหรือว่ากรณีช่อโกงประชาชนเหมือนกันนะครับเวลาเราโฆษณาจำเลยโฆษณาช่อโกงประชาชนไม่ว่าอะไรพระสมเด็จรุ่น

0: เนื้อวัวอะไรก็แล้วแต่นะครับ
1: เสียอุ้ย
0: โฆษณานะครับ
1: ค
0: ือเจ็ดเขาบอกว่าเจตนามุ่งประสงค์ทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งในโคนาติดต่อไปเนี่ยแต่ว่าศาลว่าไม่ได้พิจารณาจากจำนวนผู้เสียหายนะครับบางกรณีเนี่ยพอผู้เสียหายเกิด10คน20คนนะครับอัยการเนี่ยไปแยกฟ้องว่าต่างกรรมต่างวรรคหรือโจทก์ไปฟ้องว่าต่างกรรมต่างวรรคเนี่ยนะครับกรณีที่ผู้เสียหายหลายคนเนี่ยนะครับแต่เจตนามุ่งกระทำเพื่อเกิดความเสียหายเพียงครั้งเดียวนะครับหรือหลายครั้งเนี่ยนะครับต้องพิจารณาไม่ใช่นำจำนวนผู้เสียหายมาพิจารณาว่าถ้า10คนแล้วต้อง10ครั้งไม่ใช่นะครับต้องพิจารณาดูว่าถ้าเขาหลอกลวงต่างวันเวลาอันนี้ต่างวันเวลานะครับสมมติว่ารอบแรกจบไปแล้วแล้วก็ขึ้นใหม่อีกนะครับประชาชนก็หลงเชื่ออีกมาเป็น10 20คนอีกนะครับอันนี้ก็มันต่างกรรมต่างวาระได้หรือประกาศครั้งเดียวนะครับแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยนะครับหลงเชื่อและต่างมอบเงินให้จำเลยอ่ะคนละจำนวนคนละวันเวลาและต่างรายแยกจากกันโดยเด็ดขาดเนี่ยก็อาจจะเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระได้และต้องลงทุกกระทงความผิดนะครับแต่โดยสรุปแล้วถ้าความผิดที่มันเกี่ยวเนื่องต่อเกี่ยวเนื่องลักษณะนี้กันเนี่ยเราต้องไปดูว่าโทษที่ในกฎหมายอ่ะระบุไว้เท่าไหร่นะครับคือถ้าไม่เกิน3ปีก็เขาจะทำกี่กระทงแล้วแต่ลงโทษเขาได้ไม่เกิน10ปีถ้าความผิดอัตราโทษสูงสุดอย่างสูงเกิน3ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน10ปีเขาจะทำกี่ครั้งบวกแล้วจะเป็นได้เป็น100ปีก็ตามลงโทษเขาเต็มที่ได้ไม่เกิน20ปีหรือถ้าเขาทำหลายครั้งนะครับไอ้ครั้งที่หนักที่สุดเนี่ยเกิน10ปีขึ้นไปแล้วทำหลายครั้งหลายครั้งเนี่ยรวมแล้วเป็น700กว่าปีเหมือนของพระอลงกฎก็ลงโทษจำคุกพระอลงกฎได้ไม่เกิน50ปีครับคุณแม่นะครับ
1: ไม่เกินเดือนนะคะแต่ก็ไม่เกิน50ปีพอเข้าไปติดตอนนี้อ่ะสมีอลงกฎเนี่ยอายุ66พอเข้าไปติดปั๊บเดี๋ยวก็จะติดก็ขอลดหย่อนได้ติดจริงๆเนี่ยนะคะจาก50เนี่ยติด1ใน3เหลือเท่าไหร่อ่ะคะอาจารย
0: ์ก็คุณแม่ลองหาดูเพราะว่าเรื่องทางโทษของกระบวนการยุติธรรมกับการบริหารโทษของกรมราชทัณฑ์เนี่ยมันแยกส่วนออกจากกันนะครับเขามีอำนาจในการบริหารจัดการนะครับในทางราชทัณฑ์เนี่ยบริหารจัดการโทษเนี่ยก็ออกพระราชกฤษฎีกาออกกฎหมายออกกฎกระทรวงมานะครับมีพระราชกฤษฎีกาพยโทษโดยวาระทั่วไปหรือเฉพาะตรงเนี้ยนะครับบางทีติดจริงๆก็อาจจะเหลือไม่เกิน10ปีก็เป็นได้นะครับเหมือนนักโทษที่คดีการเมืองอะเรื่องทุจริตจำนำคงจำนำข้าวคุณแหม่มพอจำได้นะ
1: พอจำได้ออกไปหมดแล้วค่ะอาจารย
0: ์40ปี50ปี
1: ค่ะ
0: อะไรเสียอะไรคนหนึ่งติดไม่ถึง10ปีออกมาก่อนเพื่อนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะแกเข้าไปก่อนได้ออกก่อนแล้วติดน้อยแล้วก็มีวาระการพยโทษอะในช่วงนั้นเนี่ยนะครับทีมากนะครับปี 3-4 ครั้งอะนะครับแต่ละครั้งได้พุทธเดียวนะครับติดจริงไม่ถึง10ปีและตอนนี้นะครับออกมาหมดแล้วและคุณแหม่มลองนึกดูว่าตอนที่อดีตนายกหนีออกนอกประเทศวันนั้นประมาณปีไหนและก็เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาในนักโทษรักษาดังกล่าวนั้นชุดคุมนั้นออกจากเรือนจำหมดแล้วติดจริงเท่าไหร่นะครับ
1: ส่วนคนหนียังหนีอยู่ค่ะอาจารย์ยังเข้าประเทศไม่ได้เลยนึกถึงแม่ชะม้อยไงติดไป 154,000 กว่าปีอาจารย์ติดจริง7ปี11เดือนตอนนี้ติดเตียงค่ะไม่ได้ติดคุกแกติดเตียงแกอายุ85ปีค่ะชะม้อยคิดโสเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์ครับก็ถือว่าเป็นลงโทษทางไม่ติดทางนู้นก็ติดทางกรรมนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคครับคำคืนนี้คงได้ประมาณนี้ครับคุณแม่
1: ก็ให้แม่ชะม้อยแกกรรมไม่แบไปกรรมไม่แบก็แปลว่าตื่นไม่เข้าใครไม่ออกอะติดเตียงเนี่ยนะคะอาจารย์ถามมองเวลาว้ายต้องลากันอีกแล้วสัปดาห์หน้าอาจารย์กลับมาให้ความรู้อีกนะคะ
0: ครับผมครับก็คำวันนี้ขอทุกท่านโชคดีครับรวมถึงคุณแม่และทีมงานด้วยครับผม
1: สวัสดีค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
7: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
6: ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: Mcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcordacademy
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
11: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมง

0: เต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครน้องทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อ

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
9: ชา

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์นะคะ ที่11ตุลาคมพ.ศ. 2569นะคะแหมกำลังหาเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเลยทีเดียวเชียวนะคะดิฉันก็เลยต้องดูชาร์ตนิดนึงนะแม่เมื่อกี้นี้นะคะก็ขับรถมาทำงานปรากฏว่าตอนตื่นมาก็ที่บ้านแบบเมื่อฝนไปตกร้อนมากเลยร้อนแบบร้อนมากๆเลยที่ไหนร้อนบ้างต้องบอกกันมานะคะพอขับมาถึงแถวๆเนี้ยทำไมแบบว่าดูพื้นเปียกๆเหมือนกับว่าแถวเนี้ยเพิ่งจะตกไปแวบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราหลับอยู่สงสัยนะคะคงจะตกกันไปแล้วไม่ทราบว่าที่ไหนตกบ้างบอกกันมาบ้างนะคะหรือว่าไม่ตกนะก็บอกกันมาบ้างนะจ๊ะที่พูดมาเกินมาก็เพราะว่ากรมอุตุเขาเตือนแบบนี้คือเวลากรมอุตุเตือนเนี่ยทุกคนมันก็จะเสียวใช่ปะเราก็เสียวเอาจริงๆอ่ะใช่ไหมเสียวว่าเอ้ยจะมาอีกแล้วเหรอวะเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอประกาศกรมอุตุค่ะเขาบอกว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากมาอีกแล้วมีผลกระทบตั้งแต่วันเนี้ยไปจนถึงวันที่13ตุลาเพราะประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกลูกเห็บตกโอ้โหเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นไงเมื่อสัปดาห์นู้นน่ะนะคะใครจะไปคิดว่าในกรุงเทพจะมีลูกเห็บตกอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะเขาบอกว่ามีฝนตกและตกมากบางแห่งนะบางแห่งนะอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้อันนี้น่ากลัวมากบางทีอยู่เฉยๆเราจะเห็นข่าวว่าบางทีพี่แกอยู่เฉยมากหมายถึงอยู่ที่บ้านน่ะอยู่ที่บ้านอาทิตย์ที่มีข่าวอันนึงหม้อหุงข้าวพังเลยอ่ะฟ้ามันผ่าก็ไม่รู้มันมาได้ไงเนาะน่ากลัวจังเลยไม่ใช่แ

แค่ว่าเราอยู่นอกบ้านนะในบ้านบางทีเราก็ไม่รู้มันจะเกิดเนาะที่มันเกิดฝนตกก็เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนกำลังจะเข้าฤดูหนาวเพราะฉะนั้นบริเวณกดอากาศสูงนะคะความกดอากาศจะสูงมวลอากาศเย็นมันมาจากประเทศจีนแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดมานำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันอยู่นะจ๊ะและยังมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้เพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทั้งประเทศเลยต้องระมัดระวังอันตรายไม่ว่าจะเป็นฟ้าฝนนะคะลมกระโชกแรงนะเพราะถ้าเกิดมันมีฝนตกขึ้นมาน้ำอาจจะท่วมฉับพลันน้ำป่ามันไหลหลากอันนี้น้ำป่าไหลหลากนี่เป็นปกติเลยนะคะโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำผ่านหรือที่ลุ่มต่ำก็จะมีน้ำท่วมขังซึ่งทุกวันนี้ก็ยังขังกันอยู่นะคะส่วนถ้ามีฟ้าฝนก็อย่าไปอยู่ที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ค่ะแล้วก็ต้องระวังป้ายโฆษณาแล้วไม่รู้มันแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงนะอย่าไปอยู่ใกล้แต่ถ้าบ้านอยู่ใกล้ให้ทำไงวะเนี่ยใช่ไหมส่วนชาวเรืออ่าวไทยทะเลอันดามันก็ต้องดูเส้นทางหน่อยเดินทางด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงเวลามีฟ้าฝนคะนองเป็นปกติในการที่เขาเตือนปกติมากนะคะในการที่เขาเตือนมานะใช่ไหมถือว่าปกติมากนะนั่นแหละปกติมากเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยววันนี้นะคะมีข่าวนะคะเกี่ยวกับวันหยุดด้วยนะสัปดาห์นี้หลายคนบอกว่าอุ๊ยมีวันหยุดหลายวันอ้าวไม่ได้หยุดทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาเมาให้ฟังแต่เรื่องฟ้าฝนนี่นายกบอกเขาก็บอกว่าให้ติดตามสถานการณ์เนาะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเขาก็ประชุมกันละเรียบร้อยละบอกว่าต้องบริหารจัดการน้ำนะแจ้งเตือนประชาชนก่อนทุกครั้งนะจ๊ะเร่งทำความสะอาดฟื้นฟูสถานที่ที่แบบว่าท่วมไปแล้วทำความสะอาดเก็บขยะโอ้โหเราจะเห็นว่าไม่รู้นะผมก็ดูภาพข่าวแหละอู่ขยะกองล้นหัวเลยนะก็ให้รีบฟื้นฟูรีบเก็บขยะจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ช่วยเหลือเยียวยาสำรวจความเสียหายบ้านเรือนทรัพย์สินพื้นที่เกษตรหรือว่าการประกอบอาชีพนะคะที่แย่มากที่เราแบบว่าโดนจมน้ำกันไปหมดแล้วเขาก็ให้รีบเยียวยานะรีบช่วยเหลือและก็ต้องเตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่นะตามที่กรมอุตุเขาเตือนมานะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงต้องมีความพร้อมเรื่องเครื่องจักรอุปกรณ์รถบรรทุกน้ำสุขาเคลื่อนที่เครื่องสูบน้ำรถขุดตักรถบรรทุกเขาบอกว่าต้องนะคะโดยเฉพาะถ้าต่างจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดต้องประเมินสถานการณ์และตัดสินใจได้ทันท่วงทีแหมก็ประชุมแล้วก็ไม่รู้ว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเขาสั่งให้ทำเนาะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ติดนะติดเขาเรียกอะไรติดเสาร์อาทิตย์วันก่อนปูอ่านธรรมะของท่านพุทธทาสท่านบอกว่าในเมื่อเราทำงานราชการแล้วจะเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้ามันเป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่นั่นแหละค่ะแปลว่าคุณมีธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติของการทำงานนั่นเองอาสามเพลอ๋อแหมดิฉันก็พูดไปเรื่อยเดี๋ยวมาดูซิ SMS มาแล้วมีมาอีกแล้วนะคะคุณพี่อังคารที่18พฤศจิกา95จะมีโชคหรือไม่เป็นหนี้ไหมครับ95ปีนี้ก็เท่ากับ74ใช่ไหม74ไม่มีค่ะแถมยังแบบว่าเนี่ยชีวิตจะดีขึ้นด้วยซ้ำชีวิตจะดีขึ้นด้วยซ้ำโอ้ยอันนี้คือมาแค่ข้อความเดียวเนาะวันนี้
เดแต่ว่าดิฉันขออ่านอันนี้หน่อยคือเขาคงส่งชิงโชคหรือเข้ามาร่วมสนุกอะไรไม่รู้เนาะค่ะดูบ้านเลขที่เขาสักหน่อยละกันอยู่คลองหลวงจังหวัดปทุม19/186 19/186โอ้บ้านนี้รกมากเลยของเพียบนะคะของเพียบของรกมากนะอยู่คลองหลวงปทุมนะเออแม่เก็บเก็บบ้างนะคะบ้านของมันเยอะเหลือเกินโอเคมาเรามาฟังสัก3เพลงค่ะแล้วค่อยโทรมาที่022481366นะจ๊ะนะจ๊ะ

0: ะค่ะนะคะรับมาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณปูป้าน้อยเชียงใหม่ค่ะ
0: ป้าน้อยเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่เป็นไงบ้างคะ
1: อากาศเริ่มเย็นลงค่ะ
0: โอ้โ
1: หหน้ามาเที่ยวกันนะคะ
0: อ๋ออากาศเย็นเพราะว่าฝนมันเพิ่งผ่านไปเนาะ
1: ตกนิดเดียวเมื่อวานเนี้ยตอนบ่าย
0: อ๋อค่ะ
1: ไม่มีฝนละฮะแบบนี้ชุ่มฉ่ำดี
0: อ๋อค่ะ
1: คุณปูคะตอนนี้เนี่ย2495วันจันทร์เดือน6ปีมะโรงค่ะคุณปู
0: 2495ปีนี้อายุ74วันจันทร์วันจันทร์
1: จะได้วันจันทร์เดือน6ปีมะโรง
0: เดือน6หมายถึงมิถุนายนเหรอคะ
1: เดือนพฤษภาคมค่ะ
0: อ๋อเดือนพฤษภาคม
1: 19พฤษภาคม
0: 19พฤษภาคม95เนาะ
1: เกิด6โมงเช้าค่ะ
0: 9พฤษภา
1: ตอนนี้74เต็มย่าง75
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวนะคะ95ปีมะโรงวันจันทร์โอ้ขนาดอายุเท่านี้ยังต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยเหรอเนี่ย
1: ใช่ตอนนี้มีคนเมื่อวานเนี่ยมาติดต่อซื้อที่จะขาย
0: โอ้ที่เยอะซะด้วย
1: เยอะเยอะเยอะ
0: ที่เยอะ
1: คุณปูจดเบอร์นี้ไว้นะถ้าคุณปูมาเชียงใหม่มานะ
0: ค่ะ
1: ย้ายมาช่วยมาดู
0: อ
1: ๋
0: อค่ะ
1: จะพาคุณปูไปทานอะไรก็ได้ที่คุณปูอยากทาน
0: อ๋อค่ะ
1: เชียงใหม่เยอะแยะของกินตอนเนี้ย
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะจะขายที่
1: จะขายที่จะได้รับทรัพย์เมื่อไหร่เพราะเมื่อวาน

0: องทำเต็มที
1: ่
0: แต่มีความรู้สึกนะว่าจะได้ขายแล้วก็คิดถึงปูขึ้นมาเลย
1: ก็คงเร็วๆนี้แต่หมายถึงว่าตอนนี้เขาอาจจะยังต่อรองเรื่องราคาอยู่หรือยังตังค์ไม่พอต้องกู้ค่ะ
0: แต่เขาบอกเขามีอยู่ตอนนี้220 ล้านอยู่แล้วถ้าซื้อของเราก็พอเพราะของเราก็ประมาณ150-160เท่านั้นเอง
1: ค่ะก็อย่าไปเชื่ออะไรเขามาก
0: ไม่ต้องเชื่อมาก
1: ถ้าเลยปีนี้ไปแล้วนะโอเคค่อยเชื่อตอนนี้อย่าไปเชื่ออะไรใครมาก
0: แต่นี่ไม่ใช่เงินบ้านเรานะ
1: ค่ะ
0: เงินที่อื่น
1: อ๋อค่ะ
0: แต่เขาอยู่เมืองไทยมานานแล้วไง
1: อ
0: ๋
1: อค่ะ
0: พูดไทยได้อะไรได้
1: ค่ะก็อย่าไปเชื่อมากแล้วกันค
0: ่
1: ะ
0: นะคะปูเอาอย่างนี้ดีกว่าจากนี้ไปร่างกายสุขภาพจะเป็นยังไงแล้วก็การเงินการทองเนี่ย
1: อ๋อให้ระวังเรื่องการกินค่ะอย่ากินของเก่าๆอย่าเสียดายของเก่าเอาเก่าๆมากินอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราปวดท้องท้องไส้เดี๋ยวจะไม่ดีนะคะ
0: แต่ตอนนี้ทานเจด้วยเมื่อวานเนี้ยก็ไหว้แม่คนอินไป
1: โอ้ค่ะดีค่ะดีค่ะ
0: ทานเจก็คิดว่า9 วันคงไม่ได้แต่จะทานสัก3 วันค่ะคุณปู่
1: ค่ะ
0: ถามถึงลูกชายให้หน่อย
1: ก็ไม่มีอะไรดีคะ
0: ย่าง47แล้วยังไม่แต่งงานเขาอยู่ดูแลแม่นี่แหละค่ะ
1: อ้าวก็ดีแล้วนี่คะ เขาเกิดปีมะแม่22
0: ใช่
1: เขาต้องอยู่กับแม่นั่นแหละไม่ได้ไหนหรอกนะคะ
0: เออ
1: ค่ะเขาไม่เป็นไร
0: ก็อยากให้เขาแต่งนะอยากให้เขามีครอบครัวคุณปู่ไม่ดีนะ
1: เมื่อไหร่ที่ไม่มีแม่แล้วนั่นแหละค่ะเขาคงจะหา
0: โอ้ยอยากอยู่สัก120 ปีคุณโปยังไม่ไปหรอก
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเขาไปอย่าไปตื้อเขาเลยเขาหาต้องให้ได้แบบนี้ไม่งั้นไม่ได้แล้วเขาก็รู้ว่าเขาไม่หาดีกว่า
0: ค่ะ
1: ค่ะโชคดีค่ะ
0: จะขอเบอร์โทรคุณปูส่วนตัวด้วยนะคะ
1: เดี๋ยวหลังไมค์นะคะขอบคุณค่ะ
0: ดีค่ะ
1: มีคนบอกว่าวันนี้วันส่งตายายทางใต้วันศาสตร์เดือน10ครับใช่ครับวันนี้นะคะเป็นวันศาสตร์ไทยเป็นวันพระสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ปู
1: ค่ะชื่อเล่นค่ะ
2: ชื่อปุ๊ค่ะ
1: ชื่อปุ๊อยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ลาดกระบังค่ะ
1: อยู่ลาดกระบังลาดกระบังล้างรถยัง
2: รถลงแล้วค่ะพี่ปูแต่ว่ากลัวฝนรอบไปค่ะ
1: แล้วมันยังท่วมมันยังแฉะอยู่ไหมคะ
2: มันก็ยังมีค่ะบางช่วงค่ะพี่ปูเพราะว่ามันติดเขื่อนนะคะ
1: อ๋อมาวันเดือนปีเกิดจ้ะ
2: จ้ะ
1: วันเดือนปีเกิด
2: วันที่16 ธันวาคมปีกุล14วันจันทร์ค่ะ
1: วันจันทร์ปีนี้เท่ากับ55กำลังจะ55
2: จ้ะ
1: เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไร
2: ทุกเรื่องเลยค่ะพี่ปูเพราะว่าตอนนี้ชีวิตมันแบบมันผ่านน้ำท่วมมาค่ะก็เลยอยากรู้ว่าชีวิตต่อไปใช่ค่ะ
1: เงินเนี่ยแหละ
2: จ้ะ
1: ชีวิตต่อไปคือเงินเนี่ยแหละบอกเลยโอ้เรารู้สึกแย่เลยอ่ะคือเราคือก่อนหน้านี้เราก็รู้สึกว่าชีวิตกูทำไมขนาดนี้วะพอมาเจอน้ำท่วมก็หนักเข้าไปอีก
2: ใช่พี่ปู
1: แต่ว่ามันเดี๋ยวพอเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นนะแต่ตอนนี้ฝืดอยู่เพราะว่านี่ธันวาใช่ไหมพฤศจิกาโอ้ตอนนี้แบบว่าตอนนี้เดือนนี้แย่เลยเอางี้ เขาจะเยียวยาให้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเยียวยาก็ไม่น่าจะเยอะ
2: มันทุกอย่างอ่ะพี่ปูแล้วก็อยู่คนเดียวค่ะมันเครียดไปหมดเลย
1: รู้ว่าแย่อยู่เพราะเราอ่ะรู้สึกเลยถึงความลำบากในวันข้างหน้า
2: ใช่พี่ปูค่ะ
1: ไม่ได้วันข้างหน้าหรอกเนี่ยวันสองวันเน
2: ี่
1: ย
2: มันทำไมคะพี่ปู
1: ไม่หมายถึงว่าเนี่ยเรารู้สึกว่าโหความลำบากมาแล้วเนี่ย

0: เดือนนี้หนักหน่อยนะปุ๊เราต้องกระเบียดกระเสียนให้มาก
1: ค่ะ
0: เออแล้ว
1: แล้วการงานคะพี่ปู
0: การงานก็ห้ามไปทะเลาะกับใครเพราะเราหงุดหงิด
1: คือหนูเปลี่ยนที่ทำงานใหม่แล้วค่ะเมื่อก่อนอยู่เทคโนแต่ตอนนี้อยู่ออฟฟิศ
0: เออก็พยายามกดอารมณ์ไว้เราไม่พอใจคือเราเป็นคนที่เวลาชอบใครรักใครเราจะแบบอุ้ยบริการทำให้เขาสุดฤทธิ
1: ์ใช่พี่ปู
0: เออแต่ถ้าไม่นี่คือหน้าเป็นตูดเลยไม่สนใจด้วยไม่คุยด้วยด้วยเออ
1: แต่สุขภาพพี่ปูเป็นยังไง
0: สุขภาพภายในโดยเฉพาะระบบมดลูกเราไม่ค่อยดีอยู่แล้ว
1: อ๋อคือหนูผ่านงอกไปแล้วค่ะ
0: นั่นแหละมันไม่ดีตรงนี้แหละอย่างอื่นไม่มีอะไร
1: แต่ว่ายังชีวิตหนูผ่านไปได้ไหมคะไม่ตายง่ายใช่ไหมพี่ปู
0: ไม่ตายง่ายหรอกส่วนเงินน่ะมันก็ยังไงมันก็มีอยู่ในมือจะเงินกู้ก็มีเดี๋ยวมันก็มาแต่ว่ามันมาไม่มากเท่านั้นเอง
1: ตอนนี้เป็นหนี้เขาเยอะเลยค่ะพี่ปูเครียดเรื่องหนี้เนี่ย
0: รู้ว่าเครียดรู้ว่าเครียดเลยอย่างเดือนนี้เครียดหนักแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีจ้าเดี๋ยวพอถึงเลยเดือนเกิดไปแล้วมันก็จะดีขึ้นแต่ไม่มากแต่ก็ดีนิดหน่อยจ้ะ
1: แต่ก็ยังดี
0: ฮ
1: ะแล้วลูกเต้าก็เป็นห่วงอยู่ใช่ไหมคะพี่ปู
0: เราอะน้อยใจเขาเพราะเขาไม่ดูไม่ใส่ใจเราเลยจริงๆแล้วมันก็คงเอาตัวยังไม่รอดมันก็ไม่รู้จะมาใส่ใจเราทำไม
1: ใช่เขาก็หนักเหมือนกันครอบครัวเขา
0: อ้าวสู้ๆกันไปจ้า
1: ขอบคุณค่ะพี่ปู
0: สวัสดีค่ะ
1: จ้ะ
0: ว่าไงแจ๊สสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมชื่อเล่นครับ
2: ชื่อหลองครับ
0: ชื่อหลองอยู่ที่ไหนจ๊ะ
2: ตอนนี้อยู่ลาดกระบังครับ
0: อ๋อลาดกระบังเหมือนกันแถวน้ำท่วมหรือเปล่าหรือไม
2: ่ใช่ใช่ครับแต่ว่าน้ำท่วมไม่เท่าไหร่ครับมันรอบข้างมันลึกหน่อย
0: อ๋อน้ำล้อม
2: ครับน้ำล้อม
0: เอามาวันเดือนเกิดจ้ะ
2: ครับ2518ครับเกิดวันที่17เดือนพฤศจิกครับ
0: 17พฤศจิก18วันอะไรเอ่ย
2: วันจันทร์นะครับ
0: วันจันทร์18ปีนี้51โอ้ยเรื่องงานกำลังวุ่นวายสุด
2: ๆใช่เลยครับเรื่องงานวุ่นวายครับ
0: เออมันทำไมวุ่นวายกับเราล่ะเนี่ย
2: ไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้เรื่องงานเรื่องคนเนี่ยครับวุ่นวายมากเลย
0: คนอื่นน่ะมากระทบเรา
2: ครับ
0: แล้วเราอ่ะเวลาอยู่ข้างนอกอ่ะเราแบบกล้าเหลือเกินแต่เวลาอยู่ที่ทำงานทำไมเราไม่หือไม่ไม่ตอบไม่อะไรเรายอมเพราะว่าม
2: ันตอบไม่ได้ตอบแล้วโดนกดหมดเลย
0: มันน้ำท่วมปากว่างั้น
2: ใช่ครับ
0: แต่มันก็ยังได้ตังค์อยู่พอได้เงินจากงานนี้อยู่เราก็ต้องอดทนนะ
2: ใช่ครับทนนะครับทนไปเรื่อยเรื่องงานเรื่องเงินนะครับ
0: เรื่องเงินก็ยังไม่ค่อยดีแค่พอมีบ้าง
2: พอมีบ้างไม่เยอะ
0: เด้ตอนนี้นี่ยังแบบวันนี้วันที่เท่าไหร่นี่ก็เริ่มจะแบบว่าเหลือร่อยหรอแล้วนี่
2: ใช่ครับหาที่ไหนจะหมุนที่ไหน
0: นั่นน่ะสิต้องหาหมุนให้ได้นะเดี๋ยวเราก็หมุนได้ไม่เป็นไรหรอก
2: เมื่อไหร่จะหลุดพ้นสักทีครับ
0: ยังไม่หลุดง่ายๆหรอกจ้าด้วยสไตล์การใช้ชีวิตเราด้วยเราต้องกลับมาดูตัวเองด้วยนะจ๊ะ
2: แล้วคนรักอะครับเป็นไงบ้างครับ
0: คนรักตอนนี้หรอเรามีอยู่แล้วหรือว่าเขามีคนอื่นแล้วยังไม่เคลียร
2: ์ครอบครัวครับผมมีอยู่แล้วครับ
0: โอ้มีอยู่แล้วก็ไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ด้วยงานด้วยหลายๆเรื่องมันประดังประเดเข้ามามันก็เลยไม่ค่อยราบรื่นแต่ว่าก็อย่าไปโฟกัสเรื่องเงินดีกว่า
2: ครับ
0: มีตังค์ครอบครัวก็มีความสุขไม่มีตังค์ครอบครัวก็จะตีกันแค่นั้นแหละเนาะ
2: อ๋อใช่ครับ
0: เดี๋ยวมันจะหวาดระแวงกันโดยถ้าเพราะว่าเราไม่มีเราต้องหาเงินเนาะ
2: แต่ยังไม่มีดวงนะครับ
0: ดวงอะไรโอ้ยดวงอะไรล่ะเอาตัวให้รอดก่อน

0: เนี่ย
1: อ๋อ
0: เออนะ
1: ครับ
0: จ้าโชคดีจ้า
1: ครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะแม่โทรมาถามนี่คือจะถามเรื่องดวงใช่ไหมใช่ไหม

0: พิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

ดีใจไม่ดีใจไม่รู้นะคะอยากจะบอกว่าหลายคนเนี่ยนะพออาจจะได้รู้ข่าวว่าเฮ้ยมีวันหยุดเพิ่มแน่นะคะบอกเลยว่ามันมีวันหยุดเพิ่มจริงคือวันที่16ตุลาคมหยุดจริงค่ะแต่เป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะคนในกรุงเทพมหานครเท่านั้นไม่ได้หยุดทั่วประเทศนะจ๊ะไม่ได้หมายแล้วคนในกรุงเทพก็ไม่ได้หมายความว่าคนทำงานทุกกลุ่มจะหยุดพร้อมกันด้วยถามว่ามันเกิดเหตุอะไรก็เขามีมติให้วันศุกร์ที่16ตุลาที่จะถึงเนี่ยเป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพเพื่อรองรับการประชุมประจำปีของกองการไอกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพตั้งแต่วันที่12ถึง18 12ถึง18ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะแล้วการประชุมเนี้ยมันเป็นแบบระดับเวทีเศรษฐกิจระดับโลกเลยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผู้ว่าธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักวิชาการตัวแทนนานาประเทศเนี่ยเขาเดินทางเข้าร่วมคาดว่าน่าจะเข้าร่วมประมาณ 15,000 คนจาก190ประเทศเขาก็ต้องดูแลจัดการเรื่องการจราจรความคล่องตัวในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะคะก็อยากจะลดปริมาณการเดินทางในกรุงเทพนี่แหละนะแถวแถวถนนรัชดาสุขุมวิทพระราม4อโศกเนี่ยมันน่าจะมีผลกระทบโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยการเดินทางของคณะผู้แทนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยประกาศให้หยุดไม่ได้หยุดทุกที่นะจ๊ะอย่างหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะอันนี้ก็บอกว่าให้หัวหน้าแต่ละหน่วยงานพิจารณาความเหมาะสมส่วนต่างจังหวัดไม่ได้หยุดนะจ๊ะและถามว่าพนักงานราชการได้หยุดใช่ไหมแล้วเอกชนหยุดไหมไม่ได้หยุดจ้าไม่เกี่ยวกันเพียงแต่เขาขอร้องว่าหากใครอยู่ในพื้นที่ที่ว่าไปเมื่อกี้นี้นะคะใกล้ๆกับที่ประชุมเนี่ยก็อักกรุณา work from home ปรับเวลาทำงานเพื่อลดการเดินทางแม้แต่สถาบันการศึกษาก็เหมือนกันค่ะถ้าใกล้จุดจัดประชุมเขาก็ขออนุญาตว่าฮะหยุดออนไลน์ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะส่วนวันจันทร์ที่12เมื่อกี้บอกว่ามีการประชุม12ถึง18เนาะเอาเป็นว่าวันจันทร์นะคะ12ถึง18เนี่ยถ้านะคะมันยังไปทำงานวันทำงานแหละมีวันเดียวคือวันที่13มันวันหยุดนะคะวันนวมินทร์มหาราชเนี่ยหยุดวันเดียวนะนอกนั้นก็แล้วแต่ว่าจะ work from home ไหมอะไรไหมนะคะอันนี้ก็มาบอกกล่าวกันก่อนเดี๋ยวแบบว่าเฮ้ยข่าวว่าหยุดเตรียมตัวจะไปเที่ยวตายและไม่ได้หยุดอ่ะซวยละทีนี้จ้ะเอามาดู SMS กันก่อนเกิดวันพุธที่6พฤษภาคม1313ปีนี้อายุ56เป็นเรื่องหน้าที่การงานถ้าพูดกลางวันหนักหน่อยถ้าพูดกลางคืนก็สบายหน่อยจ้าเกิดวันอังคารที่3กุมภา3กุมภา24นะ24เท่ากับ45ชีวิตยังไม่เท่าไหร่นะคะเรื่อยๆไปปีนี้ยังเรื่อยๆไปเหมือนปีที่แล้วอันนี้น่าจะเป็นลูกเนาะเกิดวันจันทร์ที่19กรกฎาคม53นะจ๊ะเอาเป็นว่าเด็กคนนี้เด็กกตัญญูแต่ต้องควบคุมอารมณ์หน่อยจ้าปีนี้เท่ากับ16นะคะ16ควบคุมอารมณ์นิดนึงเพราะว่าเขาเป็นคนที่ขี้โมโหนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์

0: 370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

จริงไม่จริงไม่รู้แต่อันนี้แน่เรื่องดีๆของคนกรุงเทพนะคะที่ว่าเรื่องดีๆของคนกรุงเทพก็เพราะว่าค่าเดินทางเปิดกล้องด้วยจ้าแป๊ะเปิดกล้องด้วยอ่ะค่าเดินทางนะคะค่าเดินทางของคนกรุงเทพเนี่ยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายหลักอยู่เหมือนกันนะปรากฏว่าตอนนี้นายพิพัฒน์รองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟกรุงเทพและปริมณฑลน่าจะได้ใช้ในปี2570นี่แหละแลกเข้าคือ17บาทแต่จะไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางถึงแม้ว่าผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายก็ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำนะคะก็จะทำให้มันน่ะโฟลนะก็คือจะร่วมกันแล้วก็จะมีการทำการบัตรชำระเงินเขาจะทำให้เป็นบัตรชำระเงินแบบใช้ได้ทุกสายนะแบบระดับสากลด้วยเผื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเขาก็จะได้มีบัตรเนี้ยรองรับในการใช้บริการรถไฟฟ้าได้เดี๋ยวธนาคารกรุงไทยเขาจะเข้ามาดูแลระบบหลังบ้านคำนวณค่าโดยสารระหว่างผู้ให้บริการกับรายดงเลยได้ค่าเดินทางเนี่ยนะคะเราก็รู้อยู่ว่าในเมืองกรุงเด็กเมืองกรุงเนี่ยเราต้องใช้จ่ายเยอะมากโดยเฉพาะค่าเดินทางเนาะบางคนนะนั่งรถลงเรือต่อมอไซค์ขึ้นรถไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่หลายคนเนี่ยเสียวันหนึ่งอ่ะโอ้โหอาจจะ60 80หรือมากกว่า100นะคะเขาก็เลยจะช่วยเหลือตรงนี้ด้วยการกำหนดเพดานให้สูงแค่45บาทต่อขาเป็นการลดรายจ่ายทีนี้หลายคนบอกโอ้โหรถไฟอย่างเดียวเหรอเอ้ยรถเมล์ก็เมล์ขอสมก.ในปี2570เขาจะเปลี่ยนให้เป็นรถไฟฟ้านะคะเป็นรถ EV ชุดใหม่มีเครื่องปรับอากาศทั้งหมดแน่จะมีการให้บริการผู้ใช้วีลแชร์ทางลาดสามารถขึ้นสะดวกผู้สูงอายุลดค่าโดยสาร 50% นักเรียนนักศึกษา 50% เด็กต่ำกว่า7ขวบไม่เสียค่าโดยสารและเดี๋ยวเขาจะปรับเส้นทางใหม่ด้วยนะจ๊ะปรับเส้นทางรถเมล์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเมืองและชุมชนที่เปลี่ยนไปเขาจะรับผู้โดยสารจากชุมชนและถนนสายหลักเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าและจะเพิ่มความถี่ในแต่ละเส้นทางจ้าและทุกอย่างเขาจะพยายามเชื่อมโยงกันหมดไม่ว่าจะเป็นทางน้ำทางบกหรือว่ารถเกี่ยวกับรางก็คือไม่ว่าจะเป็นรถไฟธรรมดาหรือรถไฟฟ้านะจ๊ะอย่างเรือคลองแสนแสบเขาก็จะเอามาเข้าระบบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครเดินทางจากเรือต่อรถเมย์ต่อรถไฟฟ้าก็จะไม่ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนโดยเฉพาะเขาจะใช้บัตรใบเดียวนี่แหละจ่ายมันทุกอย่างเลยนะคะส่วนรถอื่นเช่นรถที่เราจะต้องไปต่างจังหวัดเดี๋ยวเขาจะเชื่อมเส้นทางเหนืออีสานภาคกลางภาคใต้ไปถึงมาเลเซียสิงคโปร์เลยทีเดียวเชียวโอ้โหเรียกว่าเขาจะทำการนะแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมจะทำทันไหมนะมันมีอีกแค่ไม่กี่เดือนเองเนี่ยนะคะแต่ก็อย่างน้อยนะมันเป็นข่าวที่ทำให้เราเนี่ยฟูใจสำหรับคนที่จะต้องเดินทางนะคะไม่งั้นเราก็โอ้โหค่าเดินทางนี่อ่วมเลยนะอ่วมถ้ามันลดได้นะ45บาทนี่ก็ถือว่าโอเคเลยใช่ไหมนะคะอ่ะมาดู SMS กันต่อดีกว่าอึ๊บ SMS เกิดวันเสาร์ที่19กุมภา2500เหรอ15โอเค19กุมภา15ปีนี้อายุ54
วันเสาร์ปีนี้ยังโอเคอยู่แต่ปีหน้าอาจจะไม่ได้โอเคแบบนี้ส่วนตอนนี้น่ากกำลังน้อยอกน้อยใจอะไรใครลูกๆหลานๆก็อย่าไปน้อยใจเลยนะคะอย่าไปคาดหวังเราจะได้ผิดหวังเนาะทะเบียนรถ7715นะ7715ก็ถือว่าโอเคนะไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะจากบ้านไปทำงานจากบ้านไปตลาดอะไรเงี้ยไม่ได้ค่อยไปไหนขับไกลๆนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะจ๊ะเกิดวันพุธที่6ออกไปแล้วเนี่ยอันนี้เกิดวันอังคารไปแล้วเกิดวันอังคารที่19สิงหา18 51ปีนี้51วันอังคารโชคลาภและการเงินถือว่าดีถือว่าดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรโชคลาภน่าจะเป็นเรื่องงานที่มีความสุขสบายๆไม่กดดันมากกว่านะจ๊ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงสัก2เพลงแล้วค่อยกลับมาที่022481366 2สายนะจ๊ะดิฉันละเบื่อไอเนี้ยมันกดไม่ไปเจ๊งอ่ะเดี๋ยวนะดูสิ

0: าวซะแล้วค่ะ
1: ทำไมก็ไม่ทราบนะคะดิฉันเปิดเพลงกดเท่าไหร่ก็ไม่ไปนะคะทำไมล่ะคะทำไมล่ะคะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะแม่เอ้าเอ้าจะไม่ได้ฟังเพลงกันซะละยังไงเนี่ยไปมาเลยอ่ะสักครู่เอาละค่ะเดี๋ยวอึ๊บนี่แหละแต่ไม่มาไม่ไปเนี่ย2อันเนี้ยพี่เจ้า2อันนี้โอเคพี่เปิดไมค์อยู่อ่ะคุยกันก่อนตอนนี้เลยนะคะว่าเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องของการเดินทางเนี่ยนะคะอย่างประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็ริ้งกันหมดแล้วนะสมมุติว่าบัตรใบเดียวเนี่ยจ้ะนะคะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวกลับมาคุยกันแป๊บนึงขออนุญาตต้องปิดเสียงก่อนไหมเราต้องลองไหมหรือยังไง เกิดอะไรขึ้นไม่ขยับเลยจ้าไม่ขยับเลยจ้าอ่ะเดี๋ยวนะคะก็เราคงเมาส์เรื่องอื่นละกันเมาส์เรื่องนี้ดีกว่าปูเนี่ยพึ่งนะคะเอาเหรียญเก่าๆเหรียญเดิมๆนะคะยังไม่ได้ปิดไหมให้ปิดไหมให้ปิดไมค์ก่อนไหมหรือยังไงไม่ต้องปิดโอเคเอา YouTube เอาเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นอีฉันไม่ทราบ YouTube เอา มิวสิกไหม YouTube มิวสิกไหมมันจะได้ไม่มีโฆษณา
2: อะไรก็ไม่มี
1: อะไรนะเอาเลยไหมสักครู่นะคะคุณผู้ฟังมีเหตุอันเดี๋ยวก่อนนะมีเหตุอันทำให้คนที่ใช่ใกล้กันอะไรวะใกล้กันลองดูนะเปิดนะจ๊ะหรือไง

0: แหมขออภัยนะคะเมื่อสักครู่นี้มันขัดข้องทางเทคนิคจริงๆจริงๆเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อเล่นจ้า
1: ชื่อเฟิร์นค่ะ
0: เฟิร์นน้องเฟิร์นอยู่ไหนคะ
1: อยู่ศรีสะเกษค่ะอยู่ไผ่บึง
0: อยู่ศรีสะเกษเนาะวันเดย์ปีเกิด
1: 23เมษายน2542ค่ะ
0: เมษา42วันอะไรลูก
1: วันศุกร์ค่ะ
0: ปีนี้อายุ27วันศุกร์โอ้จะพ้นละจะพ้นละจะพ้นความทรมานหลายๆเรื่องละ
1: ค่ะ
0: มีแต่ปัญหาคนอื่นมาทั้งนั้นมีแฟนหรือยังเราอ่ะ
1: คุยค่ะแต่ว่ายังไม่แบบว่ายังไม่ได้ชัดเจนค่ะ
0: อย่าชัดเจนเลยเพราะว่าเวลาหนูรักใครหนูไปฝังตัวฝังใจกับเขาแล้วก็ตอนเนี้ยไม่รู้ว่าเราหรือเขายังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่เลย
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่ชัดเจนกับเขาเขาก็ไม่ชัดเจนกับเราอะไรเงี้ยหนูระวังหน่อยละกัน
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นเรื่องนี้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วหนู

0: จะถามเรื่องอะไรล่ะ
1: เรื่องการงานเรื่องการสอบค่ะ
0: การสอบการสอบเนี่ยมันก็ไม่อยากให้ไปคาดหวังอะไร
1: ค่ะ
0: ไม่อยากให้ไปคาดหวังอะไรเพราะว่ามันมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรให้หวังเลยแต่เราก็ต้องขยันอย่ามัวแต่แบบว่าโอ้ยมันจะได้เหรอโอ้ยทำไปอย่างนั้นแหละสอบไปอย่างนั้นแหละอะไรเงี้ยเราก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองเพราะเราอะจริงๆเรามีความโชคดีอยู่ในชีวิตเพียงแต่มันมีเรื่องที่มักจะทำให้หนูเนี่ยโลเลก็คือเรื่องเงินนี่แหละ
1: ค่ะ
0: สมมุติว่าไปทำอะไรก็ตามเนี่ยโอ้โหเงินน้อยไม่อยากทำเลยถ้าได้ตังค์โอเคทำเป็นอย่างนั้นปีนี้ไม่ได้อะไรดังใจหรอกลูกไปรอปีหน้าหนูมันถึงจะได้ดังใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนาะอ่ะแต่ปีนี้ก็อย่าท้อสู้กันต่อไปเพราะว่าทุกอย่างเนี่ย เรามักจะต้องเก็บเกี่ยวเก็บกินในอนาคตถ้าไม่ลงทุนตอนนี้เช่นไม่อ่านหนังสือตอนนี้เดี๋ยวมันจะสอบได้ไหมมันก็ไม่ได้ถ้าไม่ทำงานตอนนี้ยามแก่ก็จะเหนื่อยลำบากเพราะไม่มีตังค์ทุกอย่างมันต้องลงทุนก่อนนะจ๊ะ
1: ค่ะเรื่องงานโอเคอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่ค่ะ
0: โอเคสิอย่างน้อยก็มีตังค์มีเงินหมุนน่ะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เออโอเคจ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: มายังได้เปล่าฮัลโหล
2: ฮัลโหลฮัลโหลครับ
0: ครับชื่อเล่นครับ
3: ฮัลโหล
2: ครับ
0: ปิดวิทยุด้วยค่ะเดี๋ยวสายมันจะหลุดไปเฉยถ้าไม่ปิดวิทยุ
2: อ๋อผมอยากจะดูดวงชะตาชีวิตให้ลูกชายผมครับ
0: ตัวเองชื่ออะไรตัวเองชื่อเล่น
2: ลูกชายชื่อชายที่ชื่อเล่นชื่อกอล์ฟ
0: ช่วยปิด
2: ชื่อจริงชื่อเควินครับ
0: ปิดวิทยุด้วยค่ะฮัลโหลพูดแต่โทรศัพท์นะคะปิดวิทยุด้วยฮัลโหล
4: ครับผม
0: อ้าว
4: ปิดเรียบร้อยแล้วครับ
0: อ้าวคนละคนกับคนเมื่อกี้เหรอ
4: ไม่ใช่นี่เพิ่งโทรมาเนี่ยครับผม
0: อ๋อโอเคชื่อเล่นค่ะ
4: ชื่อนุครับ
0: ชื่อนุอ้าวชื่อนุอยู่ที่ไหนคะ
4: ครับผมอยู่ทับตะแกประจวบคีรีขันธ์ครับ
0: อยู่ประจวบโอเควันเดือนปีเกิดค่ะ
4: วันที่13สิงหาไอ้วันที่13สิงหา2515ครับผม
0: วันอะไรเอ่ย
4: วันอังคารครับ
0: วันอังคารอ้าวยังไงล่ะน้อยน้อยใจใครคนรอบข้างหรืออะไรหรือเบื่อ
4: ดูเรื่องไอ้การเงินแล้วก็จบเรื่องโรคภัยแค่เจ็บอะครับผม
0: โอเคเรื่องการเงินเนี่ยนะคะแค่พอใช้ก
4: ็
0: เหมือนปีที่แล้วแหละว่าพอหมุนได้แต่ไม่ได้ถึงขนาด มีเงิน
4: ใช่ครับผม
0: ส่วนเรื่อง
4: สุขภาพ
0: สุขภาพเนี่ยคือระวังเรื่องปวดหลังแล้วก็หัวใจเราเนี่ยเวลาทำอะไรมันระวังเรื่องเต้นผิดจังหวะ
4: แม่นระวัง
0: แค่นั้นแหละนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดกี่โมงล่ะ
4: ไอ้เรื่องเกิดกี่โมงนี่ผมไม่ทราบนะครับผม
0: โอเคดังนั้นก็รู้ได้แค่นี้เพราะเราไม่รู้แต่ว่าชีวิตตอนนี้ก็ถือว่าเรื่อยๆเบื่อๆเซ็งๆแต่มันก็ไม่ได้แย่
4: แล้วไอ้มาถึงสุขภาพนี่จะดีขึ้นหรือว่ายังไงครับผม
0: สุขภาพมันไม่ได้ดีขึ้นหรอกสุขภาพมันก็เป็นอย่างงั้น
4: เป็นแบบนี้ตลอดไปได้ไงครับผม
0: ใช่ๆมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละมันจะให้ดีขึ้นได้ยังไงในเมื่อมันคือสุขภาพที่ติดตัวเรามาเนาะก็มีอย่างเดียวว่าถ้าเราไม่ขี้เมาไม่สูบบุหรี่มันก็จะดีขึ้น
4: ไม่ครับผม
0: ทำไมก็ดี แต่ถ้าเกิดว่าไปกินเหล้าสูบบุหรี่มันก็อาจจะหนักขึ้น
4: ไม่มีครับผมสองนั้นไม่มีเลยครับผม
0: ไม่มีก็คือดีจ้ะจ้าโอเคนะ
4: ครับผม
0: ครับครับโอเคเดี๋ยวเราก็

0: ิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
7: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
6: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
7: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
6: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
8: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: รังทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไกลไกล

0: ID เซลล์ S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: คุณมีกินหื่นไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
0: ์พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

0: 21มกราคม14วันพฤหัสถามหาโชคลาภลำบากแล้วเพราะว่าเอาเงินให้รอดก่อนนะคะต้องหมุนเงินให้รอดก่อนค่ะเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นมดลูกถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นเรื่องของอัณฑะเนี่ยเขาเรียกอะไรต่อมลูกหมากนะคะพุธกลางวันที่16เดือน11ปี31เป็นเรื่องหน้าที่การงานค่ะก็ถ้ามันมีงานเยอะก็ถือซะว่าเป็นประสบการณ์แต่ถ้ามันมีงานที่เยอะแล้วเครียดมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะยังไงงานก็เยอะอยู่ดีเอาละค่ะคงต้องลากันด้วยเพลงน้องหมิวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้วันพระนะคะถ้าใครจะดูดวงเดี๋ยว TikTok ของปูนะคะปูโรคเบี้ยวดูดวงฟรีอาจจะเป็นเย็นๆหรือค่ำคืนนี้นะคะค่อยมาดูกันใหม่ลาด้วยเพลงนี้ช่วงหน้า Wake Up Thailand กับวันพระด้วยจ้าอ่ะดิฉันเนี่ย
1: ฝน